0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคุณฟังคะก็เป็นช่วงที่เราทั้งสองคนเดียนวีรวันวรรุษแล้วก็คุณภูเบศสุนีก็จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันเลยเนาะ
2: ครับในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับนะฮะก็ต้อนรับผู้ฟังด้วยนะครับทั่วประเทศนะครับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ด้วยนะครับตอนนี้อาจารย์ก็ต่อสายอยู่นะครับ
1: ยังต่อสายอยู่นะฮะ
2: คุณผู้ฟังก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับช่องทางเดิมก็คือทาง Facebook นะครับ MCOT News FM 100.5 นะครับ
1: ตอนนี้อาจารย์พร้อมอ
2: ยู่ในสายแล้วนะฮะภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาหกรรม
1: ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องวันนี้เป็นอีพิโซดที่12แล้วนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
3: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับมันมีระบายถึงคุณอะไรนะ
2: ภูเบศครับอาจารย์แหมยิงมุกอีกแล้ว
1: ทุกอาจารย์จะมีมุกอีกแล้วมาเพิ่มเติมค่ะ
2: เป็น
1: ก็ยังเพิ่งไปเที่ยวจีนกันมาหยกๆค่ะอาจารย
2: ์ครบอาทิตย์แล้วฮะ
1: เสียงรู้สึกสัญญาณไม่นะกระท่อนกระแท่นอยู่เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
2: น่าจะได้อยู่ครับอาจารย์ว่าไปเลยครับอาจารย์ครับ
3: เมื่อคืนก็เจอกัน
2: ครับใช่มีมีตติ้งครับเมื่อคืน
1: มีตติ้งพวกที่ไปเที่ยวมาเหรออ
2: ่าไม่กลุ่ม CEO ครับ CEO รุ่น1กับรุ่น2
1: อ๋อของอาเซียน
2: ใช่ครับ
3: เป็นโปรเจกต์เป็นโฆษกเนี่ยวันนี้พูดแทนหน่อยวันนี้เสียงหาย
2: โอ้โหมีบังอาจเลยอาจารย์ครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยก็ต้องต่อเนื่องเนาะอาจารย์พูดมา EP ที่12แล้วนะฮะ
3: แล้ว
2: ต
3: อนนี้เราได้แปลงร่างตัวเลขที่มันสูญเสีย
2: ครับ
3: ว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: ใช่ไหมครับผม
3: แล้วเราลองมาถึงตอนนี้อยากจะให้ช่วยแต่งร่าง
2: ครับ
3: ให้ช่วยแต่งร่างถ้าไอ้ต้นไม้นะที่มันเป็นคาร์บอนไดออกไซด
2: ์อาจารย์หมายถึงต้นไม้ที่ปริมาณต้นไม้ทั่วภูมิภาคเนี่ยที่มันเริ่มจะหายไปใช่ไหมฮะ
3: ใช
2: ่ครับ
3: ถ้าเราเอามันมาต่อเป็นบ้าน
2: ม
3: ันจะช่วยคนที่ไร้บ้านได้อีกหลัง
2: ครับ
3: นะmanmade ก็คือการสร้างหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะมันทำลายป่าแต่ก็เพื่อให้มนุษย์ได้ใช้พลังงาน
2: ครับ
1: ค่ะ
3: นะฮะอย่างก่อนหน้านี้ได้พาท่านผู้ฟังไปที่เขื่อนน้ำงึม
2: สปป.ลาวครับ
3: ใช่ไปเขื่อนน้ำงึมแล้วก็ไปนั่งเรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะฮะเขื่อนล้ำเงิมเดียสร้างเสร็จปี1977ก็เกิดหลังอาเซียน10ปีนะฮะก็ถ้าย้อนกลับไปก็คือว่ามันเป็นวิศวกรรมด้านเขื่อนด้านพลัง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เมื่อกี่ปีแล้วอ่ะคุณผู้เบียดเก่งเทศไหม
2: ไม่เลยครับอาจารย
3: ์น่าจะบอกว่าเก่งมาก
2: ผมต้องดักไว้ก่อนครับเดี๋ยวอาจารย์มีให้คำนวณออกอากาศ
3: ก็ถ้าเป็นปี

0: 1977นะครับเป็นปี
1: 77ก็40กว่าปีเข้าไปแล้วมั้งอาจารย์คร่าวๆ
0: 1977เป็นปีเดียวกันกับที่ฮุนมานัดเกิดถ้าจะบอกแล้วก็คือว่าก็อายุเท่ากับคุณมานัด
2: 49ปี
1: เห็น49ปีแล้วเกือบ50แล้ว
2: ครับ
0: อายุเท่ากับคุณมานัดแล้วมันเป็นวิศวกรรมรุ่นโบราณเมื่อ40กว่าปีตีซะ50
1: ตีซะ50โอเคค่ะ
0: มันก็เลยมีพื้นที่เก็บน้ำไปสานมา
2: ครับ
0: ต้องเขื่อนน้ำเงิมเนี่ยมีที่รองรับน้ำคิดเป็นอนาบริเวณถึง650ตารางกิโลเมตร
2: ครับ
0: ถ้าขาดอีกนิดหน่อยก็เท่ากับแผ่นดินประเทศ
1: สิงคโปร์เหรอคะ
0: ใช่ใช่
2: โอ้ความกว้างในขนาดนั้นเลยนะ
1: ความกว้างขนาดนั้นค่ะ
0: เดี๋ยวต้องเปรียบเทียบอย่างนี้ไม่งั้นหมอ
1: จะได้เห็นภาพออกค่ะ
0: แต่ทีนี้เนื่องจากว่าสมัยโบราณจริงๆอ่างน้ำเนี่ยมันต้องตัดไม้ออก
1: ค่ะ
0: เพราะมนุษย์ต้องการไม้ยิ่งตรงไหนเป็นไม้ราคาแพงโอ้ยฉันอยากสร้างเขื่อน
1: อ๋ออ้างตรงนี้ด้วยนะอาจารย์นะสร้างเขื่อนถ้าเกิดจะตัดไม้ค่ะ
0: คือโดยปกตินะครับพื้นที่ไหนที่มันมีน้ำเยอะมันชุ่มเนี่ยนะมันย่อมเป็นป่าไม้อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: คิดดูว่ามันเยอะถึงขนาดไหนขนาดว่าสร้างเขื่อนเสร็จแล้วก็ยังตัดไม่ทัน
2: ครับ
0: กว้าง
1: โอ้โหค่ะ
0: นะพอกว้างก็ตัดไม่ทัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่พูดไปเนี่ยเขื่อนน้ำเงิมสร้างเสร็จปุ๊บส่งมาให้คนไทยใช้ไฟฟ้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนไทยใช้นะครับแต่ทรัพยากรของเพื่อนบ้านพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บต้นไม้ก็เยอะที่มันจมอยู่ใต้น้ำ
2: ครับ
0: มนุษย์ก็ไม่พออันนี้คือสตอรี่ที่สุดยอดมากมาเลเซียไปสัมปทานตัดต้นไม้ที่อยู่ใต้น้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนน้ำเงิบมาเลเซียไปสัมปทาน
1: โอ้ค่ะ
0: แล้วแรงงานก็คือคนลาวดำลงไปดำน้ำลงไปตัดเนี่ยไม่ใช่ตื้นๆนะครับดำลงไป30กว่าเมตรแล้วก็คือจะเทียบเท่ากับต้นไม้ยืนต้นหนึ่งซึ่งมันสูงตระหง่านนะครับแต่มองไม่เห็นนะครับก็ดำลงตัดขึ้นมาเสร็จปุ๊บไม้ที่มาเลเซียสัมปทานคนลาวตัดก็ส่งมาขายให้ไทย
1: ค่ะ
0: แต่อย่าเพิ่งตกใจนะคร
2: ับ
0: ส่งมาขายให้ไทยช่างฝีมือไทยก็ทำอย่างดิลสมาลาสวยสวยงามเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเบดรูมเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเครื่องเขาเรียกอะไรล่ะเป็นไอ้เครื่องไปประดับในห้องรับแขก
2: อืมครับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
0: ไทยก็ส่งพวกนี้ไปให้ญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: ญี่ปุ่นเป็นใครญี่ปุ่นเป็นคนที่ออกเงินสร้างเขื่อนเห็นไหมเห็นวัฏจักรของ
1: เห็นวัฏจักรอันนี้เป็นวัฏจักรจริงๆค่ะ
0: นั่นแหละครับแต่ทีนี้พออยู่มายุคหนึ่งมนุษย์พัฒนาขึ้นเติมญี่ปุ่นก็บอกว่าไอ้วิศวกรรมผลิตไฟฟ้าเขื่อนน้ำเงินเดี๋ยวมันผลิตได้น้อยเกินไป

0: เราต้องเพิ่มประสิทธิภาพของมันมากขึ้น
1: อืมค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็นเขื่อนน้ำเริมที่มีหลายโครงการมากขึ้นตามความยาวของเขื่อนของแม่น้ำเงินแม่น้ำเงินมีจุดตั้งต้นอยู่ที่แขวงเสียงขวาง
1: ค่ะอ
0: ยู่ห่างจากน้ำเงินแรกเนี่ย300กว่ากิโลเมตรแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ฉันสร้างเขื่อนตามสเต็ปของสายน้ำก็เลยมีเงิมหนึ่งเงิมสองเงิมสามเงิมสี่เงิมห้า
1: โอ้โห
0: ยอด
1: อาจารย์สายน้ำนี่มันยาวสักกี่กิโลเมตรคะอาจารย
0: ์แบบไม่กี่กิโลครับ
2: โ
1: อ้ก็ยาวอยู่นะอาจารย์
0: ก็ถ้าวัดตรงๆถ้าวัดตามความโค้งของมันเนี่ย400กว่า
1: ค่ะ
2: ครับ
0: นะฮะ300นี่คือเอาตามที่ของแขวงนะแขวงเวียงจันทร์กับแขวงเสียงขวาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่พาท่านผู้ฟังไปนอนเนี่ยแหละไปนอนในตรงเมืองเฟืองตรงนั้นเขาเรียกว่าน้ำลีนี่สวยสวยนั่นแหละครับ
2: ครับ
0: ดังนั้นเขาเรียกน้ำเรียกน้ำเรียกเนี่ยก็ไหลลงน้ำเงิมนะครับก็มาช่วยผลิตไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะฮะญี่ปุ่นก็พัฒนาวิศวกรรมการไฟฟ้าแล้วการเวลาถัดมาอีก30ปีนะน้ำเรียกก็คือแม่น้ำสาขาแต่มีต้นกำเนิดมาด้วยกันที่เสียงขวางกับแม่น้ำจุกก็คือมาแยกกันแล้วก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งนั่นแหละครับก็ไหลลงสู่อ่างน้ำเงิมเช่นเดียวกันญี่ปุ่นไม่ได้สร้างครับสายน้ำนี้น้ำลีกเพราะยินเก่งกว่าในยุคปัจจุบัน
2: ครับ
0: ก็มาสร้างทุกวันนี้มีน้ำเรียก1นะครับแต่ว่าเขาใช้คำนี้แม่น้ำเรียก1ทับ2แสดงว่าขั้นต่ำที่สุดเนี่ยก็จะมีน้ำเรียก2ทับ2
2: ครับ อาจจะมีอีก1ใช่ไหมครับ
0: อันนี้1ทับ2อันต่อไปมันก็ต้อง2ทับ2ใช่ไหมล่ะ
2: ครับ
0: ถ้ามันจบอยู่แค่นี้มันก็ดีครับเพราะว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำมันมีต้นทุนเรื่องทรัพยากรต้นทุนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับเยอะขนาดไหนไปเด็ก
1: ก็เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์สวริศพลเงินคุณภูเบศสุนีแล้วก็ดิฉันวิลวรรณวรรุธคุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆนะคะ
2: อ
1: าจารย์คะฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โหแม่น้ำเงิมนี่เนาะสายสำคัญแล้วก็มีเขื่อนเยอะแยะถึง5เขื่อนเลยนะอาจารย์คิดดูว่าตัดไม้ไปตั้งเท่าไหร่เลยนะคะค่ะ
0: ไอ้2 3 4 5เนี่ยมันไม่ได้ตัดไม้นะคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: เหรอคะอ๋อ
0: มันคือการใช้วิศวกรรมด้านพลังงานที่เล่นขั้นบันได
2: ครับ
0: เหมือนสร้างบ้านเลย
1: โอ้ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือเอาเครื่องปั่นไฟอะไปขวางสายน้

0: ้ำแต่ว่าการที่เครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะทำงานได้ดีที่สุดนะฮะผลิตไฟฟ้าได้เยอะมันก็ต้องใช้ความสูงของกระแสน้ำ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องยกนะฮะนั่นแหละครับที่เขาที่นักสร้างเขื่อนก็บอกว่ามันไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
2: ครับ
0: เพราะมันเป็นฝ่ายน้ำล้นนึกถึงภาพฝ่ายน้ำล้นได้ใช่ไหม
2: คร
0: ับ ก็คือเขาเรียกอะไรรันออฟริเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนะน้ำมันจะล้นฝ่ายมันก็อยู่ที่ปริมาณน้ำมันต้องมากกว่าไอ้ที่ฝ่ายไปขวางใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: แต่หน้าแรงมันไม่มีน้ำให้ล้นมันคืออะไร
2: น้ำแรง
0: ฝ่ายน้ำแรงนั่นแหละครับก็นี่คือสิ่งที่มนุษย์ต้องเรียนรู้แล้วก็ยอมรับมันเป็นจริงที่ในยุคย้อนกลับไป30 ปีสักว่า40 ปีเนี่ยถ้าวิจิตรคิดว่าอุ้ยป่าไม้มีเยอะแยะมากมายเราอยากได้พลังงานก็ต้องยอมเสียป่าไม
2: ้ครับ
0: แต่ไอ้คนที่อยากได้ต้นไม้เนี่ยโอ้ยิ้มปากบานนะ นี่เสียตัวนะครับเสียตัวก็ลองดูนะฮะอย่างกรณีเขื่อนน้ำหยุ่มเนี่ยอ่างเก็บน้ำ650 ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันจะมีต้นไม้ขนาดไหน
2: ครับ
0: สร้างเขื่อนเสร็จนะฮะเขื่อนนี้ใช้เวลาสร้างเขื่อนน้ำหยุ่มหนึ่งนี่นะครับใช้เวลา7 ปีครับ
2: 7 ปีแล้ว
0: ก็1970
2: ครับ
0: มาเสร็จ1977
1: ฮะ
0: 7 ปีเต็มๆนี้ยังตัดไม้ไม่หมดนะฮะตัดไม่หมดนั่นแหละครับต้นไม้มันก็อยู่ใต้เขื่อนอยู่กลางของน้ำก็ยังมีคนอยากได้ก็ตามเป็นนะครับมาเลเซียไปสัมปทานคนลาวตัดเสร็จปุ๊บส่งมาขายไทยแปลงรูปแปลรูปเสร็จปุ๊บส่งไป
1: สมัยญี่ปุ่นค่ะ
0: ก็คือเนี่ยแหละที่เขาเรียกต้นน้ำกลางน้ำแต่
1: ปลายน้ำค
0: ่ะมันคือปริมาณของต้นไม้ที่ซึมซับคาร์บอนไดออกไซด์มหาศาลมากนะเพราะมันเป็นอย่างนี้นะครับวิธีคิดแบบนี้เนี่ยเราต้องแก้ไขวิธีคิดแบบนี
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเราไม่แก้ไขวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะผลิตซ้ำพอมันผลิตซ้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ยังทำเหมือนเดิมแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งนะฮะอิสระกรรมทางด้านพลังงานก็บอกว่าเอาอย่างนี้ฉันจะตัดต้นไม้ให้น้อยลงแล้วให้อ่างเก็บน้ำมันแคบลงแต่ไฟฟ้าได้เยอะกว่าเดิ
1: ม
0: วิธีคิดแบบนี้นะฮะก็ขยับมาอีกคุณผู้เวทเก่งเลขสักนิดหนึ่ง
2: ยังไงครับอาจารย
0: ์1977
2: ครับ
0: นะฮะพอมาถึง1996
2: ครับ
0: ห่างกันกี่ปี
2: ความยาวเหรอระยะเวลา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็แหมอาจารย์ก็19 ปีครับ19-20 ปีประมาณนี้ฮะ
1: 20 ปีพอดี
0: ที่ต้องใช้ทำลายอันนี้ก็เพราะว่ายุคสมัยของโลกเปลี่ยนไปนะฮะพอยุคสมัยของโลกเปลี่ยนไปเหตุและผลหรือข้ออ้างของมนุษย์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยลาวเนี่ยจริงๆลาวมีแค่เขื่อนเดียวตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเขื่อน

0: หนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคของอำนาจปัจจุบันนะฮะแต่ก็สืบสิทธิ์กันมาแต่เขื่อนที่ถือว่าเป็นเขื่อนเป็นสัญญาณที่บอกว่าเราจะเป็นหม้อไฟของเอเชีย
1: ครับ
0: ภาษาอังกฤษก็คือแบตเตอรี่ออฟเอเชีย
2: ค่ะ
0: แต่พอเราเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนฉันเป็นแบตเตอรี่ออฟอาเซียนก็พ
1: อแคบลงมาหน่อย
0: เอเชียมันใหญ่มาก
1: ครับ
0: ออฟอาเซียนวิธีคิดดีขึ้นมาหน่อยนึงก็คือตั้งเขื่อนและมีอ่างเก็บน้ำแต่พื้นที่ของอ่างเก็บน้ำแคบลงและทำให้มีพลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น
1: คร
0: ับ ทีนี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะนะฮะอิมพอร์ตมาจากฝรั่งเศสเลย
2: ค่ะ
0: ทีนี
2: ้ค่ะ
0: วิศวกรรมสร้างเขื่อนมาจากฝรั่งเศสครับที่บอกว่ามันดินิสภาลามากเนี่ยนะครับก็คือความสูงของน้ำนมเนี่ยมันไม่พ
2: อ
0: เราต้องเปลี่ยนความสูงที่มันสูงกว่านั้นเพื่อให้แรงกระแทกของน้ำเนี่ยมันรุนแรงมหาศาล
2: โอ้โหค่ะ
0: มันก็เลยเป็นที่มาของเขื่อนน้ำเถินสอง
1: ครับ
0: เขื่อนนี้ผมมีส่วนร่วมไม่ได้สร้างนะข่าว
1: ทำข่าว
0: ไม่ได้ร่วมสร้างนะครับอย่าเพิ่งลุมสักคำผมมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มความคิดก็กล่าวอันนี้มานะครับจนที่เริ่มความคิดจนสำรวจจนทะเลาะกันจนด่ากันอะไรสารพัดแต่ถึงที่สุดก็สร้างเสร็จ
2: ค
0: ิดดูนะฮะในช่วงที่ทะเลาะกันเนี่ยใช้เวลา10ปีมันจึงเป็นอภิมหาอมตะนิรันดร์แต่ที่สำคัญก็คือว่าเขื่อนน้ำเทินสองเนี่ยมันเป็นอำนาจที่ไม่ใช่แค่รัฐประเทศใดประเทศหนึ่งนะแต่มันเป็นมหาอำนาจที่ใช้องค์การระหว่างประเทศสถาบันการเง
2: ิน
0: กับเข้ามาเป็นตัวตั้งเป็นคนกำหนดนะฮะจากนั้นจะเป็นเขื่อนที่ธนาคารโลกแบงก์การันตีนะฮะ
2: โอ้โหค่ะ World Bank การันตีเลยค
0: ่ะก็เพราะว่ามันเป็นเขื่อนที่เกิดขึ้นหลังจากยุคสงครามเย็นทีนี้ถ้าเรามองไปที่หลังจากยุคสงครามเย็นใครใหญ่ที่สุดในโลกอะ
2: สหรัฐไงคะ
0: อเมริกาแอตแลนตานี่โดนเนอร์ทำตัวเล็กทำใหญ่ไหมตัวเล็กน้องเล็กลงนะโดยนะฮะให้ธนาคารโลกให้ธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าไปสำรวจประเทศลาวครับบอกว่าลาวมีดีอะไรบ้างหลังจากที่ฉันทิ้งแล้วลาวเนี่ยระเบิดอเมริกาในยุคสงครามเวียดนามจะ3ล้านตัน
2: ค่ะ
0: พอดีเขาเรียกเขากระจายผลประโยชน์ในยุคที่เอาระเบิด3ล้านตันไปจริงเนี่ยลาวมีประชากร3ล้านพอดียุติธรรมมากเนี่ยแบกไปคนละนะก็บอกว่าลาวเนี่ยมีสายน้ำเยอะป่ามันเยอะหนาแน่นมากนะครับหลังจากยุคที่สร้างเขื่อนน้ำเงิมเสร็จเนี่ยนะฮะเรายังมีป่าไม้ถึง 70% ของพื้นที่ลองคำนวณดูคุณผู้เล่น 236,800 ตารางกิโลเมตร
1: 236,800 ตารางกิโลเมตร
0: คูณด้วย 70%
1: คูณ 70% เหรอครับ
0: นั่นแหละคือป่าไม้ที่เรามีในตอนนั้น
1: ครับ
0: ก็เลยบอกว่าคือประเทศไหนนะครับที่มีป่าไม้เยอะเนี่ยแสดงว่าสายน้ำก็ต้องเยอะ

0: เขาถึงเรียกว่าป่าชุ่มน้ำใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยไปสำรวจครับก็เจอว่าอู่ลาวเนี่ยมี15สายน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันเหมาะแก่การตัดไม้ก่อนแล้วถ้าจะ
1: โอ้ค่ะ
0: ต้องตัดไม้ครับเพราะว่ามันเขื่อนมันต้องมีอ่างเก็บน้ำใช่ไหมก็ต้องตัดไม้แล้วที่ผมบอกว่าน้ำเทินสองเนี่ยมันเป็นอภิมหาอมตะนิรันดร์เนี่ยครับมันเป็นการสร้างเขื่อนที่ผันน้ำจากแม่น้ำสายหนึ่งที่อยู่คนละฝากของอีกแม่น้ำสายหนึ่ง
2: ครับ
0: นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าต้องเจาะภูเขาเจาะภูเขาทำเป็นอุโมงค์น้ำนะฮะตรงนั้นนะครับมันคืออภิมหามันก็ต้องสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วปล่อยน้ำจากอ่างขนาดใหญ่นั้นนะครับลงอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขา
1: อ
0: ื
1: ม
0: นะฮะที่บอกว่าอมตะนิรันดร์ก็คือว่าไอ้น้ำที่มันพอมันผลิตไฟฟ้าเสร็จโดยผ่านอุโมงค์ที่เจาะภูเขานั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องลงอีกสายหนึ่งของแม่น้ำ
1: อืมค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำเซบังไฟ
2: อืมครับ
0: นึกอย่างนี้คุณฟูเบตเหมือนคุณฟูเบตเอาท่อประปาเนาะเจาะทะลุผ่านภูเขาลูกหนึ่งแต่เทือกเขาหนาไก่แต่มันใหญ่มากนะครับใหญ่ถึงขนาดไหนไออุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขานั้นโดยอาศัยความสูงและชันนะครับเพื่อให้เกิดแรงกระแทกของน้ำที่ปล่อยลงมานะครับหนึ่งแหละต้นไม้ฉันต้องตัดออกในอ่างเกิดน้ำนั้นแคบลงนะครับเมื่อเทียบกับน้ำเงิมมันจากน้ำเงินนี่650ตารางกิโลเมตรใช่ไหม
2: ครับ
0: แต่น้ำเทินสองเนี่ย450ตาราง450ตารางกิโลเมตรตัดต้นไม้ออกจากพื้นที่นั้นนะครับ
1: อือฮึค่ะ
0: ประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ป่าไม้ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับมันคือป่าไม้ดงดิบที่หล่อเลี้ยงสัตว์ป่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รวมถึงช้างด้วย
2: ครับ
0: แต่และมนุษย
2: ์แล้วพอมันหายไปแล้วจะยังไงต่อนะฮะก็
1: ต้องมาต่อกันในวัน
2: พร
1: ุ่
2: งน
1: ี้
2: นะคร
1: ับ
2: อาจารย์ครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
2: สวัสดีครับนะครับเราสองคนอาจารย์วีรวรรณวรรุษและผมภูเบศุนีก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้นะคะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569อยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์นะคะเข้ามารับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live Mcord News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันและทางเว็บไซต์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: ขอเริ่มต้นด้วยภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับในการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์นะครับโดยนายกรัฐมนตรีของเราครับนำเสนอ3ยุทธศาสตร์อาเซียนรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ผันผวนครับนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบไม่เป็นทางการโดยนำเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับอาเซียนครับก็ประกอบด้วยการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมประเทศสมาชิกจำเป็นต้องก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศครับหันมาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคและดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมความยืดหยุ่นหัวใจสำคัญก็คือการทำรงไว้ซึ่งความเป็นแกนกลางของอาเซียนซึ่งประเทศสมาชิกต้องยึดให้อาเซียนเป็นแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศขณะเดียวกันครับความยืดหยุ่นยังหมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการความตึงเครียดก่อนจะลุกลามเป็นวิกฤตการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนทั้งภายในและนอกภูมิภาคอาเซียนต้องรักษาสถานะการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมระหว่างประเทศมีส่วนร่วมต่อประเด็นท้าทายในภูมิภาคและทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนที่มีแนวคิดสอดคล้องกันครับเพื่อสนับสนุนระบบพหุภาคีนิยมและระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกานายกรัฐมนตรีอนุทินย้ำด้วยนะครับว่าอาเซียนเป็นรากฐานสำคัญของเสถียรภาพในภูมิภาคมาโดยตลอดครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่โลกผันผวนมีความปั่นป่วนบทบาทดังกล่าวยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าขณะนี้คือช่วงเวลาที่ภูมิภาคต้องการบทบาทของอาเซียนที่เข้มแข็งมากขึ้นและหากอาเซียนสามารถเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและรักษาความเกี่ยวข้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อาเซียนจะไม่เพียงสามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตแต่ว่ายังคงเป็นพลังสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่ภูมิภาคต่อไปประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพสุดยอดผู้นำครับเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้นำและผู้แทนชาติในกลุ่มอาเซียนประสานมือไขว้กันครับระหว่างพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นเชิงสัญลักษณ์การขับเคลื่อนอาเซียนไปด้วยกันในสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงจากวิกฤตการในตะวันออกกลางพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐครับดันโครงข่ายพลังงานหนูโชวิชั่นบนเวทีอาเซียนจับมือเป็นหนึ่งเดียวกันสีหศักดิ์จอดถกรัฐมนตรีเขมรสองฝ่ายส่งอุปทูตมาประจำอนุทินร่วมพิธีเปิดสุดยอดอาเซียนโชวิสัยชาโชวิชั่นตอกย้ำชาติสมาชิกผนึกกำลังรับมือบริบทโลกที่เปลี่ยนชง3ยุทธศาสตร์รับความท้าทายสถานการณ์ลูกที่ไม่แน่นอนและปรับตัวมัวตั้งรับแบบเดิมไม่ได้ที่ประชุมรับรองแถลงการ4ฉบับอ้าแขนรับติมอร์เลสเตสมาชิกใหม่จับเข่าหารือทวิภาคีนายกเวียดนามนายกมาเลเซียและนายกสิงคโปร์ย้ำความร่วมมือในฐานะชาติพันธมิตรไปพร้อมยกระดับกลุ่มอาเซียนสีหศักดิ์แง้มประตูเชื่อมเขมรเล็งส่งอุปทูตกลับไปประจำการครับ
1: ขณะที่นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้กล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายนะคะก็คือนายกรัฐมนตรีไทยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและก็นายกรัฐมนตรีขออภัยค่ะประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ค่ะโดยการหารือนั้นมีการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการเห็นไทยและกัมพูชานั้นมาพูดคุยกันอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมากันในทุกประเด็นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการแทรกแซง

0: ไทยเห็นควรสร้างบรรยากาศที่ดีทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันค่ะเพราะฉะนั้นในการหารือนายกรัฐมนตรีของไทยพยายามเสนอมาตรการที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะสิ่งที่เราเสนอมีการหยุดยิงแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจากล่าวหาบนเวทีระหว่างประเทศเพราะจะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยแล้วก็มีการหารือถึงการแสวงหาความร่วมมือในบางเรื่องที่ทำร่วมกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามสแกมเมอร์ค่ะซึ่งข้อตกลงที่ว่ากันให้2ฝ่ายของตำรวจ2ประเทศรื้อฟื้นกรอบการเจรจาที่มีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ประชุมกันเวลานานนะคะทั้ง2ประเทศก็เห็นควรที่ต้องติดต่อกันระหว่างภาคประชาชนผ่านสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาซึ่งทั้ง3ฝ่ายมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งไทยแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชามาร่วมกันหารือร่วมมือกันระหว่างประเทศกัมพูชามาพูดคุยกันโดยเร็วค่ะส่วนปัญหาเรื่องเขตแดนทางบกนะคะทางคุณศรีหศักดิ์มองว่าก่อนจะมีการประชุม JBC ไทยกัมพูชาก็ควรประชุมเตรียมการกันก่อนและย้ำว่าไทยไม่ได้บ่ายเบี่ยงในการเจรจาแต่ก็ต้องดูการเจรจาว่าจะเริ่มจากจุดไหนไปสู่จุดไหนบางเรื่องอาจตกลงกันได้แต่บางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาค่ะส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลนั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงนะคะว่าการที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ไทยกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือว่า MOU 44ก็คำนึงถึงข้อเท็จจริงว่า20ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะอย่างในกรุงเทพธุรกิจบอกว่าทรัพยากรในพื้นที่ทับซ้อนโอกาสวิกฤตไทยกัมพูชาสื่อนอกจับตาการประชุมผู้นำอาเซียนที่เซบูฟิลิปปินส์ระหว่าง 7-9 พฤษภาคมวันนี้มีการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนนำร่องไปก่อนนายกรัฐมนตรีอนุทินออกเดินทางจากประเทศไทยแล้วในขณะที่ในเดลินิวส์นะคะศรีหศักดิ์ยันอนุทินหารือ3ฝ่ายปกป้องชาติ6สุดยอดอาเซียนนายกปูมพลังงานศรีหศักดิ์ย้ำนายกอนุทินหารือ3ฝ่ายมุ่งรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยไทยระบุแจ้งกัมพูชาเลี่ยงสงครามวาจากล่าวหาไทยบนเวทีระหว่างประเทศเจาะคุยปรักสุคนกำหนดกรอบมาตรการเผยยังมีขั้นตอนต้องใช้เวลาสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนฟื้นร่วมมือ2ประเทศรับสิ่งสำคัญคือการส่งอุปทูตกลับประเทศสถานทูตก่อนแต่ละฝ่ายด้านนายกอนุทินโชว์วิชั่นระหว่างร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ชูรับมือ3วิกฤตความมั่นคงทางพลังงานอาหารและความปลอดภัยรับมือความท้าทายระดับโลกและสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางย้ำสถานการณ์ในเมียนมามีสัญญาณเชิงบวกเอื้อต่อการเจรจาสร้างความปรองดองยันไทยพร้อมสนับสนุนส่วนนิกรป้องรัฐบาลลุยแก้ปากท้องก่อนยังไม่ใช่เวลาแก้รัฐธรรมนูญวันประชาชนคอรหาใช้งบ 7,000 ล้านทำประชามติชี้ร่างฝ่ายค้านที่ค้างอยู่เสียงล้มซ้ำซากแนะเซซิโร่รัฐบาลทำร่างใหม่จับเขาคุยสว.กลางทำลาย2ปีได้ฉบับใหม่แน่ขณะที่พริศซัดเดือดรัฐบาลไม่จริงใจเมินเสียงประชามติไม่หนุนร่างแก้รัฐธรรมนูญอย่าอ้างเร่งแก้เศรษฐกิจก่อนฟังไม่ขึ้นชี้ทำคู่ขนานกันได้ค่ะ
1: ยังมีประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์และก็เรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้ครับโฆษกรัฐบาลออกมาโต้เฟกนิวร่างพ.ร.บ.เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ให้ตั้งคาสิโนเช่าที่ดิน99ปียันเป็นข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวนะครับเมื่อวานนี้ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้กล่าวชี้แจงกรณีมีการแช่ข้อมูลว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ Southern Economic Corridor หรือว่า SEC อนุญาตให้สร้างคาสิโนและก็เช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC ว่าไม่เป็นความจริงนะครับร่างพ.ร.บ.ที่เสนอข้อความตามที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดลอกมาจากร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วครับก็คือนายนพดลแก้วสุพัฒน์ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไทยและเคยมีส.ส.เสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับโดยสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรได้ครับในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วพรรคภูมิใจไทยเคยเสนอร่างพ.ร.บ.นี้โดยใช้พ.ร.บ. EEC เป็นต้นแบบโดยเจตนาที่ดีในการพัฒนาภาคใต้แล้วก็สร้างการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศโดยไม่มีการเช่าที่ดิน99ปีหรือว่าคาสิโนตามที่กล่าวหาส่วนโครงการแลนด์บริดจ์นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการศึกษาครับมีนายเอก

0: นิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานหากพบว่ามีประโยชน์แต่ไม่คุ้มค่าประชาชนไม่ต้องการโครงการคงไม่เกิดขึ้นทุกอย่างรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบและรับฟังเสียงจากทุกฝ่ายเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้ครับรวมถึงประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยนะครับรัฐบาลโต้เฟกซ์นิวยันคาสิโนไม่มีในแลนบริดจ์ฝ่ายค้านลุยคว่ำพรก.กู้ยื่นศาลตีความ11พฤษภาคมนี้แสวงเผยหัวเลือกสว.ถึงมือกกต.ชุดใหญ่แล้วอนุทินโชว์วิสัยทัศน์เวทีสุดยอดผู้นำอาเซียนเมืองเซบูฟิลิปปินส์ชูความร่วมมือทางพลังงานอาหารความปลอดภัยร่วมรับรองสีแถลงการโฆษกรัฐบาลโต้ไม่จริงนายกและภูมิใจไทยเสนอกฎหมายSEC เปิดช่องตั้งคาสิโนให้ต่างชาติเช่าซื้อที่ดิน99ปีโฆษกภูมิใจไทยขู่หากยังใส่ร้ายเจอฟ้องแน่ก่อนยันฝ่ายค้านยื่นคำร้องตีความพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านถึงประธานสภา 11-12 พฤษภาคมเชื่อจะส่งสารรัฐธรรมนูญโดยเร็วชี้หากกระทบคนละครึ่งไม่ทันใช้1มิถุนายนรัฐบาลต้องแก้ปัญหาเองครับ
1: ขณะที่นายกรจติกะวณิชย์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าชื่อร่วมกันในการคำร้องที่จะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญค่ะเพื่อตีความพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญพร้อมจะยื่นต่อนายโสภณสารามประธานสภาในช่วง 11-12 พฤษภาคมค่ะโดยได้ประสานไปยังพรรคกล้าธรรมให้ร่วมลงชื่อด้วยนะคะแต่เบื้องต้นยังรอการประชุมพรรคกล้าธรรมก่อนอย่างไรก็ตามยืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อคำร้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญกำหนดค่ะซึ่งหลังจากยื่นคำร้องแล้วค่ะก็เชื่อว่านายโสภณจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วตามกรอบเวลา 2-3 วันก่อนจะส่งก็เชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาจะพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนะคะในไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะกู้ล็อตแรก 200,000 ล้านอัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสฟ้าส้มจับมือลงชื่อยื่นตีความเอกนิติย้ำมูดี้สไม่ติดใจรัฐบาลกู้เงินเพิ่ม 400,000 ล้านมั่นใจเศรษฐกิจไทยวินัยการคลังทุบโต๊ะกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงินล็อตแรก 200,000 ล้านบาทก่อนอัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสเตรียมชงแผนปรับโครงสร้างหนี้เข้าครม.อังคารนี้พรรคประชาชนและประชาธิปัตย์จับมือยื่นศาลรัฐธรรมนูญพ.ร.ก.กู้เงินเล็งชงประธานสภา11-12 พฤษภาคมก่อนมั่นใจโสภณส่งต่อตามกรอบ 2-3 วันชี้ข้อมูลชัดไม่ขัดเร่งด่วนจริงเตือนหากศาลตีตกรัฐบาลต้องรับผิดชอบการเมืองแก้ปัญหาคนละครึ่งเองภูมิใจไทยโวยบิดเบือนข้อมูลหาคาสิโนซุกร่างพ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจภาคใต้ส่วนเรื่องของปากท้องนะคะกิ๊บจีแก้ปากท้องก่อนรัฐธรรมนูญใหม่รอใน2ปีพรดอนแจงกลัวเสียของครม.ร่างรัฐธรรมนูญเดิมอาจถูกตีตกนิกรย้ำลุยแก้ปากท้องก่อนย้ำยังไม่ใช่เวลาแก้รัฐธรรมนูญแนะเซซิโร่ทำร่างใหม่จับเข่าคุยสว.กลางทำลาย2ปีได้ใหม่แน่พริษัทเดือดรัฐบาลไม่จริงใจเมินเสียงประชามติค่ะอนุทินโชว์วิสัยทัศน์ลุยที่ประชุมอาเซียนแนะ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เอกภาพยืดหยุ่นและมีบทบาทค่ะ
0: 7นาฬิกา44นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของเปิดเทอมอาทิตย์หน้าแล้วนะครับผู้ปกครองตอนนี้กำลังดิ้นกันเลยครับเข้าโรงรับจำนำพุ่งอันดับ1นะฮะนั่นก็คือเอาทองคำไปจำนำเพื่อจับมาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับลูกหลานช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมาดูกันที่เปิดเทอมค่ะเปิดเทอมแล้วผู้ปกครองก็ต้องจ่ายเงินเยอะขึ้นนะคะก็มีการระบุค่ะว่าเร่งหารายได้เพิ่มรับค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงเปิดเทอมนี้หลายๆครอบครัวเผชิญภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าเทอมชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังซบเซาค่ะทำให้หลายคนก็ต้องหารายได้เสริมพยายามลดค่าใช้จ่ายในทุกทางนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามผู้ปกครองค่ะในหลายๆพื้น

0: ที่อย่างเช่นที่สมุทรปราการผู้ปกครองซึ่งเป็นคนขายขนมจีบนะคะบอกว่าก็ต้องเร่งหารายได้เพิ่มนอกจากขายขนมจีบในตลาดแล้วก็ยังต้องส่งตามร้านอาหารฝากขายตามร้านต่างๆเพราะลูก2คนอยู่ในวัยเรียนก็ต้องเตรียมเงินสำหรับการซื้ออุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนก่อนที่จะเปิดเทอมค่ะส่วนร้านตัดเย็บเสื้อผ้าซ่อมชุดนักเรียนก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะอย่างที่อุทัยธานีผู้สื่อข่าวไปถามมาเขาบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยรับซ่อมชุดนักเรียนปีนี้มีผู้ปกครองเอาชุดเก่ามาแก้ทรงใช้ต่อมากกว่าทุกปีนะคะบางชุดก็เป็นชุดนักเรียนที่ได้รับบริจาคมาจะได้ลดค่าใช้จ่ายอย่างน้อย1ภาคเรียนได้โดยเฉพาะชุดลูกเสือที่มีราคาค่อนข้างสูงค่ะพาดหัวข่าวนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ค่ะพ่อแม่ดิ้นสู้ฟาดเปิดเทอมแห่ซบโรงตึงทองคำอันดับ1พุ่ง 65.7% พฤษภาคมเดือนเดียวทะยาน 8.26 พันล้านบาทเมืองกรุงเทพสุราษฎร์ธานีปทุมธานีระยองนนทบุรีสุดฮิตสำรองเงินเกือบ 1,000 ล้านบาทรับเปิดเทอมสำนักงานธนานุเคราะห์เปิดข้อมูลคนแห่เข้าโรงรับจำนำเพิ่มขึ้น 21% ในช่วงเปิดเทอมนี้ค่ะเนื่องจากผู้ปกครองนั้นต้องการหาเงินนะคะเมื่อเทียบกันกับปีก่อนพบทองคำฮิตอันดับ1จำนำพุ่ง 65.75% เช็ค5จังหวัดหิ้วสิ่งของเครื่องมือทำมาหากินเครื่องตัดหญ้าเครื่องชงกาแฟจักรยานเสือหมอบเข้าโรงตึงค่ะ
1: มีเรื่องของตำรวจมาเลย์ครับจับกุมพระมหาพร้อมพระอีกรูปหนึ่งข้อหาค้ามนุษย์สามเณรนะครับเพราะว่าล่อลวงเด็กชาย24รายบวชภาคฤดูร้อนครับจากนั้นก็พาข้ามแดนไปมาเลเซียครับไปเรียรายเงินที่นั่นถูกตำรวจจับกุมได้นะครับที่มูลนิธิปวีนาปทุมธานีครับมีผู้ปกครองเด็กชายอายุ5ขวบเด็กชายอายุ11ขวบแล้วก็12ขวบ3ครอบครัวครับเดินทางมาจากประจวบคีรีขันธ์และราชบุรีเข้าร้องทุกข์วอนช่วยประสานทางการประเทศมาเลเซียนำตัวลูกชายกลับประเทศไทยครับหลังมีพระสงฆ์มาขอพาไปบวชบรรพชาสามเณรฤดูร้อนที่ประเทศมาเลเซีย2เมษายน69ก่อนที่พระสงฆ์ทั้ง2รูปจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รัฐเคดาของมาเลเซียจับในข้อหาค้ามนุษย์หลอกเด็กไปที่มาเลเซียบวชเนนเรียรายเงินหลังสืบทราบพฤติกรรมพระสงฆ์มานานร่วม4ปีโดยจะพาเด็กไทยอายุระหว่าง5ถึง15ปีครับข้ามประเทศไปโดยที่เด็กบางรายไม่มีเอกสารเดินทางและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง20กว่าคนและ17คนมีหนังสือเดินทางและเอกสารครบถ้วนได้รับการส่งกลับมายังประเทศไทยแล้วขณะที่เด็กอีก7คนไม่มีเอกสารเดินทางซึ่งมีอายุน้อยสุดเพียง5ขวบยังถูกกักตัวอยู่ที่รัฐเคด้าของมาเลเซียซึ่งนางปวีณาประสานนะครับด่วนไปยังเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยแล้วก็มอบหมายให้ที่ปรึกษาของมูลนิธิฝ่ายต่างประเทศติดต่อตรงไปยังสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยช่วยเหลือโดยด่วนซึ่งขณะนี้มีเด็กไทย7คนอยู่ในสถานกักตัวที่มาเลเซียนะครับมีภาพประกอบและพาดหัวข่าวในข่าวสดครับภาพประกอบเป็นภาพพระมหาภัยเป็นภาพกลุ่มผู้ปกครองเด็กอายุ15ถึง12ปีครับเข้าร้องนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาว่าลูกหลานถูกพระมหาสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในประจวบหลอกให้บวชสามเณรภาคฤดูร้อนแล้วพาไปเดินเรี่ยวรายเงินที่มาเลเซียจนถูกตำรวจมาเลเซียจับกุมพาดหัวข่าวเป็นกรอบรองของข่าวสดเช้าวันนี้นะครับจับพระมหาค้ามนุษย์24สามเณรถูกล่อลวงบวชภาคฤดูร้อนพาข้ามแดนเรี่ยวไรในมาเลย์7รูปยังถูกตม.เคด้ากักตัวตำรวจมาเลย์จับกุมพระมหาพร้อมพระอีกรูปข้อหาค้ามนุษย์สามเณรล่อลวงเด็กชายรวม24รายบวชภาคฤดูร้อนจากนั้นพาข้ามแดนไปเรี่ยวไรเงินที่มาเลเซียเผยอีก7รายยังถูกกักตัวอยู่ตม.รัฐเคด้าอายุต่ำสุด5ขวบตำรวจติดตามสืบพฤติกรรมมานานกว่า4ปีพบพฤติการแอบอ้างสนิทสนมกับพระเถระผู้ใหญ่ระดับมหาเถระสมาคมผู้ปกครองร้องมูลนิธิปวีณาช่วยประสานนำตัวกลับประเทศแล้ว17รายเนื่องจากมีเอกสารหนังสือเดินทางครบถ้วนครับ
0: มากันที่ความคืบหน้าคดีเซียนพระกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็มีการกล่าวเพิ่มเติมกรณีของนายโทนทองสุกแก่นหรือว่าโทนบางแคเซียนพระชื่อดังกับมาดามเก่งที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะโดยเปิดเผยว่าความจริงแล้วค่ะก็ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายพูดข้อเท็จจริงส่วนตำรวจก็เป็นคนกลางเพราะได้รับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายและคู่กรณีเท่านั้นค่ะโดยจากการฟังคำสัมภาษณ์ของนายโทน ลน่าจะเอาทุกเรื่องทุกเหตุการณ์มารวมกันทำให้พูดไม่หมดนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามค่ะว่าข่าวของนายโทนเนี่ยถูกดำเนินคดี

0: จริงหรือไม่ทางบิ๊กเต่าบอกว่าทราบว่ามีการร้องทุกข์กล่าวโทษแต่พนักงานสอบสวนจะแจ้งหรือว่าไม่แจ้งก็อยู่ที่กระบวนการสอบสวนค่ะถ้าพนักงานสอบสวนมั่นใจพยานหลักฐานก็ต้องว่าไปตามกระบวนการแต่ก็ยังขาดอยู่ประมาณ 1-2 ประเด็นถ้ายังต้องสอบผู้ชำนาญการที่รู้เรื่องนี้มาประกอบกันด้วยค่ะซึ่งวันก่อนค่ะนายโทนก็มาแสดงตัวแสดงเจตนาว่าไม่หนีถ้าในแง่ของกฎหมายก็หมายความว่าไม่อยากถูกออกหมายจับก็อยากให้เข้ามาเพื่อสู่กระบวนการรวมไปถึงกลุ่มเซียนพระก็กลัวจะเสียชื่อเสียงหากถูกออกหมายจับนะคะไม่มีใครอยากเสียเครดิตจะถูกดำเนินคดีมันเสียช่องทางในการทำมาหากินค่ะมีภาพนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเป็นภาพบิ๊กเต่ายืนยันหลักฐานแน่นหนาคดีมาดามเก่งกับโทนบางแคตำรวจก็ทำหน้าที่เป็นเพียงคนกลางในการรับร้องขอความเป็นธรรมจากผู้เสียหายแล้วก็ยังไม่คิดจะฟ้องกลับนะคะเต่ายืนยันหลักฐานมัดเซียนพระแน่นโทนโผล่มอบข้อมูลฟันบิ๊กตำรวจและมาดามบิ๊กเต่ายันตำรวจมีหลักฐานวิทยาศาสตร์เอาผิดกลุ่มเซียนพระเชื่อมีคนโกหกขออย่าร้อนใจเหลี่ยมเยอะยังไม่คิดฟ้องกลับหรือไม่แค่โจรกระจอกส่วนคดียังเหลือสอบอีก 1-2 ประเด็นพร้อมสอบผู้ชำนาญการมีความรู้เพิ่มก่อนเตรียมเรียกคนกลางเชื่อมมาดามเก่งและโทนเข้าให้ข้อมูลหากพบหลักฐานร่วมการหลอกหรือช่อโกงจะเชื่อไม่มีละเว้นด้านโทนควงทนายบุกสอนอพหลโยธินยืนยันตัวบุคคลที่แจ้งความก่อนหน้านี้นำภาพถ่ายและหลักฐานมอบให้ตำรวจทั้งพี่เต่ามาดามเก่งและคนอื่นๆรวม5คนค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่ยังอยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของการจับบุหรี่ไฟฟ้าบิ๊กล็อตมูลค่ากว่า100ล้านบาทเลยนะครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเป็นภาพของพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผบตร.นายแพทย์ชยนันท์สิทธิบุตรผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเข้าตรวจสอบบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ 500,000 ชิ้นมูลค่ากว่า100ล้านบาทครับหลังตำรวจไซเบอร์บุกทลายโกดังในซอยสุขาภิบาล2ซอย3เขตประเวศพร้อมกันนั้นจับ9คนงานไทยและลาวเฝ้าโกดังแพ็คของสารภาพได้ค่าจ้างเฝ้าวันละ500บาทพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐครับจับโกดังใหญ่ยึดบุหรี่ไฟฟ้า100ล้านเอามาจากใต้ทำดีไซน์ใหม่หวังตบตาตำรวจรองผบตร.นำทีมตำรวจไซเบอร์บุกทลายแหล่งพักบุหรี่ไฟฟ้าชันกรุงยึดของกลางอื้อกว่า 500,000 ชิ้นมูลค่ากว่า100ล้านบาทจับ9คนงานไทยลาวเฝ้าโกดังพบดีไซน์ใหม่ทรงซักซิปโป้อำพรางตบตาตำรวจบางร่นสูบจุใจถึง 20,000 คำวันละบาทถึงเด็กทำลายสมองครับ
0: มีเรื่องของสมุยและพังงานอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะยึดสมุยและพังงานดันบาระแห่งชาติพาณิชย์เช็คบินนอมินีต่างชาติเกินหมื่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดันเป็นวาระแห่งชาติล้างบางนอมินีต่างชาติพบต่างชาติทำธุรกิจบนเกาะพังงานและเกาะสมุยกว่า 10,000 รายคิดเป็น 67.97% พบนอมินี2กลุ่มธุรกิจคือสำนักการบัญชีมีหุ้นรวม 66 ถึง 89 บริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถือครองวิลล่าหรู8หลัง152ล้านเร่งส่ง DSI และปปง.ขยายผลเชิงลึกเตรียมปูพรมตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์ภูเก็ตกระบี่พังงายันจะเร่งปราบปรามนอมินีให้สิ้นซากค่ะ
1: เหยื่ออาจารย์คุณสายชื่อดังนะครับเมื่อวานนี้เข้าขอคุ้มครองพยานแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้นะครับเหยื่ออมบังกรยื่นยุติธรรมขอคุ้มครองพยานถูกคุกคามอาจารย์ปิดสำนักไม่มีกำหนดหนุ่มนักธุรกิจเหยื่อพิธีอมบังกรแก้กรรมอาจารย์ดังที่ลำพูนผวาถูกคุกคามเข้ายื่นหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมขอคุ้มครองพยานหวั่นไม่ปลอดภัยหลังเปิดโปงเรื่องเฉาระบุอาจารย์คนดังมีลูกศิษย์หลายวงการนับแสนคนทั้งทหารตำรวจข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กรมคุ้มครองสิทธิ์เตรียมประสานเจ้าหน้าที่เข้าคุ้มครองความปลอดภัยพร้อมเยียวยาเอกภพแฉมีเหยื่ออีกอื้อพบนักศึกษาเชียงใหม่ก็ตกเป็นเหยื่อเตรียมเข้าแจ้งความอาจารย์ดังประกาศปิดสำนักงดนิมิตพิศวงไม่มีกำหนดทนายส่วนตัวอ้างอาจารย์สุขภาพไม่ดีครับ
0: ส่วนเรื่องไวรัสฮันตาที่ไปพบนะคะว่ามี

การระบาดอยู่ในเรือยอทของต่างประเทศค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์นะคะ WHO ยันหันตาไม่แรงเท่าโควิดสาธารณสุขสั่งเร่งศึกษาอนามัยโลกยันไวรัสหันตาไม่ใช่จุดเริ่มต้นการระบาดใหญ่เหมือนโควิดสิงคโปร์ผวากักสองชายสูงวัยกลับจากการท่องเที่ยวเรือสำราญแล้วโดยไทยค่ะให้กรมควบคุมโรคศึกษาเคาะเป็นโรคติดต่ออันตรายค่ะ

0: บ้านสิงห์อำเภอโพธารามจับกลุ่มนักพนันได้38รายพร้อมยึดอุปกรณ์การเล่นพนันหลายรายการครับพาดหัวข่าวไทยรัฐนะครับปค.หรือว่าปกครองทลายบ่อนรวบ83นักพนันเปิดในสวนมะพร้าวสอบผ้าเสือโพธารามชุดปฏิบัติการพิเศษปกครองจังหวัดราชบุรีร่วมกับตำรวจสภ.โพธารามบุกจู่โจมทลายบ่อนกำถั่วลักลอบเล่นกลางสวนมะพร้าวตอนกลางคืนผีพนันกว่า100คนแตกกระเจิงวิ่งหนีกระโดดข้ามท้องร่องกันอุทลุดตามรวบนักพนันได้83คนพร้อมของการอุปกรณ์การเล่นพนันสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดยังไม่มีใครรับเป็นเจ้าของบ่อนพบเช่าสวนใช้เปิดบ่อนมานานแล้วเพราะเปลี่ยวอยู่ห่างชุมชนมีทางเข้าออกทางเดียวมีคนดูต้นทางทำให้จับกลุ่มยากครับ
1: มีภาพความเสียหายจากพายุฤดูร้อนนะคะอย่างในมติชนค่ะที่อำเภอเมืองสุโขทัยพร้อมผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายจากพายุในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนะคะที่ตำบลวังทองแดงมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ4หมู่บ้าน21หลังคาเรือนค่ะที่ตำบลวังทองแดงนะคะส่วนอีกภาพนึงอยู่ในเดลี่นิวส์ค่ะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเหตุโครงสร้างต่อเติมหลังคาพังถล่มในบริษัทฟูจิเทคออโต้อินทรีย์จำกัดนะคะอยู่ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง2รายค่ะ
0: ก็ยังเตือนกันอยู่นะครับเรื่องของพายุฝนฟ้าถล่มในช่วงนี้นะครับข่าวสดครับพาดหัวอย่างนี้ครับเตือน29จังหวัดพายุถล่มน้ำท่วมเหนืออีสานใต้สั่งระดมรับมือปภ.เตือน29จังหวัดเหนืออีสานและใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันที่8ถึง10พฤษภาคมเหตุยอมความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับลมใต้ตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมตอนไทยตอนบนเหนือแล้วก็อีสานเดือดร้อนหนักพายุฤดูร้อนพัดถล่มที่บ้านโฮ่งลำพูนบ้านพังอื้อแม่พริกลำปางพังเสียหาย87หลังต้นไม้หักโค่นทับถนนปิดเส้นทางสัญจรด้านบัวใหญ่นครราชสีมายายหอบหลานเล็ก3คนวิ่งหนีพายุฝนออกมาจากบ้านพายุซัดหลังคาปลิวที่ชำนิบุรีรัมย์พายุถล่มครั้งที่3ในรอบ2สัปดาห์ต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับอาคารเรียนอนุบาลโรงจอดรถถล่มซ้ํา2ด้านเกษตรกรนากุ้งยางตลาดกาฬสินธุ์โอดวิกฤตอากาศวิปริตทั้งร้อนกับฝนทำกุ้งนกตายเกลื่อนบ่อครับ
1: ส่วนสถานการณ์ตะวันออกกลางค่ะเดลิวพาดหัวค่ะถล่มเรือสหรัฐยับค่ะฮอร์มุส IRGC จัดหนักอิหร่านเน้นใช้เรดาร์บึ้มคลังแสงรันเวย์เสียหายยับเยินฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางถูกถล่มเสียหายหนัก228จุดอิหร่านเน้นโจมตีระบบเรดาร์คลังแสงอาวุธรันเวย์และที่พักทหาร IRGC ห้าวยิงขีปนาวุธโดรนโจมตีเรือพิฆาตของกองทัพสหรัฐ3ลำในช่องแคบฮอร์มุสขณะที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายชายฝั่งในอิหร่านตอบโต้ทันทีทรัมป์ระบุอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และต้องส่งมอบยูเรเนียมให้กับสหรัฐทั้งหมดอิหร่านออกแบบฟอร์มกว่า40ข้อให้เรือต้องแจ้งก่อนผ่านฮอร์มุสค่ะ
0: เช่นเดียวกับไทยรัฐครับยิงถล่มเดือดฮอร์มุสอิหร่านเปิดฉากโจมตีเรือพิฆาตสหรัฐ3ลำทรัมป์โวสกัดได้ทั้งหมดครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีภาพการลงพื้นที่นะคะของว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมในฝั่งของพรรคประชาชนที่ก็เริ่มต้นการหาเสียงแล้วค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวในเช้าวันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้น้องแอนพจนาฏและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรองโฆษกกระทรวงต่างประเทศแถลงสรุปนายกศรีหศักดิ์ประชุมอาเซียนครั้งที่48ผลักดันจับมือปราบสแกมเมอร์นางมารตีนลิตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงสรุปภายหลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และการประชุมที่เกี่ยวข้องณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ทั้งนี้ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเน้นย้ำ3ประเด็นคือ 1. ความจำเป็นที่อาเซียนจะต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแสดงบทบาทเชิงรุกในฐานะองค์การระดับภูมิภาครักษาและส่งเสริมระเบียบระหว่างประเทศตามกติกาสากล 2.บทบาทและความสำคัญของความเป็นแกนกลางของอาเซียนรวมถึงความสำคัญของการกำหนดและแสดงจุดยืนในประเด็นที่มีผลกระทบต่อภูมิภาคและ 3. ส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเช่นการตอบสนองต่อสถานการณ์และความท้าทายรูปแบบใหม่ทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลางปัญหาออนไลน์สแกมความมั่นคงทางอาหารพลังงานรวมถึงติดตามสถานการณ์ในเมียนมาภายหลังการเลือกตั้งส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งมีทั้งการประชุมเต็มคณะและการประชุมแบบไม่เป็นทางการสำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้มีกำหนดหารือทวิภาคีกับนายเฟรดินานด์มาโคสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์หนุ่มบุกยิงอดีตผู้ใหญ่บ้านพี่ชายสสดังพรรคภูมิใจไทยแต่ปืนด้านก่อนขับรถไปมอบตัวกับตำรวจสภ.ท่าศาลาช่วงเย็นวันนี้เกิดเหตุการณ์ยิงกันในพื้นที่หมู่3ตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีรถเก๋งสีดำขับมาจอดบริเวณหน้าร้านค้ามีชายลงมาจากรถจากนั้นชักปืนออกมายิงใส่นายภูรชัยพิมพ์เสนอายุ65ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลท่าขึ้นซึ่งนั่งอยู่ในร้านดังกล่าวและกระสุนปืนด้านยิงไม่ออกหลังจากนั้นชายคนดังกล่าวรีบวิ่งขึ้นไปที่รถที่จอดไว้และขับรถไปมอบตัวกับตำรวจที่สภ.ท่าศาลาในเวลาต่อมาทราบชื่อผู้ก่อเหตุนายสาครชูสุวรรณอายุ41ปีเบื้องต้นนายภูรชัยอยู่ในอาการตกใจเล่าว่านั่งอยู่ในร้านมีชายคนหนึ่งวิ่งมาหาและใช้ปืนจะยิงตนแต่กระสุนด้านทำให้ชายคนดังกล่าววิ่งขึ้นรถขับออกไปส่วนสาเหตุที่มาก่อเหตุนั้นยังไม่ทราบว่ามาจากเรื่องอะไรเป็นหน้าที่ของตำรวจในการสอบปากคำสำหรับนายภูรชัยพิมพ์เสนหรือผู้ใหญ่คูมีศักดิ์เป็นพี่ชายของนางอวยพรศรีชวริตสสเขต8พรรคภูมิใจไทยภรรยาของนายอภินันท์ชวริตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าศาลา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเอง

แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดครับ

0: แบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: เช้าๆหิวไหมจ๊ะแวะมาเติมพลังที่หลงลี่ติ่มซำนึ่งสดสุราษฎร์ธานีจัดเต็มติ่มซำนึ่งสดใหม่ร้อนๆทุกเข่งเพียง19บาทเท่านั้นอร่อยฟินคู่กับโจ๊กหอมหอมหรือจะเลือกทานของทอดกรอบๆเราก็มีพร้อมเสิร์ฟเพียบที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสุดๆหลงลี่ติ่มซำถนนหน้าเมืองซอยตรงข้ามเยื้องโรงเรียนที่ด่าแม่พระเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์6โมงเช้าถึงเที่ยงวันหยุดทุกวันพฤหัสบดีมื้อเช้าสุดคุ้มต้องที่หลงลี่ติ่มซำอร่อยจนต้องกลับมาซ้ำแน่นอน
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
6: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
7: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
6: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของชุมชนคนรักรถยนต์นะครับกับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีทุกวันเสาร์นะครับวันนี้เสาร์ที่9พฤษภาคม2569นะครับผมชัยวุฒิวายพรามครับผม
1: สวัสดีครับผมเซลล์ลุงตู่รายงานตัวครับ
0: สวัสดีครับลุงตู่ครับผม
1: วันนี้ผมชายเดียวนะพี
0: ่โอ้ไม่เป็นไรเรายอดเยี่ยมอยู่แล้วเราโม้ได
1: ้พอดี
0: พี่ว่อง
1: พี่ว่องแกติดภารกิจ
0: ติดภารกิจ
1: รู้สึกระคายขึ้นนิดหน่อย
0: อ๋อเหรอไข้รักหรือว่าไข้ใจวันนี้เราถล่มแกเต็มที่เลยใช่ไหม
1: ใช่พี่ต้องเอาคืนพี
0: ่เอาคืน
1: ตอนที่ผมไม่อยู่แกถล่มผมยับพี่วันนี้แกอาจจะนั่งฟังอยู่ก็ได้
0: ใช่นั่งฟังอยู่เราก็ต้องถล่มกลับคืนไป
1: ช่วงเวลาคืนพี่
0: ใช่นะครับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับเราก็มี7สาขา1สำนักงานย่อย
1: ใช่ครับ
0: ก็ให้บริการครอบคลุมทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ช่วงนี้เราพบกันได้เลยนะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: นี่นะครับ
1: ใช่ครับผม
0: ในงานกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับ
1: ชื่องานไทยเลวเนไทยแลนด์เนชั่นแนลยังเกมพี
0: ่โอ้
1: สนามกีฬาวันที่7ถึง17พฤษภาคม2569
0: เพราะว่าเราเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ
1: อย่างเป็นทางการเลยพี
0: ่นะครับเดี๋ยวมีเสียงดังเข้ามานะฮะ1กริ้งแล้วก็เงียบไป เรารับสายกันนะครับ
1: โอ้นี่
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: แล้วก็พี่ยักษ์โตโยต้านะ
0: อ๋อครับผมครับเชิญครับ
2: จังดนจังดนหลายวันเลย
0: โอ้จังดนนะครับผมปัดไปบายดีนะ
2: บายดีพี่บอดี้พอยักษ์แล้วก็ไอ้เปิดประเด็นน้อยๆนะ
0: ได้ครับได้
2: เรื่องเกที่เปิดเพิ่มมันก็ไม่มีใครช่วยได้ต้องเกปัญหาเองเลยนั่นนะ
0: อ๋อต้องไปโรงรับจำนำ
2: ไม่ได้เลยนะเพื่อไปดูมันแต่เดียวผมกวางรายการนั่นเลยก่อนกองปีเลยกองโอ้โหแล้วก็ไอ้ข้าวของเรื่องกองข้ามของกระทรวงการทูตรัฐ
0: ครับ
2: โอ้บางวันไปหลักไอ้พูนก็ต้นแ
0: ร
2: ง
1: ใช่พี่กำลังดังเลยครับ
2: ซึ่งผมมันก็ข้าวไปผมแม่นผมว่าทำไมทูตรัฐมันคนดียังไม่มีจิตสำนึกซึ่งว่าเสียชื่อมดเลยครับไม่ใช่ว่ากีฬาภายในนั่นมันกีฬาระดับชาติอ่ะ
0: ใช่
2: เออซึ่งผมว่าได้ไปเร็วเลยว่ามันไม่ใช่ทูตรัฐเมืองคนดีมันก็ไม่ใต้ท้องกันบ้างพุทธเนมอนี่
0: ก
2: ัน
0: ก็ไม่รวยคนที่หลักไปก็เป็นคนที่เนื่อยลาวัน
2: นั่นไงถ้าว่าไม่ใช่คนบ้านเราแค่เรื่องนึงแต่ถ้าว่าจับไปได้ชื่อไปได้ผมว่ามันเสียชื่อมดคนทุรัสกับ
0: พี่โอ้นี่ต้องควักตำรวจโชว์ฝีมือสักนิดนะ
2: ผมมาต้องโชว์แล้วเพราะเราเอาหลายด้านกันแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นเสียชื่ออย่างนักด้วย
0: เออ
2: ถ้าเป็นรู้ล่างแค่พอรู้จักแล้วผมพร้อมเองนี่ถ้าเป็นกล้องเราต้องพูดว่า
1: แต่ว่าน่าจะจับได้นะพี
0: ่ดูจับน่าจะได้
1: เขามีกล้องวงจรปิด
0: เออเขาจับหน้าจับตาได้ไม่เห็นหน้าเต็มเลยโล่ไม่โล่ผันรื้อหน้าผันรื้อนี่เห็นเม็ดนะ
2: ถ้าว่าไม่ไปลักทรัพย์ผมเดี๋ยวก็นั่นน่ะผมเสียแล้วผมอย่างเสียฝีมือของตำรวจเราแล้ว
0: เราก็ควักไว้ให้กับตำรวจนะครับนะ
2: โอเคพี่ตุ้มไม่มีประเด็นได้ครับ
0: เดี๋ยวถ้ามีคำถามเรื่องรถจะชังรถก็เข้ามาช่วยตอบกันนะ
2: ได้เมื่อไปดู
1: วันนี้ต้องฝากช่างโดนแล้ว
2: ตอนนี้ผมช่างยนต์แล้วตั้งแต่นี้มาทำหมานไม้แล้วทีนี้ก็ด้านแกเคยเรียนมาแล้วเธอจบช่างยนต์ไม่ใช่ผมว่าไอ้ปลายวิชารู้ตนเดียวกันเลยพอได้น้อยจุดพอได
0: ้เออนะเออเอานะ
2: ครับ
0: ขอบคุณมาครับผมครับเออนะไอ้เรื่องคนขโมยโทรศัพท์เนี่ยนะครับมันมาขโมยในพื้นที
1: ่
0: สุราษฎร์เนี่ยมันก็แน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยมันก็ทำให้จังหวัดก็มีผลกระทบ
1: ใช่ครับ
0: มีผลกระทบก็รู้สึกว่าทุกคนก็ตื่นตัวนะท่านผู้ว่าเองก็ตื่นตัวนะตื่นตัวมากท่านผู้ว่า
1: เราเป็นเจ้าบ้านเจ้าภาพอะพี
0: ่ครับผม
1: เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวก็จับได้พี
0: ่เพราะเมื่อวานนี่เจอได้ท่านผู้ว่าไปเปิดศูนย์แถลงผู้ศูนย์เพรสเซนเตอร์เขาเรียกว่ามีศูนย์เพรสเซนเตอร
1: ์ครับ
0: ที่บรรจงบุรี
1: ครับ
0: นะครับก็ที่ศูนย์เพรสเนี่ยก็จะมีไว้บริการสื่อมวลชนประมาณว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าท่านผู้ว่าก็พยายามรับฟังปัญหาแล้วก็รีบแก้ปัญหาอย่างเช่นที่สนามวอลเลย์บอล
1: ครับ
0: ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ย
1: ครับ
0: ก็มันเป็นอาคารโรงยิมเก่าเหมือนกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ที่ว่าพูดราคารั่วใช่ไหม
1: ใช่ครับผมดูอยู่พี่
0: อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นโรงยิมเก่ามากแล้วใช้งานมานานมากนะครับตั้งแต่ตั้งมหาวิทยาลัยมาใหม่ๆแล้วก็หลังคามันก็รั่ว
1: ใช่ครับ
0: ห้องน้ำมันก็เป็นห้องน้ำที่สร้างมานานแล้วมันก็อาจจะน้ำไม่ค่อยไหลหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปปัญหาห้องน้ำอ่ะนะตันมั่งอะไรบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็ทางมหาวิทยาลัยเองก็ได้เร่งแก้ปัญหานะครับแล้วก็เอาห้องน้ำนำห้องน้ำสำรองห้องน้ำเคลื่อนที
1: ่
0: เอามาช่วยในการแก้ปัญหาก็ปัญหาก็ผ่านไปด้วยดีนะครับก็คือว่าทุกฝ่ายก็ช่วยกันนะครับให้งานกีฬาครั้งนี้เนี่ยผ่านไปได้ด้วยดี
1: ครับ
0: นะ
1: ก็ต้องมีอะไรก็ต้องแก้ไขกันไป
0: ต้องแก้ไขแล้วเซลล์ลุงตู่ได้ดูถ่ายทอดสดอะไรบ้างไหมในพิธีเปิด
1: พิธีเปิดก็ดูผมดู The Toy
0: นะเป็นไงฮะบรรยากาศภาพรวม
1: ก็สนุก

0: พี
1: ่ดูแล้วอลังการนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: สร้างไหม
0: ใช่ครับดูก็ตื่นเต้นดีพี
1: ่แล้วก็คนดูก็ใช้ได้นะ
0: ใช่ครับ
1: คนดูคือคนดูจะได้ดูได้แค่อัศจรรย์ด้านมีหลังคา
0: ครับ
1: กับด้านอัศจรรย์โคก
0: ครับ
1: แต่ว่าตรงนั้นไกลหน่อยปัญหาที่เขาเมนบาร์ก็คือไม่มีเสียงไม่ได้ยิน
0: เสียงไม่ได้ยินใช่ไหม
1: เสียงไม่ได้ยินเพราะว่าเขาเน้นที่ด้านหน้าอัศจรรย์อย่างเดียวส่วนอัศจรรย์อีกด้านหนึ่งเขาก็ดูไม่ได้เพราะว่ามันมีจอต่ออะไรบังอยู่ก็คือดูได้ด้านเดียวภาพรวมงานก็โอเคนะครับยิ่งใหญ่
0: พี่
1: ครับยิ่งใหญ่มาก
0: งั้นเราเข้าสู่แคมเปญในงานนิดนึง
1: เพราะว่าToyota เป็นสปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ
0: ใช่ครับ
1: นะครับในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย
0: นะครับก็คือบูธ Toyota จะตั้งอยู่ตรงข้ามกับสระว่ายน้ำแถวนั้นนะพี่
1: อยู่ที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งที่ลานจอดรถโรงยิม 4,000 ที่นั่ง
0: ใช่ครับมันจะมีบูธ2บูธนะครับผมงานจะเริ่มอยู่ที่10โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับของทุกวันวันที่7ถึง17พฤษภาคม2569นะ
1: ครับ
0: ผมมีคำฝันมาให้ด้วยพี
1: ่
0: รวมพลังเยาวชนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬามิตรภาพวินัยน้ำใจนักกีฬา
1: โอ้สุดยอดเลย
0: นี่คือสโลแกนของงานวันนี
1: ้โอ้สุดยอด
0: ครั้งนี้คือเขาจัดมาครั้งที่41แล้วพ
1: ี่ใช่ครับ
0: นะครับแล้วก็แคมเปญในงานนะครับสำหรับลูกค้าพิเศษก็คือถ้าเราลูกค้าจองรถได้น้ำมันเพิ่ม 2,000 บาทนะครับ อุปกรณ์ตกแต่งให้อีก 10,000 บาทนะคร
1: ับ
0: สำหรับ Hilux Travel
1: ครับ
0: Revo แล้วก็ Fortuner นะครับผมส่วนลูกค้ารุ่นอื่นๆนะครับ
1: ครับ
0: ก็ ATF Yaris พวกนี้ครับก็จะได้เพิ่มอุปกรณ์ 10,000 บาท
1: ครับ
0: นะครับแคมเปญดีๆ
1: น
0: ี
1: ่คือแคมเปญที
0: ่
1: จ
0: ั
1: ดเต็มให้ในช่วงมหกรรมกีฬาเยาวชน
0: ไม่รวมกับดอกเบี้ยพิเศษนะครับไอ้ที่ว่ายังมีดอกเบี้ย 0% ให้ ATF Yaris ดอกเบี้ย0
1: ครับผม
0: แล้วอีกงานนึง
1: ครับ
0: วันนี้จัด2งานซ้อน
1: เลยอ๋อ2งานซ้อนเลย
0: เปิดตัว FJ ที่สาขาท่าทองด้วย
1: อ๋อเหรอ
0: วันนี้ในคุยเรื่อง FJ แล้ว
1: กี่โมงเปิดตัวกี่โมง
0: เปิดตัว9โมง
1: ตอนเช้านี่นะ
0: ถึง16นาฬิกา
1: อ๋อจนถึงเย็นเลย
0: มีรถทดลองขับให้ด้วย
1: มีให้ทดลองขับ
0: นะครับในพูดถึง FJ ผมขอย้อนไปวันที่23นะ
1: เมื่อวันที่เราจัดกันที่เซ็นทรัล
0: สนุกมาก
1: เออ
0: วันที่พี่เจวุฒิเห็น FJ ครั้งแรกเป็นไงบ้าง
1: ก็ชอบแหละเพราะว่ารูปลักษณ์มันบึกบึนดี
0: สวยเลยใช่ไหมพี
1: ่สวยมากออกเลี่ยมๆหน่อยๆมนๆเลี่ยมแบบไม่ใช่เลี่ยมแบบดูแข็ง
0: ใช่จากที่เมื่อก่อนเราเห็นแต่ในภาพแล้วเราจินตนาการวันนั้นได้สัมผัสตัวจริงเป็นไงพี
1: ่สัมผัสก็ได้ไปนั่งดูภายในภายนอกนะฮะดูอุปกรณ์คือต้องยอมรับว่าการใช้FJรุ่นเนี่ยมันบางอย่างมันก็อาจจะมีระบบที่ไม่เป็นแบบทันสมัยอย
0: ่
1: างเช่นเบรกมือ
0: ใช่
1: เบรกมือก็เป็นเบรกมือธรรมดาไม่ใช่ไฟฟ้า
0: ไอ้นี่คือเขาเน้นเป็นออฟโรดพี
1: ่เน้นออฟโรด
0: ก็คือเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับโทษนะครับสามารถดึงเบรกมือช่วยได้เยอะพี
1: ่ใช่
0: เขาเรียกเอาหมุนรถหมุนเนี่ยดึงเบรกมือช่วยแต่พอเป็นเบรกโฮเบรกไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้
1: อันนี้ก็พิเศษตรงที่เรื่องของเบรก
0: การออกแบบเขาอะครับเขาเน้นลุยคือ FJ คือลุยเลยพี
1: ่โอ้ลุยเลย
0: สายลุยใช่ครับเกียร์โฟร์วินทุกอย่างก็คือใช้แบบเขาพยายามให้เป็นเมนวลมากที่สุดแล้วก็ใช้งานได้จริงลุยจริง
1: เออนะเพราะว่าเป็นงานลุยแบบคือเวลาเราไปเข้าป่าเข้า
0: ใช่สายแคมปิ้งไง
1: แคมปิ้ง
0: ใช่ครับ
1: เพราะเหมาะมากเลยสำหรับคนที่ชอบไปลุยอะไรพวกนี้นะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราจัดไปลุยอะไรแก่งกรุงกันสักทีไหม
0: ได้ไปคาราวานพี่นะสนุกเลย
1: จัดอะไรนะเขาเรียกว่าจัดทริปให้กับผู้ใช้รถโตโยต้าโฟร์วีนไปลุยแก่งกรุงกัน
0: ได
1: ้น่าลองนะน่าลอง
0: เพราะว่าเขาออกแบบมาดีพี
1: ่
0: พี่เห็นชิ้นส่วนที่ว่าเป็นดำๆรอบรถไหมครับตอนนั้นเขาไม่ทำสีเดียวตัวรถเพราะว่ารถประเภทนี้มันสายลุยสมมติว่าเกิดชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่ว่าเกิดการเสีย
1: ครับ
0: หรือต้องซ่อมก็คือถอดเปลี่ยนได้เลย
1: โอ้
0: แล้วก็เป็นสีดำด้านมาจากโรงงานใส่ได้เลย
1: คือตัวถังบางชิ้นส่วน
0: ถูกต้องครับที่ว่าเป็นสีดำดำ
1: ที่เป็นสีดำ
0: รอบคันเลย
1: ก็คือสามารถเปลี่ยนได้
0: ใช่ครับ
1: เป็นชิ้นๆไปแล้ว
0: เขาแยกชิ้นเลยพี
1: ่แยก
0: ชิ้นไหนซ่อม

0: เป็นชิ้นนั้น
1: เ
0: พราะเขามองว่า FJ เนี่ยสายลุยยังไงมันก็ต้องมีการขูดการเบียด
1: ไม่ต้องซ่อมให้เสียเวลา
0: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นสีเป็นตัวถังด้วยมันต้องมาเคาะสีท่อนสีนะครับ
1: ก
0: ็ผมว่าเขาคิดมาดี
1: สู้เปลี่ยนซะเลยดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับมันจะได้ แล้วก็พูดถึงอะไรก็พร้อม
0: อะไรพร้อมมากพี
1: ่พร้อมมาก เพราะตัวนี้เราส่งไป
0: ญี่ปุ่น
1: ขายที่ญี่ปุ่นด้วย
0: ใช่ครับประเทศไทยเป็นตัวผลิต
1: เรียกว่า
0: โรงงานผลิตเลยแล้วก็ส่งออก
1: ครับ
0: แต่ละประเทศแต่ว่าเน้นหลักกับญี่ปุ่น
1: ถ้าใครสนใจก็สามารถ
0: วันนี้มีรถให้ทดลองขับแล้วว
1: ันนี้ที่งานที่
0: สาขาท่าทองครับ
1: เราไปที่สายกันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับผมเชิญครับ
2: เอาวันนี้สายเดียวเลยเหรอครับ
1: โอ้
0: อาจารย์เบียร์เนี่ยจำเสียงได้เลย
2: วันนี้สายเดียวเลยเหรอครับ
0: สายเดียวเลยครับอาจารย์เบียร์
2: แล้วไม่บอกแล้วครับถ้าบอกเนี่ยผมจะได้ไปเพื่อน
0: อาจารย์เบียร์ว่างด้วยครับนึกว่าอาจารย์เบียร์อยู่ในงาน
2: วันนี้ว่างครับถ้าโทรมานี่ผมไปให้เลยนะครับวันนี้เนี่ย
1: โอ้ครับผมครับ
2: นี่แหละเขาไม่ค่อยเห็นความสำคัญของเราแล้วแหละ
0: นึกว่าอาจารย์เบียร์อยู่ที่สาขาท่าทองเตรียมงานนะครับ
1: โอ้โช
2: ไม่ครับผมอยู่เฉวงครับ
0: จะมาได้ไง
1: ถ้าโทร
2: คือถ้าบอกก็ผมไปได้ครับให้บอกอย่างเดียวครับแต่ว่าไม่บอกผมเลยนี่แหละ
0: ผมก็มารู้ตอนเช้านี่เหมือนกันนี
1: ่
2: อ๋อ
1: ครับผม
0: ลูกพี่ว่าลูกพี่ป่วย
2: เรื่องอะไรกันวันนี้ครับคุยเรื่องอะไรกัน
0: วันนี้คุยเรื่อง FJ งานทดลองขับที่ท่าทองครับ
2: อ๋องานดีเลยผมบอกเลยงานนี้อยากไปมากเลยเนี่ย
0: ครับ
1: อาจารย์
2: เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมต้องขโมยรถลงมาอยู่บนเกาะบ้างแล้วครับ
1: อาจารย์เบียร์แล้ววันก่อนได้สัมผัสFJแล้วเป็นไงบ้างอาจารย์เบียร์ครับ
0: อาจารย์เบียร์เขาไปในเปิดตัวแล้วพี่ชิว
1: ไปก็วันนั้นกระจวน
0: ไม่เขาไปที่กรุงเทพเลย
1: เอาเลยเขาไป
0: ก่อนเราอาจารย์เบียร์
1: เขาถึงก่อนเราใช่ไหม
0: ถึงก่อนเรา
2: ไปรอบสื่อมวลชนมา
1: โอ
2: ้ที่อะไรครับ
1: โอ้เดี๋ยวนี้รอบสื่อมวลชนเปลี่ยนคนไปบ้างได้ไหม
0: พี่จะมุ่งจะไปใช่ไหม
1: ใช่ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้ผมล็อกยาวเลยครับ
1: โอ้ผูกขาดเลย
2: ใช่ครับใช่ใช่
1: ไม่ให้ใครไป
2: ไม่ให้ใครไปบอกเลยแล้วครับเป็นรถที่น่าใช
1: ้
2: บางคนเนี่ยยังมองว่าตัวเครื่องเบนซินเนี่ย
0: ครับ
2: มันกินน้ำมัน
1: ครับผม
2: ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้กินน้ำมันมากถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าที่คนมองอ่ะเพราะว่าราคาน้ำมันมันสูงแค่นั้นเอง
1: ใช่
2: แต่ถ้าราคาน้ำมันในระดับปกติเนี่ยผมว่ามันไม่ได้กินน้ำมันเยอะขนาดนั้นอัตราที่เติมมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับ
0: ใช่ครับ
2: ผมถามว่าทำไมต้องเป็นเครื่องเบนซิน 2.7 เพราะว่ารถพวกนี้เนี่ยมันเป็นสายลุย
0: คร
2: ับ พอเป็นสายลุยเนี่ยเวลาไปอยู่ในที่ที่ลำบากหรือที่ที่มันไม่ราบเรียบในสมบุกสมบันเนี่ยพอเป็นเครื่องเบนซินเนี่ยมันตอบสนองได้ดีกว่า
1: อ
2: ัตราเร่งมันมาเยอะกว่าครับครับผมครับก็ลองสังเกตในสนามแข่งออฟโรด
1: ครับ
2: ที่เป็นรุ่นโอเพ่นนะครับ
1: ครับ
2: จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินหมดเลย
0: ใช่ครับ
2: จะเป็นเครื่องยนต์2 JZ หมดเลยเครื่องกินน้ำมันกับตัวนี้แน่นอน
1: ตัวใหญ่ขึ้น
2: แล้วทำไมต้องเป็นเครื่องเบนซินเพราะว่ามันอัตราเร่งอัตราการตอบสนองมันดีกว่าม
0: ันดีกว่าครับมัน
2: ดีกว่าเครื่องดีเซลครับผมครับเวลาต้องเค้นแรงเยอะๆครับ
1: ครับ
2: เพราะว่ามันมีข้อดีข้อเสียในการใช้รถระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลกับเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปเราต้องเลือกจุดเด่นของการใช้งานมาใช้ครับ
1: ครับผมโอ้สุดยอดได้อยากได้อีกแล้วนะครับ
2: อยากได้
1: อยากได้
2: โอ้โหราคาเนี่ยด้วยตัวราคาแล้วเนี่ยราคามันไม่ได้สูงมากจนจับต้องไม่ได
1: ้ครับ
2: แต่ออปชั่นที่ได้รับอ่ะผมว่ามันคุ้มราคาแน่นอน
1: ราคานี่โอเคเลยนะฮะสำหรับรุ่นนี้
2: ลูกค้าตกใจครับลูกค้าโทรมาถามผมว่าราคาเท่าไหร่ผมบอกว่าล้านสองกว่าลูกค้าบอกเฮ้ยน้องมัน4ล้านไม่ใช่เหรอบอกไม่ใช่พี
1: ่
2: พอผมบอกแค่นั้นนะลูกค้าบอกจองเลย
1: โอ้จองเลย
2: โอ้โหนี่เฉวงก็จองไป6,000แล้วคร
1: ับ โอ้โห
0: ยังไงล่ะ
1: แซงเลยนะแซง
2: นี่
1: แต่สมุยก็เหมาะแล้วเพราะว่า
0: ใช่ครับ
1: เป็นแหล่งท่องเที่ยว
2: เหมาะคร
0: ับ
1: แล้วก็ฝรั่งก็ชอบใช้รถแบบนี้แหละนะครับ
2: ใช่เพราะว่า
0: สายลุย
2: เครื่องเบนซินเนี่ยมันได้ทั้งอัตราเร่งได้ความเงียบ
1: ครับ
2: จริงมันไม่ได้อัตราการขึ้นเปลืองมันไม่ได้เยอะมากเลยครับถ้าลองเทียบอัตราผลกันดู
1: ครับผม
2: ก็ถ้าเป็น FJ เนี่ยอยู่มัน9กิโลลิตรนะ
0: ใช่ครับ
2: 9กิโลลิตรก็ว่าถ้าเป็นเหมือนเมื่อก่อนรถดีเซลทั่วไปก็มัน13 14ไหม

0: ดู
1: ถูกต้องครับใช่ครับจ่าเบียร
0: ์ก็ประมาณนี้นะ34อัตราการที่น้ำมันมันก็ไม่ได้เยอะแตกต่างกันเยอะมากแต่ว่าด้วยเรียกว่าด้วยราคาน้ำมันที
1: ่
0: มันแตกต่างกันนะครับ
1: แล้วอย่าลืมว่าเอฟเคเราเติม20ได้จ่าเบียร์
0: หล
1: ัง
0: จากที่เราเปิดตัวแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะมีคนรถไปแต่ง
1: แน่นอนจ่าเบียร
0: ์แล้วเดี๋ยวจะส่งมอบกันไม่ทันเชื่อผมตอนนี้มันยังมีคนแบบว่าลังเลอยู่ยังไม่เห็นตัวจริงบ้างหรือยังไม่เห็นในทางการตกแต่ง
1: ใช่
0: เชื่อผมว่าถ้ามีคนเอามาตกแต่งชุดแรกๆผมว่าชุดหลังเนี่ยรอคิวกันยาว
1: เดี๋ยวเขาได้เห็นความหล่อจ้ะนะ
0: ใช่ครับใช่ๆจริงๆเดิมๆก็หล่อนะ
1: ใช่
2: ผม
1: ชอบเดิมๆ
0: ผมว่ามันเอาพี่ไม่ชอบโมเหรอครับปกติพี่ชอบแบบโมมาแล้วนะ
1: โดนอีกแล้วจ้ะ
0: ผมเห็นที่ชอบแบบโมมาแล้ว
2: ชอบก็ทันทีเลยอาจารย์เบียร์
1: ผม
2: ไม
1: ่ได้ครับ
0: เอ้ยผมหาโอกาสอยู
1: ่พี่ว่องก็ไม่อยู่ด้วย
0: ตรงนี้ฝั่งโน้นเป็นไงบ้างครับฝนตกชุ่มฉ่ำอากาศดี
2: เยอะๆตกเยอะ
1: ตกมา2วันแล้วอาจารย์เบียร์
2: วันน้ำท่วม
0: อ๋อครับผมครับ
2: เดี๋ยว
1: น้ำหลงไม่ทัน
2: น้ำถามอาจารย์เบียร์หน่อยว่าช่วงนี้ที่สมุยพอเขามีสถานการณ์น้ำมันแล้วก็สงครามเป็นไงบ้างครับทางสมุยเนี่ย
0: มีผลแค่ช่วงแรกๆครับหลังๆคือปกติแล้วครับ
2: อ๋อตอนนี้ก็
0: มีผลเฉพาะช่วง 2-3 วันแรกน่าจะมีผลก่อนบนฝั่งด้วยมีผลแค่ของสามวันแรกปลอดบนฝั่งและหลังจากนั้นคือเป็นปกติครับไม่ได้มีผลอะไรมาก
2: ไม่ตื่นเต้นอะไรแล้ว
0: คือเขากลัวแค่ไม่มีน้ำมันแค่นั้นเองไม่ได้กลัวราคาน้ำมันขึ้นครับผมครับตัวแค่ว่าเอ้ยเดี๋ยวจำเป็นต้องไปใช้ชีวิตในประจำวันไปทำงานหรือเดินทางต่างๆเนี่ยหรือว่าประกอบอาชีพเพราะว่าในพื้นที่สมุยเนี่ยบางทีมันมีเจ็ตสกีมีเรือนำเที่ยวเขาก็ไปตื้อน้ำมันมาเก็บไว
2: ้ครับ
0: แต่ถามว่ามีผลไหมไม่ได้มีครับ
2: ตอนนี้ก็
0: ตัวแค่ไม่มีน้ำมันแค่นั้นเองราคาไม่ได้มีผลเลย
2: แต่ว่าทุกอย่างก็ปกติสำหรับที่พื้นที่สมุยนะ
0: ปกติแล้วครับปกติตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วครับ
2: โอ้แล้วรถเข้าไป
0: ก็รถเพราะว่ารถก็ยังส่งมอบกันปกติวันหนึ่ง 4-5 คันทุกวันครับไม่ได้ว่างเลยเนี่ยผมช่วงนี้
2: เกทับอีกแล้ว
1: โดนเกทับ
0: เฮ้ยนี่ผมไม่พูดอะไรเลยนะนี่ผมพูดจริงครับผมไม่ได้ขิงอะไรใครนะ
2: ครับผมครับ
0: ครับผมครับแล้วก็มันจะมีแคมเปญงานพี่ตู่แจ้งหรือยังครับ
1: แจ้งแล้วครับ
0: ถึง17
1: ใช่ครับ
2: ช่วงกีฬา
0: พี่ตู่เข้าไปหรือยัง
2: อ๋อเข้าไปแล้วเมื่อวานเจอจัดผู้จัดการโต้งครับเมื่อวานเจอผู้จัดการโต
0: ้
2: ง
0: ได้เดี๋ยววันที่30เนี่ยของเฉวงก็จะมีงานเหมือนกันครับวันที่30พฤษภา
2: เป็นงาน
0: ก็ไปร่วมกับงานวิ่งสมุยนีออนรันที่เซ็นทรัลสมุยครับผมครับเดี๋ยวเราก็จะมีตัวแลนด์ครูเซอร์ FJ ไปจอดในงานด้วยครับผมครับงานเยอะงานเยอะครับฝั่งนี้งานเยอะกิจกรรมทุกชุมครับ
2: ใช่ครับผมสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ครับผมครับ
2: ครับผมขอบคุณอาจารย์เบียร์นะครับ
1: คร
2: ับ
1: ผม
0: ครับได้ครับ
2: คร
0: ับ
2: ผม
1: ครับผม
2: อาจารย์เบียร์นะครับก็จะปลอมเสียงยังไงก็จำได้ใช่ไหม
1: แต่ว่าแกก็เข้ามาทักทายเราทุกเสาก
2: ็
1: รู้สึกอบอุ่นนะ
2: อบอุ่นอบอุ่น
1: เมื่อก่อนผมก็อยู่กับอาจารย์เบียร
2: ์
1: อยู่ตั้งแต่เป็นเซลล์ด้วยกันจนเขาแซงหน้าเป็นผู้จัดการแล้วผมยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยแต่ความรู้สึกก็ยังผูกพันกันเหมือนเดิม
2: ผม
1: พอวันถึงเวลาแกก็เข้ามาทักทาย
2: ครับครับจานเบียร์ก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งของโตโยต้าสุรา
1: ใช่คร
2: ับผมสุดยอดนะ
1: ใช่ครับ
2: ข้อมูลทุกรูปแบบนะสำหรับเรื่องรถยนต์ได้หมดเลย
1: ก็ลุยมาหมดแล้ว
2: ลุยมาหมดแล้ว
1: ใช่ครับ
2: ผมเสียว่าเมื่อไหร่ก็จะให้ไปสักมือหนึ่งอะไรเงี้ยไปแทนกันมือ
1: เราไปแทนนะ
2: เพราะมีโครงการจะเปิดตัวอีกเยอะแยะเลยใช่ไหม
1: ถูกต้อง
2: เออ
1: เยอะแยะพี
2: ่เออแหม
1: รอจ่ออยู่
2: ใช่ใช่นะครับผม
1: พี่ของเราเข้าเบรกสักครู่ไหมพ
2: ี่เออนะเดี๋ยว
1: คุยกันเพลินแป๊บเดียว
2: เ
1: ข้าเบรกแล้ว
2: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพราะว่าเวลาเข้าเบรกเนี่ยก็มักจะต้องเล็งก่อนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
3: M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหาร

0: วิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: หลีกเลี่ยงอันตรายบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยตลอดเส้นทางไม่ว่าการเดินทางระยะใกล้หรือไกลก็ควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนเดินทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนและช่วยลดความสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น
0: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ชิญแวะมา
1: ครับเรากลับมาเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับชุมชนคนรักรถยนต์นะครับกับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับผม
2: ใช่ครับผม
1: ตามกันตรงนี้นะครับผมนะครับก็มีเสียงโซนแทรกโซนเข้ามาม
2: ีเสียงเพลงเข้ามาพี
1: ่เดี๋ยวกำลังดูอยู่ว่ามันเข้ามาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะ
2: ได้ครับ
1: เสียงโซน
2: เสียงโซนพี
1: ่เสียงโซนนะครับน้องหนุ่มเสียงโซนเดี๋ยวให้น้องหนุ่มดูให้หน่อยนะครับเราพูดอะไรไปเรื่อย
2: ๆพี่แล้วก็ในแชทนะครับแชทของเราไม่ขึ้นแต่ว่าในเพจเราขึ้น
1: อ๋อ
2: พี่นิวัฒน์ทักทายสวัสดีครับบางนอนฝนตก2วันแล้ว
1: เดี๋ยวดูให้
2: ใช่ครับ
1: ว่าต้องรีเฟรชนะครับรีเฟรชนะครับผมเดี๋ยวเสียงซ้อมมันยังไม่หายนะฮะเพราะเมื่อกี้มือไปโดนปุ่มเปิดเสียง
2: ครับ
1: นะครับปุ่มเปิดเสียงแล้วก็ตอนนี้ก็ปิดแล้วนะครับผมคอมเมนต์นะครับวันนี้มีใครเข้ามาบ้าง
2: พี่นิวัฒน์ครับผมนิวัฒน์เข้ามาสวัสดีครับ
1: ตั้งแต่เมื่อเปิดนี่
2: นี
1: ่มาแล้ว
2: มาแล้ว
1: ครับผมให้ลุงตู่ดูหน่อย
2: ได้ครับ
1: มีใครบ้างเพราะว่าฝั่งนี้ตาไม่ค่อยโอเคแล้ว
2: พี่สุวรรณีสวัสดีครับพี่ติ๊กน้ำส้มนะครับพี่จรินสวัสดีครับ
1: ครับผม
2: คุณนเรศสวัสดีครับคุณนเรศบอกไม่ได้ไปครับวันนี้มีปล่อยรถ2คันครับFC พี่เชวุฒิ FC ลุงตู่ครับขอบคุณครับ
1: ครับผม
2: พี่ระพีพัฒน์ FC ครับ
1: พี่ดี
2: พี่ดีแล้วก็พี่ประสิทธิ์ส่งรูปหัวใจมาขอบคุณครับคุณต้อง FC ครับ
1: โอ้โหเมื่อวานเจอกันนะครับที่สนามกีฬา
2: ครับผมพี่วันนี้ผมเริ่มเรียกแขกผมขออนุญาตเรียกแขกได้ไหมครับพี
1: ่ได้ครับเราเรียกแขกกันหน่อย
2: ไม่ว่าจะเป็นเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุด
1: เ
2: ครื่องสะดุดเผาหักสลักหาย
1: ครับ
2: หัวเทียนห่างยางแฟบแหนบตาย
1: ครับ
2: ไฟไม่จ่ายใดไม่ชาร์จสตาร์ทพังครับโทรเข้ามาได้เลยครับ077405445ครับผม
1: ครับผมกับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีทั้ง7สาขา1สำนักงานย่อย
2: ใช่ครับ
1: ครับผมไม่ว่าจะเป็นที่เวียงสาบ้านตาขุนชัยยา
2: ใช่
1: สมุย
2: สมุยมี2ที่

0: สมุยสอง
1: ดอน
0: ส
1: ัก
0: ดอนสัก
1: ครับ
0: ท่าทองนะครับนะครับบ้านตะขุน
1: บ้านตะขุนนะครับสะดวกที่ไหนเข้าที่นั่น
0: ครับผมเสียงก็หายไปแล้ว
1: ได้ครับ
0: ได้หายไปแล้ว
1: พูด
0: คร
1: ับถึง FJ ต่
0: อ FJ FJวันนี้เราเจอกับ FJ ได้ที
1: ่ทั้งวันเลยพี
0: ่ที่ท่าทองใหม่
1: ท่าทอง
0: สำนักงานท่าทองใหม
1: ่เดี๋ยวถ้าพี่เชวุฒิว่างไปทดลองขับกัน
0: เดี๋ยววันนี้ต้องหาเวลาไป เดี๋ยวให้เสร็จภารกิจก่อน
1: วันนั้นเราลองนั่งละ
0: ลองนั่ง
1: แต่ไม่ได้ลอง
0: นั่งอยู่กับที
1: ่วันนี้เราได้ลองขับ
0: ได้ลองขับจริง
1: นะครับได้สัมผัสตัวจริง
0: เพราะว่ามีวันก่อนที่เซ็นทรัลเนี่ยก็ไปเจอกับเขาทำทัวร์ไง
1: ครับ
0: โอ้แล้วก็ทำรถเช่า
1: ครับ
0: ก็ทำทัวร์ทำรถเช่า
1: ครับ
0: ก็บอกโอ้โหสวย
1: สวย
0: เนี่ยปล่อยไปทำรถเช่าสบายเลย
1: แล้วตัวจริงใหญ่บอดี้ใหญ่มากเข้าไปนั่งแบบ
0: ครับผม
1: สะดวกสบายมาก
0: เหมาะเลยกับฝรั่งอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ครับ
0: ทำทัวร์ไปสมุยอะไรอย่างที่สมุยที่ยันเบียร์บอก
1: ใช่
0: ยังไงโอ้ยอดจองเยอะแยะเลย
1: เยอะแยะเลยครับวันนั้นก็จอง3คัน
0: อ
1: ่ะ
0: ที่เซ็นทรัล
1: ใช่ครับจองไปหลายคนละ
0: แต่ที่สนามกีฬานี่ยังนะ
1: โอ้ยยังแต่ว่ารอดจอมรวม10กว่าคันแล้วพี
0: ่แต่ว่าวันนี้เราไปเปิดที่ท่าทองใหม่ไง
1: ท่
0: านที่สนใจก็ไปทดลองขับ
1: ถูกต้องครับ
0: อยากได้สัมผัสจริงๆกันเลยทีนี้จะได้รู้ว่า
1: ได้รู้เลย
0: ยังไง
1: ใช่กำลังมายังไงอะไรยังไงได้ลองเลย
0: เพราะวันก่อนเราไปทดลองรถไฟฟ้า
1: ใช่
0: Reset 4X ก็ตอนนี้มีวิ่งในตลาดเยอะแยะเลยหลายคันเจอบ่อย เจอเยอะมากไงตอนนี้สำหรับรถไฟฟ้า
1: ตอนนี้คนจองก็เยอะเลยพี่
0: เพราะว่าโตโยต้าดีอย่างตรงที่ว่าอารมณ์อะไร
1: ใช
0: ่ความมั่นใจอะไรตัวทุกอย่างนะ
1: ถูกต้องการรับประกันแล้วก็อีกอย่างพี่ที่สำคัญก็คือศูนย์ซ่อม450แห่งทั่วประเทศ
0: ใช่
1: หนึ่งจังหวัดพี่คิดดูกี่แห่งของโตโยต้า
0: ใช่
1: ไปที่ไหนก็เจอโตโยต้าม ั่นใจได้เลย
0: เพราะงั้นสบายใจได้ไม่ว่าจะเป็นรถดันสันดาปหรือรถไฟฟ้านะครับทุกอย่างนะครับ
1: แล้วที่สำคัญพี่อะไรของ BZ4X ครับเรารับประกันให้15ปี
0: ครับ
1: ถึงแม้โชว์รูมจะปิดตัว
0: อ
1: ะไรพี่ยังสั่งได้อีก15ปีนี่เขาการันตีถึงขนาดนี
0: ้คือยังไงก็ตามรถรุ่นนี้เลิกผลิต
1: ใช่
0: พอเลิกผลิตไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องกังวลใจว่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนไหมอะไรเงี้ย
1: ถูกต้องครับ
0: ตอนนี้วีโก้20กว่าปีแล้ว
1: ใช่ไหม
0: เปลี่ยนได้สบาย
1: พี่แง่20กว่าปียังใช้สบายเลย
0: ยังใช้ได้สบายนะครับก็ยังใช้อยู่แล้วก็จะใช้ต่อไป
1: แล้วเมื่อไรผมจะได้ขายเอฟเอพี่ผมก็รอจะขายพี่เจมส์สักครั้งจะไปยืนถ่ายรูปหน้ารถกับพี่ชัยวุฒิ
0: พอไปทดลองไฟรถไฟฟ้ามีสัตว์โอ้ยก็อยากได้พอไปดู FJ ก็อุ้ยก็อยากได
1: ้ผมนึกภาพวันนั้นอยู่เลยพี่ว่ายืนยิ้มกับพี่ชัยวุฒิแล้วก็มอบรถกุญแจอันใหญ่ๆดอกใหญ่ๆกับพี่ผมรอวันนั้นอยู
0: ่โอเคโอ้ย
1: โอเค
0: ว่ากันไป
1: เดี๋ยวผมขอเข้ากิจกรรมนะครับผมตอนนี้มันมีกิจกรรมเข้ามาเยอะมาก
0: ที่ไหนบ้างมีอะไรที่ไหนยังไง
1: เริ่มตั้งแต่วันที่7ถึง17พฤษภาคม2569นะครับก็คือที่สนามกีฬานะครับ Thailand National Young Game ที่สนามกีฬานะครับผม
0: ครับ
1: เวลาก็คือ10โมงเช้าถึง1ทุ่
0: ม
1: นะครับส่วนต่อไปวันที่9พฤษภานะครับ
0: ครับผม
1: ก็คือวันนี้เหมือนกันนะครับเปิดตัว Land Cruiser FJ ที่สาขาท่าทองนะครับ
0: ครับ
1: 9โมงเช้าถึง16นาฬิกานะครับสามารถไปทดลองขับได
0: ้ไปทดลองขับ
1: สัมผัสตัวจริงทดลองขับได้ครับงานต่อไปวันที่12พฤษภานะครับ2569วิทยาลัยอาชีวะสัมมนากรออกฝึกงานนะครับแผนกการตลาดนะครับวิทยากรคือคุณสวรักษ์นะครับผมก็คือเหมือนกับเราไปแนะนำนะครับสำหรับน้องๆ
0: ที่เรียนจบกำลังจะจบ
1: ใช่ครับเข้ามาฟังกันเยอะๆนะครับเรียนเชิญนะครับเวลา
0: ที่ไหน
1: อาชีวศึกษา
0: อ๋อที่วิทยาลัยอาชีวะ
1: 10โมงถึง12นาฬิกา
0: วันที่12
1: ใช่ครับ10โมงเช้าถึงเที่ยง
0: มันเดี๋ยวจะไปฟังด้วย
1: เป็นนั่งฟังเดี๋ยวไปเจอผมกัน
0: ไปทำข่าวไปทำข่าว
1: เดี๋ยวไปเจอกันพี
0: ่ไปทำข่าวทำคลิปทำอะไรอย่างเงี้ย
1: ได้ครับผมสำหรับวันที่14พฤษภานะครับบูธกิจกรรมณสถานที่ร้านสมศักดิ์การเกษตรสาขา3ท่าโรงช้างสาขาสำนักงานใหญ่ครับผ
0: ม
1: วันที่16พฤษภานะครับ
0: โ
1: ชว์รูมอีเวนต์นะครับเปิดตัว Land Cruiser FJ ที่สาขาสำนักงานใหญ่ก็คือที่ผมจะมีงานเลี้ยงด้วยนะเดี๋ยวงั้นผมเชิญพี่เลยนะครับ
0: มีงานเลี้ยงด้วยเหรอ
1: ใช่เลี้ยงขอบคุณลูกค้า
0: ตอนเที่ยง
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันวันที่16นะ

0: อไปวันที่18ถึง23พฤษภาคมนะครับผมโมบายเซอร์วิสสาขาเวียงสะนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นนะครับ
1: สาม
0: ารถนำรถเข้ามาเช็คที่ศูนย์บริการได
1: ้ครับ
0: นะครับต่อไปวันที่26ถึง30นะครับเขาเรียกมิสมอเตอร์โชว
1: ์
0: นะครับโชว์รูมบ้านตาขุนพี
1: ่
0: งานเราแน่นมากเลยพี
1: ่โอ้โห
0: ต่อไปวันที่18ถึง23นะครับ
1: ครับ
0: โมบายเซอร์วิสสาขาอันนี้ผมอ่านไปแล้วนะคร
1: ับ
0: ทีนี้วันที่30เหมือนกับอาจารย์เบียร์บอกไปแล้วนะครับเซ็นทรัลสมุยนีโอรันนะครับที่โชว์รูมสมุย
1: นี่
0: ก็คือเข้าร่วมกับสายวิ่ง
1: กับงานวิ่งที่สมุย
0: อาจารย์เบียร์น่าจะวิ่งแน่เลยพี่เราไปลองวิ่งกัน
1: วิ่งไหวเหรอไม่น่าจะไหวนะ
0: ไม่น่าไหว
1: เกเร
0: แต่เราไหวไหมพี่เราไหวไหม
1: เราไหวครับไหวเราฟิตตัวนะตอนนี้วิ่งรอบบึงอยู
0: ่วิ่งหรือว่าอีกพี่ที่ต่อไปวันที่8มิถุนายนนะครับมีงานยาวถึงเดือน
1: ยาวไปถึงเดือนหน้าเลย
0: เรนลี่ GR ทริป
1: เป็นไง
0: ของตัวที่โชว์รูมชยา
1: แรลลี่นี้ไป
0: น่าจะอาจารย์โต้ง
1: เ
0: ดี๋ยวผมไปแอบสืบมาให้
1: ไปสืบมาสักหน่อยว่าแรลลี่ไปไหน
0: ใช่
1: ไปแก่งกรุงหรือเปล่าตัดหน้าเราป่ะ
0: ตัดหน้าเราป่ะ อย่ามาแย่งทิปเรานะ
1: อย่ามาแย่งทิปเราไปได้นะ
0: นะครับต่อไปวันที่12มิถุนายนนะครับคอนเสิร์ต Exclusive พี
1: ่
0: เซ็นทรัลสุราษฎร
1: ์ครับ
0: ชั้นฮอชั้น4
1: โอ้ชั้น4เลย
0: ลุ้นหรือว่าศิลปินใครจะมา
1: โอ้เหรอ
0: เราไปร้องเพลงกัน
1: โอ้
0: ดีไหมพี่คร่าวๆก็ประมาณนี้ก่อน
1: กลัวลูกเดี๋ยวคนจันเนี่ยหายไปหมด
0: ไอ้นี่เราคร่าวๆก็ประมาณนี้ก
1: ่
0: อนเดี๋ยวจะอัปเดตผมก็จะมาอัปเดตอีกครั้งนึง
1: โอ้กิจกรรมเยอะมากเลย
0: โตโยต้านะครับโตโยต้าจะเข้าร่วมทุกกิจกรร
1: ม
0: ไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรถ้าโตโยต้าเข้าร่วมได้โตโยต้าจะเข้าร่วมก็เหมือนอย่างเช่นกีฬานี่พี่เห็นไหมก็เป็นสปอนเซอร
1: ์อย่างกีฬาเยาวชนแห่งชาตินี่วันที่มีพิธีเปิดเนี่ยจะมีผู้จัดการสาขาผู้จัดการฝ่ายขายสาขาเวียงสะ
0: ครับ
1: ขึ้นไปรับโล่เลยนะ
0: ครับ
1: กับมือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเลยนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวฝ่ายขายเวียงสะนี่ใครละจำชื่อไม่ได้
0: อาจารย์ต้อม
1: อาจารย์ต้อม
0: ใช่ครับ
1: นะผู้ชายใช่ไหมแล้วแกย้ายแล้วนี
0: ่แกไปอยู่เวียงสะครับแล้วก็มีคุณออสอาจารย์ออสอยู่ท่าทอง
1: ตอนนี้อาจารย์ออสอยู่ท่าทองแล้ว
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์ออสอาจารย์ออสขึ้น
0: อาจารย์ออสขึ้นคุณออส
1: อาจารย์ออสขึ้นนะครับเพราะว่าถ่ายคลิปไว
0: ้
1: ยังไม่ได้ลงเลย
0: ยังไม่ได้ลงเลย
1: ยังไม่ลงเลยเยอะมากวันนั้นโอ้ไปร่วมงานเปิดนะครับที่กีฬา
0: ครับ
1: วันที่7ที่ผ่านมานะครับผมก็คือคักคนเยอะอัธจันทร์ด้านโคกอ่ะ คนนั่งกันเต็มเลยนะนั่นเป็นผู้ชมทั่วไปเลย
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาก็บ่นกันว่าไม่ได้ยินเสียง
0: เสียงหาย
1: เ
0: สียงมันอยู่อีกฝั่งนึงใช่มั
1: ้ยเสียงก็อยู่ด้านเดียวด้านอัธจันทร์มีหลังคาเขาก็ไม่นึกว่าจะเต็มไง
0: ใช่
1: แต่เขาก็ไม่เป็นไรเอาไว้แก้ตัวตอนเพราะเดือนหน้าจะมีอีกไงเดือนมิถุนาจะมีกีฬา
0: ครับ
1: อาวุโส
0: อ๋ออาวุโสแล้ว
1: อาวุโสต่อครั้งที่8ไม่รู้ว่าโตโยต้าอยู่ถึงเดือนมิถุนาด้วยหรือเปล่า
0: อาจจะมีพี่อาจจะม
1: ีนะก็ไม่รู้ว่าเป็นสปอนเซอร์เหมาหมดทั้ง2รายการหรือเปล่านะครับ
0: ใช่ครับ
1: พอกีฬาวุโสคนอาจจะน้อยหน่อย
0: ครับ
1: คนดูอาจจะน้อยหน่อยเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุ
0: ครับ
1: แข่งกัน
0: ครับ
1: ก็มีฟุตบอลเหมือนกันมีอะไรพวกนี้
0: ผู้สูงอายุก็บางคนก็ฟิตนะพี
1: ่บางคนฟิต
0: ใช่แกก็เป็นนักกีฬาเก่านะพี
1: ่บางคนนักวิ่งบักวิ่งเนี่ยอายุ7 80 90ก็มีนะที่มาแข่งกันเนี่ย อายุเยอะด้วยไม่ธรรมดาครับผม
0: ครับ
1: เราก็
0: เดี๋ยวเรามาทวนแคมเปญกันให้อีกสักครั้งหนึ่งพี่นะ
1: ได้
0: สำหรับลูกค้าที่สนใจจองรถในงานนะครับผมสนามกีฬากลางนะครับจองรถวันนี้นะครับรับบัตรน้ำมันนะครับมูลค่า 2,000 บาทนะครับนี่มีสายเข้ามาอีกแล้ว
1: มีสายเข้ามาครับจังหวะไม่เป็นไรเราไปที่สายกันนะครับ
0: รับสายกันก่อน
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: เห็นมันเหงาๆก็เลยโทรมาชวนคุยให้หน่อย
0: ได้ๆอาจารย์ผมก็เหงา
1: ครับโดนพลาดพิงเลย
2: สัมพันธ์นิดนึงก่อนสัมพันธ์นิดนึงก่อนนะครับก็ตอนนี้โชว์รูมเสวงบ่อผุดนะครับ

0: ประกาศรับสมัครงานอยู่นะครับทั้งแผนกขายแล้วก็แผนกบริการ
1: ครับผม
0: ครับจำนวนเยอะอยู่ครับ
1: สมัครได้ที่สำนักงานที่เฉวง
0: ที่สำนักงานใหญ่ที่ท่าทองได้หรือประมาณที่เฉวงก็ได้ครับ
1: เผื่อว่า
0: พนักงานขายเนี่ยรับไม่จำกัดเลยตอนนี้ครับเพราะว่า
1: ครับผม
0: ขายกันไม่ทันแล้วครับ
2: โอ้โห
1: ครับ
0: บางวันต้องบอกลูกค้าเดี๋ยวพี่มาพรุ่งนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมทำจองให้วันนี้ไม่ทันจริง
1: ๆ
0: บางทีต้องจับบัตรคิวครับ
1: โอ้โห
0: ก็เลยแบบว่าต้องการรับสมัครเพื่อนร่วมงานเพิ่มครับผมครับ
1: เหมือนกับร้านชาบูเลย
2: ใช่
0: ครับผมครับส่วนแผนกบริการเราก็รับอยู่นะครับแจ้งเทคนิคนะครับพนักงานล้างรถ
1: ครับผม
0: ก็รับอยู่ครับผมแจ้งเทคนิคก็ไม่จำกัดวุฒิมาได้เลยเดี๋ยวเรามาเทรนให้เอง
1: เทรนให้
0: ใช่เดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นคนสอนกับมือเลยวิธีการแก้อาการเบรกสะบัดคัสเสียเกียร์หลุดเนี่ยผมแก้ได้หมด
1: สุดยอดจริงอาจารย์เบียร์เนี่ยเก่งหลายอย่าง
0: ครับผมครับ
2: เขาคำคมนี้มาจากอาจารย์เบียร์นะ
1: ใช่ใช่
2: อาจารย์เบียร์เป็นคนคิด
1: เป็นคนคิดขึ้นมา
0: อ๋อผมไม่ได้คิดผมก็จำเข้ามาเหมือนกันครับ
2: ก็ให้เครดิตอาจารย์เบียร์ด้วยนะครับ
0: โอ้อย่าเลยครับให้เครดิตคนคิดก็ดีกว่าครับผมจำเข้ามาแต่ว่าผมแค่เอามาบุกเบิกแค่นั้นเองครับ
2: ใช่ครับ
0: เอามาเผยแพร่แค่นั้นเอง
2: ใช่ครับ
1: เขาไม่พอดีเขาไม่ติดลิขสิทธิ์อะไรก็ใช้ได้
0: ไม่ติดทำไมไม่ติดครับ
1: เออใช้ได้
0: ใช่ครับผมครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เราคุยกันถึงไหนนะครับตอนนี้กีฬาอาวุโส
2: กีฬาอาวุโสครับ
1: อาจารย์เบียร์ถัดดัด
0: ที่ชัยวุฒิกับพี่ตู่เนี่ยลงแข่งด้วยไหมครับ
1: โอ้ก็จะมีกีฬาหลายชนิดที่เราลงแข่งได
2: ้ผมบอกแล้วอย่าไปพลาดวิ่งแกนั่งฟังอยู่เลยพี
0: ่ได้ข่าวว่าฟิตกันทุกคน
1: โอ้ฟิตมากเลยฮะจะไปวิ่งไประ
0: วังนิดนึงนะครับกีฬาอาวุโสเนี่ยผมไม่แน่ว่าก็ตัวสั่นกระตุ้นด้วยหรือเปล่านะครับ
1: โอ้ตัว
0: ส่วนนะ
1: เตรียมตัวจะไป
2: ตอนนี้ผมฟิตแก้วเป็นกล้าไ
1: อ้
2: มือเป็นกล้ามแล้วพ
1: ี่เออเหรอฟิต
0: โอ้ย
1: ยกแก้ว
0: ออกกําลังกายเลยครับ
2: ยกแก้วครับนี่ว่าจะไม่ชงแล้ว
0: เดี๋ยวนี้เขายกเป็นแก้วกันแล้วเหรอครับ
1: โอ้เหรอ
0: ฝั่งนี้เขายกเป็นขวดกันนะครับ
1: โอ้จริงนะพวกหลังเขาชอบยก
2: ใช่เขา
1: จริง
2: เขาชอบดื่มเป็นขวด
1: เขาไม่ยกใส่แก้ว
2: ใช่
1: เสียรสชาติ
2: เสียรสชาติ
0: พี่ผมจะเล่าอะไรให้ฟังวันนั้นฝรั่งหัวล้อผม
2: ครับ
0: ผมไปซื้อของ
1: ครับ
0: ฝรั่งก็ถามผมว่า you speak English
1: อ๋อเหรอ
2: ครับ
1: โอ้
0: ผมก็เลยตอบไปว่า I don't speak English ฝรั่งก็หัวล้อผมผมก็ไม่เข้าใจว่าหัวล้ออะไร
1: ก็เราพูดก็เราฟังรู้เรื่อง
2: ใช่
0: ก็เราพูดไม่ได้อะพี
1: ่เออ
2: เราพูดได้แค่นี้
0: ก็เราบอกว่า I don't speak English
1: แล้วฝรั่งก็
0: หัวเราะแล้วผมก็งง
1: เออแล้วฝรั่งก็ทำยังไงต่อเดินไปเลย
0: เขาก็เดินไปแล้วก็หัวเราะแล้วก็เดินไปเขาคิดว่าผมไม่ปกติอะซึ่งจริงๆก็ไม่ปกติอยู่แล้ว
1: ก็คุณเขาก็ถามเราว่าเราก็ตอบเขาไปแล้ว
2: ใช่เราก็ตอบไปแล้ว
1: งง
0: ใช่ใช่ใช่ครับผมครับ
1: แต่จริงแล้วอาจารย์เบียร์พูดได้นี่พูดได
0: ้ได้นิดหน่อยครับนิดหน่อยยังไม่ถึงกับเยอะมากครับก็เรียนรู้ครับมันอยู่ที่การเรียนรู้ครับ
1: ฝรั่ง
0: ก็อยู่ที่การเรียนรู้อยู่ที่การยอมรับมันครับ
1: เดี๋ยวสักอยู่อีกสักหลายปีก็เดี๋ยวจะพูดฝรั่งได้
2: คล่องแล้ว
0: ผมไม่รู้ว่าไปพูดภาษาอังกฤษไปพูดพม่าอยู่ตอนนี
1: ้พม่าเยอะฮะสมุย
0: พอสมควรครับพอสมควร
1: เขาส่วนใหญ่ไปใช้แรงงานแต่เพราะว่าพวกนี้จะชงเหล้าชงอะไรพวกนี้เก่งตามร้านขายเครื่องดื่ม
0: เก่งๆๆครับและอย่างนึงภาษาเขาได้ด้วย
1: ใช่ภาษา
0: อังกฤษเขาแม่นมาก
1: เขาแม่นใช่เขาแม่น
0: ใช่ครับผมครับ
1: แต่คนพวกนี้มีความรู้นะพวกนี้จะเรียนหนังสือมาแล้วก
0: ็ครับผมครับ
1: จะมาทำงานในบ้านเรานะครับเขาก็แฮปปี้นะ
0: ครับผมครับ
1: แล้วอิสราเอลยิวเป็นไงบ้างที่สมุยนี้เยอะไหมฮะ
0: เยอะครับเยอะเลยครับ
1: เยอะเลยนะ
0: เยอะครับก็มาซื้อรถกันเยอะอยู
1: ่
0: อิสราเอลยิวรัสเซียก็มาซื้อรถกันเยอะครับเป็นลูกค้าเราเยอะครับ
1: ไม่มารบกันในบ้านเรานะยิว
0: ไม่มีมีหลายเชื้อชาติก็ที่นี่มาซื้อรถมีจีนตุรกี
1: เ
0: ยอะครับเยอะอยู
1: ่
0: นิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็เยอะอยู
1: ่โอ้มาก็มาทำธุรกิจ
0: ฝรั่งเศสก็เยอะมาทำธุรกิจครับ
1: ทำธุรกิจ
0: ก็เยอะก็คือมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกาะสมุยได้ดีในระดับหนึ่งครับ
1: ครับผมครับก็เดี๋ยวเราคุยไปเรื่อยๆจะให้อาจารย์เบียร์อยู่ในสายไปเรื่อยๆแล้ว
0: ได้ยินดีครับ
1: มีอะไรในส่วนของวันที่30ใช่ไหมฮะกิจกรรม
2: ใช่ครับ
0: วันที่30ก็เรา

0: โอเราไปร่วมกับเขานะครับก็เขามีกิจกรรมสมุยนีออนรันนะครับก็เป็นการวิ่งช่วงประมาณ6โมงเย็นถึงประมาณ2ทุ่มแล้วก็จะมีคอนเสิร์ต The Voice นะครับที่เต็มท่าน
1: ก็เส้นทางนี้วิ่งยังไงฮะอาจารย์เบียร์พอจะทราบไหมวิ่งใน
0: ผมยังไม่เห็นเส้นทางชัดเจนจะโอสตาร์จากเซนทันไปครับ
1: อ๋อก็คงจะวิ่งแถว
0: แถวนั้นครับเหมือนจะวิ่งไปที่แถวแถวศาลาสมุยหรือศาลาเฉวงเนี่ยผมลืมแล้ว
1: เพราะว่าเพราะ
0: เป็นโรงแรม
1: เพราะเฉวงพื้นที่ตรงนั้นมันจะไปวนกับแม่น้ำมันวนออกกันได้ใช่ไหมฮะไปวนได้ว่
0: าไกลไปนิดนึงไปแม่น้ำมันจะไกลไปนิดนึงน่าอยู่แถวในเฉวงเนี่ยครับไม่ได้ไกลมาก
1: มันจะมีถนนผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ใช่ไหม
0: มีอยู่ครับมีอยู
1: ่มันวิ่งอยู่วนอยู่ได้ตรงแถวนั้นเราวิ่งวนได้มันเป็นวงรอบอยู่ใกล้ๆ
0: ครับผมครับก็บอกนิดนึงก็สามคนที่จะมาอยู่สมุยนะครับอาหารการกินไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับบางคนบอกว่าค่าใช้จ่ายในสมุยมันสูงแล้วเดี๋ยวไม่กล้ามาทำงานที่นี่กันค่าครองชีพสูงไม่ได้สูงอย่างที่คิดเลยครับหมายว่าข้าวแกงก็จานละ50 60
1: ก็
0: ปกติอยู่ครับ
1: ก็ปกติ
0: มีครับข้าวมันไก่พิเศษ70บาทผมบอกเลยว่าเห็นแต่ไก่ไม่เห็นข้าวเลยครับเน้นๆครับผมไปนั่งเนี่ยประมาณ10โมงครึ่ง11โมงหมด
1: หมดแสดงว่าร้านยังขาย
2: หมดขายหมด
0: ครับขายดีขายหมดครับผมไม่กล้าเล่นว่าทำหกอะครับเดี๋ยวร้านก็เสีย
2: ผมก็รออาจารย์เบียร์จะมามุกนี้อยู
0: ่ไม่กล้าเขาไม่จริงๆค่าครองชีพในสมุยไม่ได้สูงมากถ้าเราไม่ไปนั่งร้านแบบหรูๆแพงๆแม้แต่ว่าคาเฟ่บนเกาะสมุยก็ไม่ได้แพงมาก
1: ครับ
0: ก็อาจจะแพงกว่าสัก5บาทหรือ10บาทมันไม่ได้แพงเวอร์จนเกินไปครับมาอยู่ได
1: ้
0: นะครับถ้าเรารู้แหล่งที่กินที่ทานอย่างเนี้ยมันไม่ได้แพงมากบางคนว่าเอ้ยมาอยู่ต้นหมูค่าคงที่สูงไม่ได้สูงเลยครับ
1: คร
0: ับผมมาสัมผัสแล้วนะครับก็มีครับแหล่งที่ราคาปกติพื้นบ้านมี
1: จันเบียร์เคยนั่งเฟอร์รี่เจ้าใหม่ยัง
0: เลยครับ
1: สมุยซีเวสมุยซีเว
0: ยังเลยครับยังเลยว่าจะลองอยู่แต่ว่าเหมือนตอนนี้ของเขายังไม่ตอบรับทุกชั่วโมงอยู่
1: อ๋อใช่เขายังมีเรืออยู่ลำเขาตอนนี้มีเรือวิ่งอยู่ลำเดียวแล้วก็เดิน
0: ตอนนี้มาเพิ่มอีก3
1: เอามาเพิ่ม
0: แต่ว่ายังไม่ได้เอาลงน้ำครับกำลังทดสอบอยู
1: ่ครับ
0: กำลังปรับปรุงอยู่ครับ
1: ก็รอ
0: น่าจะเร็วๆนี
1: ้ก็เดิน
0: น่าจะเต็มระบบ
1: เดินมิถุนาก็จะลงมาอีกลำหนึ่งนะครับเป็นส
0: อง
1: ลำแล้วก็จะครบก็อีกไม่นานแหละก็ทยอยไปเรื่อย
0: ๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าการเดินทางช่วงนี้รถค่อนข้างเข้าออกเยอะสำหรับเกาะสมุยครับผมครับใครที่จะมาก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้านิดนึงก่อนแล้วกันนะครับ
1: แต่ตอนนี้ราค
0: าเหมือนของเจ้าใหม่ก็ยังไม่เยอะคิวยังไม่เยอะ
1: ครับผม
0: ราคาก็ปรับลดลงมาแล้วครับ
1: ปรับลดลงตามน้ำมัน
0: ตามราคาน้ำมันใช่ครับเพราะว่ามันมีเพดานน้ำมันตารางน้ำมันอยู่ว่าช่วงเลทราคาน้ำมันเท่านี้เนี่ยกับค่าโดยสารน้ำมันเท่าไหร
1: ่
0: ผมเคยเดินเยอะสุดก็เที่ยวละ800ครับเอารถลงมาน
1: ั่นคือตอน
0: จาก550
1: โอ้โ
0: หก็จำเป็นครับบางทีก็ต้องการเดินทางก็ต้องมาครับ
1: แ
0: ต่ตอนนี้ก็ปรับลดลงมาแล้วครับ
1: ครับผม
0: ครับผมครับ
1: ตามสถานการณ์นะครับ
2: ใช่ครับ
0: ครับผมครับเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีสายโทรเข้าบ้างหรือเปล่านี่ผมโทรมาจากจังหวัดใครหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า
1: ไม่มีครับคุยได
0: ้ไม่มีคำถามอะไรครับวันนี้ไม่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องรถบ้างหรอครับ
1: เดี๋ยวไว้คราวหน้าไว้โทรไลน์กับอาจารย์เบียร์แล้วก็ให้มีสายเข้าได้
0: ได้
1: เข้าทางไลน์ได
0: ้มีปัญหาเรื่องรถให้ผมตอบบ้างไหมครับช่วงนี
1: ้ไม
2: ่
1: ม
2: ี
1: คร
2: ับ ไม่มี
0: เดี๋ยวขอฝากตรงนี้นิดนึงช่วงนี้นานๆฝนตกหรือว่าตกบ่อยๆก็อย่าลืมตรวจสภาพรถกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกหรือยางเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะครับก็หมั่นตรวจเช็คช่วงที่ฝนตกนานๆตกอย่างนี้เนี่ยถนนค่อนข้างจะลื่นเพราะบนถนนเนี่ยจะมีฝุ่นมีคราบต่างๆอยู่บนถนนเวลาฝนตกรอบแรกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะลอยขึ้นมาบนผิวถนนเวลาวิ่งเนี่ยก็อาจจะมีการลื่นบ้างอะไรบ้างนะครับก็เห็นตามข่าวอยู่อุบัติเหตุบ่อยครั้งอยู่นะ
1: ครับ
0: ครับผมครับตัวยางปัดน้ำฝนเนี่ยก็ลองใช้มือจับดูก่อนก็ได้ถ้าจับแล้วมันดำติดมือมาเนี่ยก็คิดว่าสมควรกับการเปลี่ยนแล้วครับ
2: มันหลุดแล้ว
0: ใช่แล้วก็ไปรับเปลี่ยนนะครับของที่ศูนย์โตโยต้าเราเนี่ยเปลี่ยนแค่ยางได้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งใบครับ
1: ใช่ครับครับผม
0: หรือบางท่านที่ไปแวะเปลี่ยนฉุกเฉินตามข้างทางริมถนนนะครับอันนี้เราก็ไม่ได้ห้ามนะครับเปลี่ยนได้แต่ว่าท่านควรเก็บของเดิมไว้ด้วย
1: เพราะ
0: นะครับเพราะ

0: เหล็กก้านปัดเนี่ยเป็นของแท้ของศูนย์นะครับเวลาท่านมาเปลี่ยนรอบหลังอ่ะท่านเปลี่ยนเฉพาะยางได
1: ้
0: เพราะเดี๋ยวท่านเปลี่ยนจากข้างนอกมาแล้วเนี่ยก้านปัดหรือเหล็กตัวนั้นอ่ะมาเปลี่ยนเฉพาะยางมันใส่กันไม่ลง
1: อ๋อเหรอ

0: ใน
1: กระป๋องฉีดน้ำ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะบางทีเนี่ยในสายยางเนี่ยอาจจะมีต
0: ัก
1: ไส้น้ำอยู
2: ่ไส้ที่เกาะในสาย
1: มันมีตักไส้น้ำอยู่เวลาเราเปิดปุ๊บตักไส้น้ำมันอยู่ลงไปอยู่ในนั้นทำให้ในกระป๋องฉีดน้ำของเราเนี่ยเป็นตักไส้น้ำได้อุดตันได้ในโอกาสต่อไปนะครับใช่ถ้าไม่มีก็เติมน้ำจากขวดเติมน้ำเปล่าเลยครับไม่ต้องใส่แชมพูหรือว่าผงซักฟอกลงไปครับบางคนคิดว่าเติมแชมพูผงซักฟอกลงไปเนี่ยมันจะช่วยจริงๆแล้วมันช่วยแค่ระยะเริ่มต้นพอหลังไปเนี่ยพวกผงซักฟอกพวกนี้มันอาจจะไปอุดตันตาม
0: ร
1: ูขีดได้
0: เติมน้ำยาที่เป็นน้ำยาเช็ดกระจกได้ไหมฮะ
1: แนะนำว่ามาตื้อที่ศูนย์โตโยต้าของเราได้ครับน้ำยาขีดกระจกใช่ครับช่วยทำให้กระจกลื่นแล้วก็สะอาดด้วยครับผมครับ
2: ใช่ครับ
1: วันนี้ผมคลายฟองอีกแล้ว
0: อ่ะได้อยู
2: ่ได้อยู่ได้
0: คนได้ความรู้ด้วยว่าเออเราควรจะด
1: ู
0: แ
1: ลยังไงและอย่างยางรถเนี่ยก็คือบางทีเราเข้าใจว่าโดกยางมันเยอะก็จริงแต่บางทีเนี่ยปีมันเก่าแล้วหรือว่ายางมันแข็งมันตายแล้วเนี่ยมันก็ไม่สมควรถามว่าขับได้ไหมขับได้แต่กรณีที่เราวิ่งทางไกลยาวๆหรือเจอฝนตกหนักอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสม
2: เขาเรียกไม่ปลอดภัย
1: อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็ถ้าสนใจยังไงก็เข้ามาที่โชว์รูมโตโยต้าได้เรามีบริการนะครับเปลี่ยนยางบางรุ่นบางตัว3แถม1ก็มีรู้สึกจะผ่อนผลประเต็ม10เดือนด้วยนะ
0: รับ
1: ประกันบาทรวมแตกตำด้วย
2: รับประกันให้
1: ผู้จัดการศูนย์เขาจะได้ยินผมไหมเนี่ย
2: น่าจะฟังอยู่อาจารย์เบ
1: ียร์จะได้ยินผมไหมว่าผมมาช่วยเขาขายของเนี่ย
2: น่าจะนั่งฟังอยู่อาจารย์เบียร
0: ์ได้ยินอยู่แล้ว
1: ฟังอยู่นะ
0: เพราะว่าเขาแชร์ไว้ในโน้นไงเขาแชร์ไว้ในเพจ Toyota สุราษฎร์ไง
1: แต่ว่าเขาก็ป่วยบ่อยนะอดๆเอ็ดๆผมอายุก็อย่างนี้แหละไม่ดูแลรักษาตัวเลยแล้วก็ห้าวเกินวัยห้าวเกินวัย
2: สว
1: สวครับสวห
2: ้
1: าวเกินวัยตลอดแล้วก็ไม่ค่อยดูแลตัวเอง
0: โอ้ย
1: นี่เนี่ยนะครับ
0: คราวหน้ามาดิเดี๋ยวเที่ยวคืนเนี่ย
1: กระหม่อมบางฝนฟ้าลั่นนิดนึงก็ไข้แล้วเห็นไหม
2: เรียบร้อย
1: ไม่ไหวต้องดูแลตัวเองหน่อย
2: ใช่ครับ
1: อาการเยอะเขาก็กระตับกระตายนอนไม่หลับตับพิการอาหารมาเยอะที่เป็นบ่อยเลย
0: ผมครับอาจารย์เบียร์ครับเพลงนี้ขึ้นมาก็แสดงว่าเวลาเราจะ
1: โอเคครับ
0: หมดแล้ว
1: นานๆได้คุยกันคิดถึง
2: ครับ
0: จะได้ลาไปพร้อมๆกันเลย
2: ใช่ครับ
1: ได้ครับผมครับ
0: ก็วันนี้ทีมงานโตโยต้าสุราษฎร์แล้วก็
2: อาจารย์เบียร์
1: โตต้าเฉวงด้วยครับโตต้าเฉวงด้วย
0: ไม่ยอมให้หลุดเลยไม่ต้องลากันก่อนนะครับ
1: ได้ครับผมครับ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

จากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบิ๊กตายสั่งผู้การเมืองชนลุยสอบทุกมิติวันกระทบความมั่นคงหลังพบชาวจีนพร้อมอาวุธครบมือความคืบหน้ากรณีการจับกุมตัวนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนขับรถเก๋งประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำก่อนที่ตำรวจจะเจออาวุธปืนพร้อมแมกกาซีนอยู่ภายในรถเหตุเกิดในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก่อนจะถูกนำตัวไปค้นบ้านพักภายในซอยห้วยใหญ่จนพบอาวุธปืนสงครามวัตถุระเบิดชนิดรุนแรงทำลายล้างสูงวัตถุระเบิดแบบสังหารบุคคลและแบบขว้างรวม10ลูกและวัตถุประกอบวัตถุระเบิดและน้ำมันจำนวนมากโดยพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเดินทางมายังบริเวณบ้านจุดเกิดเหตุที่มีการพบอาวุธสงครามพร้อมกับวัตถุระเบิดโดยมีการตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดสำหรับคดีนี้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้สอบสวนสืบสวนทั้งเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทุกมิติส่วนเรื่องของคดีรวมถึงอาวุธปืนและวัตถุระเบิดคล้ายระเบิดที่พบ

0: ยังไม่ขอเปิดเผยเนื่องจากเกรงว่าจะเสียรูปคดีในส่วนกรณีการกักเก็บวัตถุคล้ายระเบิดจำนวนมากเพื่อนำไปก่อเหตุร้ายซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการตรวจพบจุดเชื่อมโยงอย่างไรก็ตามการสืบสวนสอบสวนจะทำอย่างละเอียดอีกครั้งรวมถึงหาข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุดังกล่าวส่วนกรณีพบว่าผู้ต้องหาชาวจีนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในส่วนนี้จะต้องเชิญนักจิตเวชเข้ามาตรวจสอบเพื่อสรุปว่าป่วยจริงหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานและหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปเตือนอากาศแปรปรวนถึง10พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่8บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอาจพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มอีกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มเติมจากการระบาดในเรือสำราญ MV Hondius ที่ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อรวมแล้ว8รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกประเมินว่าความเสี่ยงต่อสาธารณชนในวงกว้างอยู่ในระดับต่ำและย้ำว่าสถานการณ์นี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่เหมือนโควิด-19เพราะแม้ผลการทดสอบระบุว่าเป็นสายพันธุ์แอนดิสที่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดและต่อเนื่องแต่สายพันธุ์นี้ไม่ติดต่อง่ายและมักจำกัดอยู่ในพื้นที่ปิดหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกันเท่านั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
11: ้แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
12: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไร

0: ของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
5: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
6: MCOT Radio Networkอสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 10:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ขยายความร่วมมือเกษตรอัจฉริยะผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานโรมูอันเดสมาโคสจูเนียประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมแสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนยืนยันไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ได้โทรศัพท์และมีการแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมเชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายหารือประเด็นความร่วมมือที่สำคัญร่วมกันได้แก่ความมั่นคงทางอาหารไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์พร้อมเสนอให้จัดทำข้อตกลงด้านการค้าข้าวเพื่อช่วยสร้างความมั่นคงด้านอุปทานข้าวให้แก่ฟิลิปปินส์ในระยะยาวทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะด้านเกษตรอัจฉริยะเกษตรยั่งยืนและอุตสาหกรรมฮาลาลผบ.ตร.สั่งกำชับรองสำราญเร่งล้างบางขยายผลคลังแสงมรณะจีนเทาลั่นห้ามใช้ไทยเป็นฐานก่อภัยเด็ดขาดผู้สื่อข่าวรายงานจากชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ขยายผลจากเหตุการณ์2คนจีนขับรถพลิกคว่ำตรวจพบปืนพกสั้นนำไปค้นย่านบางละมุงเจออาวุธสงครามเสื้อเกราะติดระเบิดพร้อมระเบิดพีชีพในพื้นที่นาจอมเทียนก่อนนำกำลังตรวจค้นบ้านพักหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่และภายในบ้านดัดแปลงเป็นคลังแสงอาวุธสงครามจำนวนมากโดยมีชาวต่างชาติเป็นผู้ครอบครองพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้รับรายงานกรณีดังกล่าวให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ซึ่งรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่กำกับดูแลคดีนี้สั่งการทีมสืบสวนภาค2เร่งรัดสืบสวนขยายผลโดยเร็วโดยให้สืบสวนขยายผลเรื่องตัวผู้ต้องหาประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศอาชีพและผู้เกี่ยวข้องกับที่มาของอาวุธว่าได้มาอย่างไรจากใครวิธีใดวัตถุประสงค์ในการครอบครองมีไว้เพื่ออะไรและจะนำไปทำอะไรเส้นทางการติดต่อในโทรศัพท์กับใครอย่างไรอะไรบ้างบัญชีและเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรโดยให้เร่งดำเนินการตามกรอบกฎหมายกำหนดอย่างเด็ดขาดพร้อมรายงานให้ทราบความคืบหน้าผลจนกว่าจะดำเนินคดีทั้งขบวนการนอกจากนี้ยังสั่งการพลตำรวจเอกสำราญรับข้อมูลจากสตม.คัดแยกบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้าออกและอยู่ในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญผิดปกติเช่นเข้าออกบ่อยครั้งลักษณะการอยู่ในประเทศไทยแต่ละครั้งอยู่นานหรือไม่เพื่อส่งข้อมูลให้กับตำรวจพื้นที่ตรวจสอบคัดแยกโดยปฏิบัติการด้านการข่าวและเอ็กซเรย์ทั้งตัวคนต่างด้าวและที่พักอาศัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อีกร้านค้าจังหวัดลำพูนแห่เพิ่มสต็อกสินค้ารับไทยช่วยไทยพลัสผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าปลีกในจังหวัดลำพูนทั้งอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอลี้และอำเภอเวียงหนองล่องซึ่งมีการเตรียมพร้อมรับโครงการชัยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้โดยพบว่าหลายร้านค้าปลีกมีการสั่งสินค้าเพิ่มสต็อก

0: ในโครงการดังกล่าวรวมทั้งมีการพูดคุยในกลุ่มชาวจังหวัดลำพูนทั้งชาวสวนผลไม้ชาวบ้านพนักงานโรงงานพ่อบ้านแม่บ้านและในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าไปในทิศทางเดียวกันว่ากำลังรอการมาถึงของโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งต่างยินดีที่จะได้จับจ่ายในราคาและสินค้าราคาถูกของโครงการมาช่วยแบ่งเบาค่าสินค้าต่างคนต่างทำการค้าก็คาดหมายในลักษณะเดียวกันว่าการค้าจะคึกคักขึ้นขายสินค้าได้มากกว่าที่เป็นอยู่เมื่อโครงการนี้มาถึงเจ้าของร้านค้าปลีกซึ่งตั้งอยู่ในหมู่3ตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังจะมาร้านค้าเตรียมสินค้าที่ลูกค้าชอบซื้อชอบใช้ไว้แล้วเช่นน้ำปลาน้ำมันพืชผงซักฟอกและสินค้าอีกหลายรายการได้เตรียมไว้ถึง50%หรือได้เพิ่มสต็อกไว้มากกว่าเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤทธิ์บทสี

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: เช้าๆหิวไหมจ๊ะแวะมาเติมพลังที่หลงลี่ติ่มซำนึ่งสดสุราษฎร์ธานีจัดเต็มติ่มซำนึ่งสดใหม่ร้อนๆทุกเข่งเพียง19บาทเท่านั้นอร่อยฟินคู่กับโจ๊กหอมๆหรือจะเลือกทานของทอดกรอบๆเราก็มีพร้อมเสิร์ฟเพียบที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสุดๆหลงลี่ติ่มซำถนนหน้าเมืองซอยตรงข้ามเยื้องโรงเรียนที่ด่าแม่พระเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์6โมงเช้าถึงเที่ยงวันหยุดทุกวันพฤหัสบดีมื้อเช้าสุดคุ้มต้องที่หลงลี่ติ่มซำอร่อยจนต้องกลับมาซ้ำแน่
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
8: หลีกเลี่ยงอันตรายบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยตลอดเส้นทางไม่ว่าการเดินทางระยะใกล้หรือไกลก็ควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนเดินทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนและช่วยลดความสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น
9: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: M-Con Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 11:00 น. M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจรับหนึ่งในปืนของกลางหมิงเฉินซันเป็นของตำรวจนครบาลสังกัดบกน.2จริงกรณีพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีขยายผลกรณีชาวจีนรถคว่ำจนได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นบ้านของนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจนพบวัตถุระเบิดและปืนสงครามรวมทั้งระเบิดสังหารชนิดกับดักเป็นจำนวนมากและยังพบเสื้อเกราะกันกระสุนสภาพถูกติดตั้งระเบิดซีโฟและยังมีระเบิดถูกติดตั้งระบบพร้อมใช้งานคล้ายกับระเบิดพลีชีพจนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องอพยพชาวบ้านในละแวกดังกล่าวออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากหวั่นเกิดอันตรายมีรายงานภายหลังการจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนชุดสืบสวนบูรณาการระหว่างตำรวจภูธรภาค2กองบังคับการปราบปรามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการขยายผลเพิ่มเติมมีรายงานว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีความชื่นชอบเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษมีการสะสมอาวุธอาทิปืนและระเบิดอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าระเบิดดังกล่าวยังไม่สามารถใช้งานได้ส่วนจะมีแผนก่อเหตุหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างตรวจสอบส่วนกระสุนปืนจากการตรวจพบผลิตในประเทศไทยขณะที่อาวุธปืนกระบอกที่ตรวจยึดได้พบว่าเป็นอาวุธปืนของนายตำรวจยศดาบตำรวจสน.สายไหมซื้อผ่านโครงการสวัสดิการก่อนถูกนำไปจำนำเมื่อปี2554ให้สารวัตรในสน.เดียวกันก่อนจะย้ายไปประจำที่อื่นจนหลุดจำนำไปเป็นทอดที่3ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทอดสุดท้ายว่าไปอยู่ในมือของใครของผู้ต้องหาชาวจีนได้อย่างไรล่าสุดตำรวจสภ.นาจอมเทียนนำตัวนายหมิงเฉินซันออกจากห้องคุมขังมาทำการพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนควบคุมตัวฝากขังศาลจังหวัดพัทยาส่วนการควบคุมตัวไปฝากขังศาลจังหวัดพัทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบควบคุมตัวไปส่งศาลจังหวัดพัทยาหลายนายโดยมีรถตำรวจสภ.นาจอมเทียนนำหน้าและปิดท้ายนอกจากนั้นพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเดินทางไปยังสภ.นาจอมเทียนเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีและความคืบหน้าการขยายผลรัฐบาลชูระบบสุขภาพวันเฮลเฝ้าระวังภาวะดื้อยาทั้งระบบนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทาง

0: ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี 58-68 พบว่ามีอัตราการดื้อยากลุ่มคาบาพิเนมยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายมีอัตรายืดยาสูงกว่า170และยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญความเสี่ยงจะไม่มียาในการรักษาซึ่งเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะที่สามารถรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดร้อยละ 35-45 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อรุนแรงในอนาคตสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรลดกินการกินยาปฏิชีวนะและควรให้กินครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการดีขึ้นรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะมากินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
12: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
13: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

0: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: อันวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อาวุธสงครามเพียบแค้นสอบพบป่วยซึมเศร้าเคยฝึกร่วมทหาร BHQ ไม่พอพบปืนของกลางเป็นของตำรวจหลุดจำนำด้วยประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ประสบผลสำเร็จไทยฟิลิปปินส์ขยายความร่วมมือหลายด้านพร้อมร่วมกันผลักดันบทบาทอาเซียนอุตุเตือนอากาศแปรปรวนหลายจังหวัดฝนถล่มพายุกระหน่ำทำน้ำท่วมขังบ้านเรือนเสียหายทรัมป์มั่นใจคุมไวรัสฮันตาได้ขณะที่องค์การอนามัยโลกแถลงยอดผู้ป่วยและระดับความเสี่ยงบนเรือสำราญ MV Hondius ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงซึ่งจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยที่นำข่าวมารายงานความเคลื่อนไหวให้ได้ฟังกันนะคะเป็นประจำทุกวันเลยค่ะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงวันนี้เจอกันในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569อยู่กับคุณศาสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันค่ะข่าวแรกของวันนี้นะคะเรียกได้ว่าต้องติดตามกันต่อหลังเมื่อวานเนี่ยเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุธรรมดานะมีรถคว่ำเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีแต่ทำไปทำมาไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่ารถคันที่คว่ำนั้นซึ่งมีคนจีนนะคะเป็นคนขับไปพบอาวุธปืนแล้วก็พาไปขยายผลนะคะไปขยายผลที่บ้านหลังหนึ่งที่ชลบุรีนี่แหละค่ะไปพบโอ้โหหลากหลายอาวุธไม่ว่าจะเป็นปืนเป็นระเบิดนะคะเรียกได้ว่าเป็นคลังแสงย่อมๆเลยก็ว่าได้ก็เป็นการที่ขยายผลนำมาซึ่งวันนี้ประเด็นนี้เป็นข่าวใหญ่นะคะเพราะว่าตำรวจได้ขยายผลจากคดีรถคว่ำที่ชาวจีนซึ่งจากตอนนั้นพบระเบิดอาวุธปืนเป็นจำนวนมากเจ้าตัวเนี่ยอ้างบอกว่านำมาจากระยองเตรียมนำไปทำร้ายตัวเองแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะคะจากกรณีที่ช่วงเย็นวานนี้ช่วง 18:00 น.ตำรวจสืบสวนจังหวัดชลบุรีตม.ชลบุรีสภ.นาจอมเทียนสภ.ห้วยใหญ่ค่ะนำกำลังไปตรวจค้นบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่หมู่2ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากได้รับแจ้งจากสภ.นาจอมเทียนนะคะว่ามีอุบัติเหตุรถเก๋งคว่ำที่บริเวณถนนเรียบทางรถไฟสายเก่าเขตนาจอมเทียนมีชาวต่างชาติเป็นคนขับรถตรวจสอบบัตรทราบชื่อนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีถือพาสปอร์ตจีนมีบัตรประจำตัวสีชมพูด้วยมีผู้หญิงมาด้วยกันอีก1คนสัญชาติไต้หวันจากการไปตรวจค้นในรถพบอาวุธปืนสงครามก็เลยทำการสอบสวนนำตัวไปตรวจสอบไปตรวจค้นที่บ้านพักโดยการเข้าตรวจค้นพบอาวุธสงคราม

0: ตามจำนวนมากมีของกลางที่ตรวจยึดได้นะคะก็ประกอบด้วยอาวุธปืนสั้นยี่ห้อ Glock 26จำนวน1กระบอกซองกระสุนปืน Glock 26 2อันกระสุนขนาด9มม10นัดซองกระสุนปืน M16 1ซองกระสุนปืน 5.56 มม28นัดซองพก1อันส่วนของกลางที่เจอนะคะจากการไปขยายผลตรวจบ้านพักไปเจอปืนเล็กยาว M16 2กระบอกซองกระสุนปืน M16 9อันกระสุนปืน 5.56 มมจำนวน763นัดดินระเบิด C4 1กล่องน้ำหนัก 2,486.4 กรัมมีดินระเบิด C4 อีก2แท่งนะคะน้ำหนัก 1,173 กรัมยังมีกับดักระเบิดสังหารบุคคลด้วยนะคะเป็นกับดักระเบิดสังหารบุคคลรัสเซีย4ลูกด้วยกันระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้างนะคะ4ลูกแล้วก็ในส่วนของระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้างมีหลายแบบเลยนะคะมีทั้ง BAK75M6 นะคะซึ่งมีเชื้อปะทุไฟฟ้าด้วยอีก7ดอกเรือนชนวนระเบิดกับดักระเบิด3เรือนนะคะมีเซฟตี้พิมพ์ปืนจำนวน2ชิ้นชุดรีโมทภาครับส่ง2อันเสื้อเกราะกันกระสุน3ตัวหน้ากากกันแก๊สพิษ2อันมีไส้กรองหน้ากากกันแก๊สพิษอีก6อันน้ำมันเบนซินถังละ20ลิตร4ถังนะคะเรียกได้ว่าเป็นคลังแสงย่อมๆเลยก็ว่าได้หลังจากที่ตำรวจเข้าตรวจคนบ้านพักก็มีการกันพื้นที่รอบๆ บ้านหลังดังกล่าว100เมตรส่งหน่วย EOD เข้าไปทำการเก็บกู้ระเบิดเบื้องต้นจากการสอบสวนนายหมิงเฉินนะคะหมิงเฉินซันเนี่ยบอกว่าเดิมมีอาชีพเปิดร้านขายสุราอยู่ที่กัมพูชาแล้วก็ย้ายมาอยู่เมืองไทยหลังจากมีปัญหาชายแดนส่วนอาวุธสงครามที่พบภายในบ้านค่ะซื้อมาจากบุคคลที่รู้จักผ่านโซเชียลในกลุ่มไลน์ลับเมื่อ 3-4 ปีก่อนมีการนัดรับกันในพื้นที่จังหวัดระยองส่วนระเบิด C4 ประกอบติดกับเสื้อเกราะเตรียมไว้ก่อเหตุฆ่าตัวตายนะคะทั้งนี้ค่ะคนดังกล่าวชายคนดังกล่าวนะคะยังพบว่ามีพาสปอร์ตทั้งจีนกัมพูชามีบัตรประจำตัวสัญชาติไทยบัตรสีชมพูนะคะทั้งนี้ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีค่ะพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศก็ไปยังบ้านที่พบอาวุธสงครามมีการกำชับเจ้าหน้าที่นะคะให้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดนะคะแล้วก็ประสานตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาทำการเก็บหลักฐานค่ะทั้งนี้นะคะก็มีการนำตัวไปพิมพ์ลายนิ้วมือควบคุมไปฝากขังศาลจังหวัดพัทยาแจ้งข้อกล่าวหาค่ะซึ่งในการสืบสวนทางผบ.ตร.ก็กำชับนะคะว่าในเรื่องของการทำประวัติผู้ต้องหาการเดินทางเข้าออกประเทศรวมไปถึงอาวุธปืนที่ได้มาอย่างไรวิธีใดวัตถุประสงค์ครอบครองเพื่ออะไรตรงนี้ก็ย้ำชัดให้ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและให้รอบครอบค่ะ
1: ขณะที่ตำรวจก็เปิดเผยนะคะว่าหนึ่งในปืนของกลางที่หมิงเฉินซันอยู่ในมือของหมิงเฉินซันนะคะเป็นของตำรวจนครบาลสังกัดบก.น.2จริงยืนยันว่าเป็นปืนสวัสดิการจำนำให้เพื่อนตำรวจหลายทอดค่ะโดยมีรายงานนะคะว่าผู้ต้องหาเนี่ยก็คือนายหมิงเฉินซันเนี่ยมีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและมีความชอบเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษจึงมีการสะสมอาวุธปืนและระเบิดอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบก็พบว่าระเบิดดังกล่าวยังไม่สามารถใช้งานได้ส่วนจะมีแผนก่อเหตุหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ส่วนกระสุนปืนจากการตรวจสอบก็พบว่าผลิตในประเทศไทยขณะที่อาวุธปืนบางกระบอกที่ตรวจยึดได้ก็พบว่าเป็นอาวุธปืนของนายตำรวจยศดาบตำรวจสน.สายไหมที่ซื้อผ่านโครงการสวัสดิการก่อนจะถูกนำไปจำนำเมื่อปี2554ให้สารวัตรในสน.เดียวก่อนจะย้ายไปประจำที่อื่นจนหลุดจำนำไปเป็นท่อที่3ในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบท่อสุดท้ายว่าไปอยู่ในมือของผู้ต้องหาชาวจีนได้อย่างไรทางนี้ก็มีรายงานอีกนะคะว่าปัจจุบันนายตำรวจคนที่เป็นเจ้าของปืนคนแรกนั้นขณะนี้เป็นนายร้อยยศร้อยตำรวจตรีแล้วค่ะ
0: ค่ะอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเป็นเหตุการณ์หญิงคลั่งพกมีดไปป่วนสนามบินแม่ฟ้าหลวงเพิ่งเกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วงเช้าเหตุระทึกที่เกิดขึ้นนี้มีหญิงชาติพันธุ์ค่ะคุ้มคลั่งพกมีดเดินวนเวียนอยู่ที่บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายส่งเสียงโวยวายสร้างความแตกตื่นให้กับนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากก่อนเข้าควบคุมตัวได้อย่างปลอดภัยจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะ ก็ดูว่าจะเป็นคนที่คล้ายกับคนเสียสติไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนทราบเพียงว่าเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายเจ้าหน้าที่จึงประสานกู้ภัยและทีมแพทย์นำตัวส่งรักษาอาการทางจิตพร้อมประสานญาติให้มารับตัวไปดูแลต่อเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็ดูแลเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงหลังจากเกิดเหตุก็มีการคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สนามบินอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงหน้ามีภารกิจนายกรัฐมนตรีจากการเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์นะคะก็มีความสำเร็จนะคะในหลายด้านด้วยกันเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะเมื่อช่วงเวลา 9 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์ซึ่งก็เร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงณห้องจัดเลี้ยงโรงแรมแชงกรีล่ามักตันเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์โรมูอันเดสมาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะคะในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48โดยภายหลังเสร็จสิ้นค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปสาระสำคัญของการหารือนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฟิลิปปินส์ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้อย่างดียิ่งการประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นและเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมโดยการหารือร่วมกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายในการแสวงหาแนวทางความร่วมมือที่นำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมบทบาทของฟิลิปปินส์ในการริเริ่มจัดการประชุม3ฝ่ายซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้หารือกันอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์จนนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันในหลายประเด็นสำคัญโดยฝ่ายฟิลิปปินส์มีบทบาทอย่างยิ่งในการส่งเสริมบรรยากาศแห่งความร่วมมือและความไว้วางใจผลการหารือครั้งนี้ถือเป็นที่น่าพอใจและนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพสันติภาพและความร่วมมืออันสร้างสรรค์ในภูมิภาคซึ่งทุกฝ่ายต่างก็ยินดีที่ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือในเรื่องความร่วมมือระหว่างกันในหลายด้านทั้งความมั่นคงทางอาหารการค้าการลงทุนและพลังงานเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคค่ะ
0: ค่ะซึ่งในการเยือนของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครั้งนี้นะคะที่ไปประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ค่ะก็มีหลายประเด็นในเรื่องของการขยายความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของเกษตรอัจฉริยะเกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรมฮาลาลแล้วก็มีการเสนอทำความตกลงการค้าข้าวหรือฟื้นการประชุมฟิลิปปินส์ไทยแลนด์เอเนอร์จีฟอรัมเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแล้วก็ผลักดันการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเป็นวาระสำคัญด้วยนะคะทีนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนก็ยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่รวมไปถึงแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ได้โทรศัพท์แล้วก็มีสารแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและยังเชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมด้วยนะคะ ในประเด็นเรื่องของการหารือกันแล้วก็มีการขยายความร่วมมือกันหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงทางอาหารไทยก็พร้อมส่งเสริมการส่งออกข้าวสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์แล้วก็เสนอจัดทำความตกลงการค้าข้าวช่วยความมั่นคงอุปทานข้าวให้แก่ฟิลิปปินส์ในระยะยาวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรอัจฉริยะเกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรมฮาลาลด้านการค้าการลงทุนที่ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อการ

0: จัดประชุม Joint Trade Committee ระดับรัฐมนตรีพาณิชย์ที่จะจัดขึ้นฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกปีนี้เชื่อว่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันด้านความมั่นคงพลังงานนายกก็เสนอให้รื้อฟื้นประชุม Philippine Thailand Energy Forum ซึ่งไทยเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในปี58นะคะอยากจะให้กลับมาหารือในเรื่องของกรอบความตกลงความมั่นคงทางปิโตรเลียมอาเซียนและโครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซอาเซียนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีย้ำเรื่องของการให้ความสำคัญต่อแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยโดยเฉพาะภาคการศึกษาภาคบริการยืนยันว่าไทยจะดูแลสวัสดิภาพและการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อแรงงานฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะเดินทางออกจากเมืองเซบูเวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็จะมีกำหนดถึงไทยค่ะที่ท่าอากาศยานฐาน2กองบิน6ในช่วง 20:10 น.ของวันนี้ค่ะ
1: รัฐบาลดัน DLT และ TMS ยกระดับโลจิสติกดิจิทัลลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพแข่งขันพร้อมกับเตรียมแผนรถเก่าแลกใหม่หนุนผู้ประกอบการใช้ EV ค่ะนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับระบบขนส่งทางถนนและโลจิสติกไทยตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งให้ทันสมัยสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคโลจิสติกไทยและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนหนึ่งในโครงการสำคัญก็คือการพัฒนาระบบ DLTTMS หรือว่า Transport Management System ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนนช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการขนส่งลดต้นทุนและยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งนี้ภาครัฐก็เตรียมปรับสูตรคำนวณอัตราค่าขนส่งและค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงควบคู่กับการแก้ปัญหารถตีเที่ยวเปล่าผ่านการใช้ข้อมูลบริหารจัดการการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการค่ะนอกจากนี้ในระยะต่อไปรัฐบาลก็ยังเตรียมเสนอโครงการรถเก่าแลกใหม่สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษจากภาคขนส่งควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกซึ่งปัจจุบันมีผู้รับการรับรองแล้ว462รายครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คันค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาดูความคืบหน้าเหยื่ออาจารย์อมแก้กรรมนะคะซึ่งข่าวนี้ก็มีมาสัก 2-3 วันแล้วแต่มีการตามกันต่อเนื่องจากมีเหยื่อมาร้องทุกข์เพิ่มเติมค่ะโดยวันนี้มีผู้เสียหายอาจารย์อมแก้กรรมโผล่เพิ่มนะคะผู้เสียหายวัย18ปีเท่านั้นเองค่ะมาร้องที่สายไหมต้องรอดโดยมีการแฉว่าถูกอาจารย์แก้กรรมเรียกเข้าห้องพูดจาลวนลามก่อนจับอวัยวะเพศแล้วก็หลังจากที่เป็นข่าวดังนะคะทางแม่ของผู้เสียหายก็เลยมาที่เพจสายไหมต้องรอดมาขอความช่วยเหลือเพราะว่าเหตุเกิดกับลูกชายในลักษณะเดียวกันกับผู้เสียหายคนอื่นๆนะคะโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี68ขณะเดินทางไปทำธุระที่ภาคเหนือกับพ่อแล้วก็แม่เสร็จจากธุระค่ะแม่เห็นว่าอาจารย์คนดังกล่าวมีชื่อเสียงในโซเชียลก็เลยอยากจะแวะไปปรึกษาอาการปวดหลังนะคะแต่หลังจากอาจารย์พูดคุยอาการของแม่เพียงเล็กน้อยอาจารย์ กลับให้ความสนใจกับตัวลูกชายค่ะก่อนจะเรียกลูกชายไปนั่งใกล้ๆแล้วมีการพูดจาเชิงลวนลามข้างหูจนเวลาผ่านไปถึงช่วงเที่ยงอาจารย์ก็ให้พ่อแม่ออกไปทานอาหารด้านนอกนะคะแต่ให้ตนนั้นกินข้าวอยู่กับอาจารย์เพียง2คนจนกระทั่งหลังกินข้าวเสร็จนะคะอาจารย์ได้พาตนเข้าไปในห้องกอดโดยให้นั่งสมาธิ5นาทีจากนั้นก็เริ่มพูดจาลามกอนาจารเกี่ยวกับสัตว์นะคะก็พูดถึงเรื่องสุนัขตัวนี้น่ารักไหมมีท่าไหนอะไรยังไงก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่น้องคนนี้เขาพยายามจะอธิบายให้ฟังว่ามีการลวนลามอย่างไรทั้งนี้ผู้เสียหายระบุว่าระหว่างที่อยู่ภายในห้องเนี่ยอาจารย์ยึดโทรศัพท์มือถือไปด้วยทำให้ไม่สามารถติดต่อใครได้หรือว่าบันทึกหลักฐานได้นะคะอีกทั้งยังมีการพูดจาแทะโลมนะคะแล้วก็ให้น้องเนี่ยถกกางเกงขึ้นย้ำว่าโดยให้มีการที่บอกให้น้องเนี่ยไปทำพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะเกี่ยวกับลักษณะทางเพศซึ่งน้องเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดใจนะคะกับสิ่งที่อาจารย์ได้พูดแล้วก็ทำซึ่งตนอยู่ในห้องดังกล่าวเป็นเวลานานหลายชั่วโมงก่อนจะได้ออกมาในช่วงเย็นก็มีความอึดอัดใจเป็นอย่างมากทั้งนี้ตอนอยู่ในห้องอาจารย์คนดังกล่าวนะคะบอกว่าตัวน้องเนี่ยชะตาขาดเป็นเคสเร่งด่วนเลยจะต้องมีการกระทำตามที่อาจารย์บอกมานะคะซึ่งสิ่งที่อาจารย์บอกนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าทำเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่ด้วยความที่น้องมีความกลัวนะคะเนี่ยแหละค่ะก็เหตุการณ์ก็เลยเกิดขึ้นในส่วนแม่ผู้เสียหายบอกว่าหลังจากเดินทางกลับลูกชายก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังยอมรับว่ารู้สึกผิดและที่พาลูกชายไปพบอาจารย์คนดังกล่าวหมดศรัทธาทันทีที่ผ่านมาไม่กล้าแจ้งความเพราะไม่มีหลักฐานอีกทั้งวันเกิดเหตุพบว่ามีลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์หลายคนเป็นข้าราชการมียศมีตำแหน่งก็เลยเกิดความหวาดกลัวค่ะแต่ภายหลังพบข้อมูลโซเชียลว่ามีผู้เสียหายอีกหลายคนอ้างว่าเจอพฤติกรรมเดียวกันก็วันนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่เข้ามาร้องทุกข์กับเพจสายใหม่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: 12:21 นะคะติดตามข่าวกันต่อค่ะหลายจังหวัดก็เกิดฝนถล่มพายุกระหน่ำทำให้น้ำท่วมขังและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายค่ะโดยที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงก็อาจจะทำให้เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังหลายจังหวัดช่วง 8-10 พฤษภาคมนี้จึงสั่งเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและพื้นที่ที่มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานส่วนสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยก็ให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดค่ะทางด้านของภาคอีสานนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาก็สภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลกุดน้อยอำเภอสีคิ้วรถที่สัญจรตามเส้นทางต่างๆต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังและเปิดไฟหน้ารถตลอดเวลาค่ะประกอบกับมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรทำให้รถที่สัญจรต้องชะลอความเร็วเคลื่อนตัวได้ช้าบางพื้นที่มีน้ำท่วมทางเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเตือนให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและลดความเร็วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุส่วนที่จังหวัดนครพนมค่ะเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองส่งผลเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงนานกว่า1ชั่วโมงนะคะก็พบว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลังคาถูกพายุพัดพังกว่า20หลังคาเรือนนอกจากนี้ก็ยังมีเสาไฟฟ้าต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นหลายจุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเร่งฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนตัดต้นไม้ที่หักโค่นออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะซึ่งทางด้านของจังหวัดก็พร้อมสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายค่ะ
1: มีเหตุยิงหนุ่มส่งพัสดุนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คลองหลวงปทุมธานีค่ะตำรวจสภ.คลองหลวงและตำรวจพิสูจน์หลักฐานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งปากซอยสุขสมบูรณ์หมู่9ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพบกองเลือดกระจายเป็นจำนวนมากมีปลอกกระสุนปืนด้วยนะคะมีคนเจ็บที่ชื่อนายอนุรักษ์หรืออามีนอายุ24ปีบาดเจ็บถูกยิงด้วยอาวุธปืน9มม.กระสุนเข้าหน้าท้อง2นัดไหล่ซ้าย1นัดขาซ้าย1นัดรวม3นัดถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลสอบปากคำแฟนสาวคนเจ็บให้ข้อมูลว่าแฟนหนุ่มทำงานขับรถส่งพัสดุก่อนเกิดเหตุเจมส์แล้วก็เต้โทรศัพท์มาชวนแฟนหนุ่มของตัวเองเนี่ยไปจังหวัดน้องคายแต่ไม่รู้ว่าไปทำธุระอะไรก่อนจะเกิดการทะเลาะกันทางโทรศัพท์จากนั้นไม่นานค่ะเจ

0: เจมส์และเต้ขับรถ SUV สีขาวมาจอดหน้าบ้านเมื่อตัวและแฟนหนุ่มเดินออกจากบ้านเต้เนี่ยไปเปิดประตูด้านหลังฝั่งซ้ายลงมาคนเดียวแล้วบอกให้แฟนตนขึ้นรถแต่แฟนตนไม่ยอมไปก็เลยเกิดการโต้เถียงกันโดยเต้พยายามฉุดกระชากลากตัวแฟนของตนขึ้นรถไปนะคะแต่แฟนตนก็ถอยหลังหนีเข้าบ้านเต้ก็เลยชักปืนออกมายิงใส่แฟนของตน 3-4 นัดก่อนขับรถหลบหนีไปตรงนี้นะคะค่ะสำหรับแฟนตนเนี่ยไม่ก็มีอาชีพเป็นคนที่ขับรถส่งของพัสดุนะคะเบื้องต้นตำรวจสภ.คลองหลวงก็คาดนะคะว่าคนเจ็บและผู้ก่อเหตุ2คนเป็นเพื่อนกันค่ะปมเหตุยังไม่ชัดเจนว่าเกิดความขัดแย้งเรื่องใดและผู้ก่อเหตุมาชวนคนเจ็บไปจังหวัดหนองคายไปทำอะไรตรงนี้แหละจะต้องเร่งสืบสวนขยายผลและจะต้องเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุค่ะ
1: รัฐบาลชูระบบสุขภาพวันเฮลท์นะคะเฝ้าระวังภาวะดื้อยาทั้งระบบนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่ามีอัตราการดื้อยากลุ่มคาร์บาพิแนมหรือว่ายาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายมีอัตราดื้อยาสูงกว่าร้อยละ70และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาซึ่งเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะที่สามารถรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดร้อยละ35ถึง45ซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อรุนแรงในอนาคตสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดค่ะแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดค่ะ
0: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมั่นใจว่าจะสามารถคุมสถานการณ์ไวรัสฮันตาได้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสฮันตาดูเหมือนจะอยู่ภายใต้การควบคุมที่ดีมากไวรัสตัวนี้เป็นที่รู้จักกันดีทีเดียวมีมานานแล้วและไม่ได้ติดต่อง่ายเหมือนโควิดแต่ก็จะต้องรอดูกันต่อไปและกำลังศึกษาอย่างใกล้ชิดพวกเรามีคนเก่งมากที่คอยเฝ้าสังเกตการเรื่องนี้มาตลอดขณะที่องค์การอนามัยโลกนะคะหรือว่า WHO เปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดเชื่อมโยงกับเรือสำราญ MV Hondius ว่าขณะนี้มีผู้คนล้มป่วยทั้งหมด8คนแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่ยืนยัน6คนและเข้าข่ายสงสัยติดเชื้ออีก2คนจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้ว3คนไวรัสฮันตาระบาดครั้งแรกบนเรือสำราญ MV Hondius เมื่อวันที่2พฤษภาคมขณะที่มีคนอยู่บนเรือประมาณ150คนทั้งนี้นะคะมีผู้ที่เดินทางออกจากเรือไปก่อนหน้านี้34คน WHO ยืนยันว่าไวรัสฮันตาที่ระบาดบนเรือเป็นสายพันธุ์ Andes ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวที่สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้โดยมักเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลานานกับผู้ป่วยที่เริ่มแสดงอาการพร้อมประเมินว่าความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้างอยู่ในระดับต่ำขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกแถลงผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนบนเรือสำราญ MV Hondius จะต้องเข้ารับการรักษาการคัดกรองทางการแพทย์ทันทีที่เรือไปถึงหมู่เกาะคานารีของสเปนเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสฮันตาโดยจะมีทีมแพทย์และนักระบาดวิทยาเข้าประเมินอาการทุกคนบนเรือรวมถึงตรวจสอบประวัติการสัมผัสใกล้ชิดเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดก่อนอนุญาตให้ขึ้นฝั่งขณะที่ชาวสเปนที่อยู่บนเรือ14คนถูกส่งไปกักตัวที่กรุงมาดริดแล้วค่ะด้านกลุ่มคนงานท่าเรือในเมืองเตเนริเฟเกาะใหญ่สุดและมีประชากรมากสุดของแคว้นคานารีในมหาสมุทรแอตแลนติกของสเปนออกมาประท้วงต่อต้านการมาถึงของเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งมุ่งหน้าจากประเทศหมู่เกาะเคฟเบิร์ดมายังหมู่เกาะคานารีคาดว่าจะเดินทางไปถึงช่วงเที่ยงวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นผู้ประท้วงบางส่วนกลัวว่าเชื้อนี้จะแพร่ระบาดบนเกาะขณะที่บางส่วนกังวลการมาถึงของเรือดังกล่าวจะทำให้พื้นที่การทำงานท่าเรือนั้นถูกปิดกั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรือลำดังกล่าวก็ไปถึงเกาะแต่เนเรเฟไม่ได้เทียบท่าเรือโดยตรงแต่จะใช้วิธีท่อสมอบริเวณใกล้เคียงและใช้เรือลำเล็กทยอยรับคนจากเรือมาขึ้นฝั่งแทนซึ่งก็เป็นไปตามคำขอของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อให้ความสบายใจของคนในท้องที่โดยรัฐบาลสเปนนะคะย้ำจริงๆแล้วการให้เรือเทียบท่าไม่ได้มีความเสี่ยงต่อสาธารณสุขแต่ก็ยอมปรับแผนตามคำขอของท้องถิ่นทั้งองค์การอนามัยโลกนะคะก็ยืนยันว่าความเสี่ยงต่อสาธารณะนั้นยังอยู่ในระดับต่ำ

0: ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมท่าเรือของเรือกรานาดียาบนเกาะเตเนริเฟแคว้นคานารีได้เริ่มเตรียมพื้นที่รองรับเรือสำราญ MV Ondius ลำนี้แล้วค่ะ
1: ทรัมป์ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่ารัสเซียและยูเครนได้ตกลงหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา3วันตั้งแต่9ถึง11พฤษภาคมเพื่อความสงบในช่วงรัสเซียจัดงานวันแห่งชัยชนะพร้อมทั้งตกลงแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนนายทรัมป์บอกว่าเขาอยากจะให้ระยะเวลาหยุดยิงยาวนานกว่านี้ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากทางรัฐบาลรัสเซียและรัฐบาลยูเครนต่างเคยกล่าวหากันว่าละเมิดการหยุดยิงที่แต่ละฝ่ายประกาศขึ้นเองก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุผ่านแพลตฟอร์ม True Social ว่าการพักรบครั้งนี้จะรวมถึงการระงับปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดและหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดสงครามที่ยืดเยื้อและสูญเสียมานานกว่า4ปีพร้อมย้ำว่าการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทุกวันค่ะ
0: หมดเวลาครบทุกประเด็นแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้คุณศาสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: กข่าวเยาวรุ่น
1: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
2: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกข่าวเยาวรุ่นค่ะวันนี้พบกันนะคะกับวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569ช่วงเวลาดีๆแบบนี้เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะสัปดาห์นี้ค่ะอสมทสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายอยู่กับดีเจกระเพรานะคะหรือว่าพี่กระเพราของน้องๆค่ะวันนี้นะคะบอกข่าวเยาวรุ่นมีเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งวันนี้ขนมาเป็นทีมเลยค่ะ11คนค่ะนะคะรวมถึงคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะคะทีมฟุตบอลนั่นเองน้องๆจากโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีน้องๆทั้ง11คนเป็นเด็กในโรงเรียนเดียวกันและที่สำคัญเป็นเด็กเวียงสะทุกคนค่ะเป็นลูกหลานของพี่น้องชาวเวียงสะเพราะฉะนั้นขอกำลังใจให้กับน้องๆกันเยอะๆนะคะสำหรับเทปรายการนี้น้องๆได้ไปคว้ารางวัลชนะเลิศค่ะในรายการเมืองตรังยูไนเต็ดฟุตบอลชาเลนจ์รุ่นอายุ10ปีมาครอบครองค่ะทีเด็ดของน้องๆคือไปจากโรงเรียนที่แทบจะไม่มีใครรู้จักนะคะแต่สามารถไปฟาดแข้งค่ะเอาชนะนะคะทีมใหญ่ๆทีมดังๆได้แบบราบคาบเลยค่ะจนน้องๆสามารถคว้าแชมป์มาฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีได้สำเร็จนะคะเรื่องราวของน้องๆจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปฟังการสัมภาษณ์ของน้องๆกันเลยค่ะ
2: บอกข่าวเยาวรุ่น
3: วันนี้คุณครูผู้ฝึกสอนนะคะคุณครูกิตติพงษ์ไหมแก้วหรือว่าครูคุณครูป๋องนะคะครูป๋องสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ค่ะรวมถึงประธานผู้ปกครองอีก2ท่านนะคะคุณประมวลทรงลักษณ์สวัสดีค่ะ
5: คร
3: ับ
5: สวัสดีครับ
3: ค่ะแล้วก็คุณอุรุพงษ์คาเชนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านด้วยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีในการพาน้องๆมาได้ทั้ง11คนเลยเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวช่วงของปิดเทอมกันด้วยนะคะร่วมกันสนับสนุนค่ะเปิดโอกาสให้กับน้องๆนะคะได้มีโอกาสมาให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามอสมทได้ร่วมชื่นชมยินดีและให้กำลังใจในการแข่งขันฟุตบอลในแมตช์ต่อๆไปด้วยนะคะขอถามคุณครูป๋องก่อนเลยค่ะเป็นไงคะสำหรับน้องๆทั้ง11คนที่ปั้นมากับมือเนี่ยมีความภาคภูมิใจแค่ไหนคะคุณครูคะ
4: ครับก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจครับ
3: ค่ะ
4: นะเพราะว่าเด็กสามารถที่จะทำได้เกินเป้าครับที่เราได้วางไว้ครับ
3: ค่ะทำได้เกินเป้านะคะเรียกได้ว่าน้องๆเนี่ยผ่านมาหลายสนามมากๆใช่ไหมคะคุณครูก่อน

0: านี้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วก็ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายแต่รายการแข่งขันที่เราจะพูดถึงหลังจากนี้เนี่ยถือว่าเป็นแมตช์สำคัญแล้วก็เป็นรายการใหญ่ที่น้องๆไปคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้สำเร็จถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคณะครูผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะคุณครูคะก่อนที่เราจะลงลึกไปถึงเรื่องของทีมฟุตบอลเนี่ยให้คุณครูได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217ได้พูดถึงโรงเรียนสักนิดนึงค่ะว่าเป็นโรงเรียนลักษณะแบบไหนยังไงคะเชิญค่ะ
1: ครับก็โรงเรียนหัวสะพานนะครับมิตรภาพ217นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเวียงสะนะครับอำเภอเวียงสะนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีนักเรียนทั้งหมด1,200 กว่าคนครับนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับมีตั้งแต่ชั้นอนุบาล นะครับจนถึงชั้นป .6 ครับผม
0: ค่ะจนถึงประถม6เหรอคะ
1: ครับประถม6ครับ
0: ค่ะ
1: โดยมีท่านผู้บริหารนะครับ3ท่านนะครับมีท่านผู้บริหารชื่อนายเจริญหนูปลื้มครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็รองมุนดีบัวชุมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็รองกุลวิทย์ตันตะโคครับ
0: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะคะ
1: ค
0: ในพื้นที่อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอ่ะแล้วทีมฟุตบอลเนี่ยคุณครูได้สร้างทีมมาระยะเวลานานแค่ไหนแล้วคะ
1: ก็ประมาณ10ปีครับ10ปีครับเริ่มสร้าง10ปีครับ
0: 10ปีแล้ว
1: ครับผม
0: นะคะ10ปีแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วจำได้ไหมคะเนี่ย
1: รุ่นนี้เป็นรุ่นที่9ครับ
0: รุ่นที่9แล้วโอ้รุ่นที่9สร้างมา10ปีนี่เหมือนกับว่าทุกปีจะมีแบบน้องๆทีมใหม่เข้ามาทุกปีเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับจะมีตั้งแต่เด็กป.1ครับมีหลายรุ่นครับร
0: ุ่
1: น
0: มีหลายรุ่น
1: ครับตั้งแต่7ถึง12ปีครับ
0: ค่ะแต่ว่ารุ่นที่มาวันนี้ก็คือเป็นรุ่นอายุ10ปี
1: ครับ10ปีครับ
0: ค่ะเป็นน้องๆป
1: .3 ป.4
0: ป.3 ป.4 นะคะรุ่น10ปีค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะแล้วแต่ละรุ่นเนี่ยก็คือคุณครูก็จะพาไปแข่งขันตามรายการต่างๆแบบนี้อยู่แล้วใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่มีความชื่นชอบในเรื่องของการแข่งขันกีฬาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตมากันที่ทางประธานผู้ปกครองกันบ้างนะคะทางด้านคุณประมวลนะคะทำไมถึงได้มาเป็นประธานผู้ปกครองของทีมฟุตบอลชุดนี้คะ
2: มันเป็นความร่วมมือของผู้ปกครองทุกคนนะครับที่ได้ขอมีการคัดเลือกให้มาเป็นตัวแทนของนักกีฬาครับ
0: ค่ะอ๋อก็คือ เรามีผู้ปกครองหลายๆท่านแล้วก็มีการคัดเลือกนะภารกิจหรือว่าหน้าที่หลักๆเลยของประธานผู้ปกครองเนี่ยช่วยในเรื่องของอะไรบ้างคะ
2: คือเราช่วยจัด การแข่งขันนะครับเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ปกครองกับโค้ชนะครับอาจารย์กิติพงษ์เนี่ยครับ
0: ค่ะอ๋อก็คือมีอะไรก็คือจะช่วยกันนะคะ
2: ครับ
0: แล้วก็พาน้องๆไปแข่งอะไรผู้ปกครองก็ตามไปด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับมันเป็นความร่วมมือของผู้ปกครองทุกคนด้วยครับที่ไปการแข่งขันแต่ละครั้งครับ
0: ค่ะน่าชื่นชมจริงๆนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะสำหรับคุณพ่อทั้งสองท่านเนี่ยค่ะที่ได้เห็นทั้งลูกของเรานะคะลูกของหลายๆท่านเนี่ยค่ะลูกหลานของเราได้ประสบความสำเร็จจนมาถึงได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้เนี่ยค่ะ
2: ก็ดีใจครับดีใจกับทุกคนผู้ปกครองครับเพราะทุกคนร่วมมือกันไปหลับไปนอนอยู่ที่จังหวัดตรังครับ
0: ค่ะไปแข่งขันที่จังหวัดตรังนะคะรายการนี้ค่ะคุณผู้ฟัง
2: ของภาคใต้ครับ
0: ค่ะนะคะเรียกได้ว่านักกีฬาเหนื่อยแค่ไหนผู้ปกครองก็เหนื่อยไม่แพ้กันนะคะเพราะช่วยกันอย่างเต็มที่เลยเพื่อผลักดันให้ลูกหลานของเรานะคะได้ประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้ค่ะย้อนกลับมาที่คุณอุรุพงษ์ใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับ ค่ะคุณอุรุพงษ์ก็มีหน้าที่หลักๆก็คือประสานงานเช่นเดียวกัน
3: ใช่ก็จะประสานงานครับประสานงาน
0: ค่ะ
3: บางทีอาจจะงบประมาณหรือว่าอุปกรณ์อะไรที่ว่าทางคุณครูเนี่ยเขาขาดเหลือเนี่ยครับ
0: ค่ะ
3: ก็จะปรึกษาหารือกันแล้วก็จะได้ประสานไปยังหน่วยงานหรือว่าตรงภาคเอกชนหรือว่าพวกผู้นำท้องที่แล้วเนี้ยที่จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือทางทีมฟุตบอลได้ครับ
0: ค่ะพอพูดถึงเรื่องของงบประมาณนะคะถามทางครูป๋องสักนิดนึงค่ะทีมฟุตบอลเนี่ยแล้วก็มีหลายรุ่นมากและแต่ละรุ่นเนี่ยก็11คนแล้วก็จำนวนเยอะจริงๆค่าใช้จ่ายเนี่ยมันกับผมมองว่ามันเยอะมากๆนะคะในการแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยขออนุญาตสอบถามทางคุณครูนิดนึงนะว่างบประมาณสนับสนุนตรงนี้เป็นทางโรงเรียนมาร่วมกับผู้ปกครองหรือว่ามีหน่วยงานอะไรเข้ามาดูแลช่วยเหลือแบบหลักๆบ้างคะ
1: ครับในส่วนของเวลาไปแข่งขันนะครับจะมีค่าสมัครนะครับก็จะแบ่งผู้ปกครองมีส่วนร่วมนะครับในเรื่องของค่าสมัครและก็โรงเรียนด้วยครับช่วยคนละครึ่งทางเหมือนกันครับ
0: เข้าโครงการ

0: คนละครึ่ง
1: ครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระหนักแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับ
0: ค่ะ
1: แต่ก็ได้ใช้ประมาณในเวลานานครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆก็ได้จากหน่วยงานต่างๆเช่นฟุตบอลนี่ครับเข้ามาช่วยเหลือ
0: ค่ะแล้วก็คือเข้ามาสนับสนุนนะคะส่วนหนึ่งก็ถ้าหากว่าขาดเหลืออะไรก็อาจจะไปขอสนับสนุนนะคะก็มีหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนมานะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะล่าสุดก็เขาก็เห็นมาคณะครูได้พาน้องๆไปเข้าพบนะคะโดยรับขวัญและกำลังใจจากทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านโสภากาญจนะด้วย
1: ใช่ครับท่านก็มอบอุปกรณ์กีฬามาให้ครับ
0: อ๋อเป็นลูกฟุตบอลเหรอคะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วเวลาเดินทางไปแข่งขันเนี่ยเดินทางไปกับรถอะไรยังไงคะ
1: ก็ผู้ปกครองครับรถผู้ปกครองครับผม
0: รถผู้ปกครองหมายถึงว่าผู้ปกครองก็ต่างพาบุตรหลานไปกันเอง
1: ครับผม
0: ค่ะต่างคนต่างไปอย่างนี้เหรอคะ
1: ครับไปพร้อมกันครับแต่ว่า
0: อ๋อไปเอาไปพร้อมกันนะคะรถโรงเรียนมีไหมคะรถโรงเรียน
1: ไม่มีครับ
0: ยังไม่มีนะคะโอ้ฟังอย่างนี้แล้วเราย้อนกลับไปแล้วนึกถึงทีมฟุตบอลอะไรนะ
1: หมอนทอง
0: นะคะหมอนทองเพราะว่าน้องๆใส่ชุดสีเขียวเนี่ยทำให้พี่กระเพรานึกถึงทีมหมอนทองเลยน่าจะเป็นไอดอลของหลายๆคนเลยทีเดียวคุณครูคะถ้าหากว่ามีคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะคะอยู่หลายพื้นที่มากๆถ้าหากว่ามีหน่วยงานไหนสนใจนะคะอยากจะร่วมสนับสนุนเนี่ยตอนนี้ก็ขออนุญาตถามแทนทุกท่านเลยว่าทางโรงเรียนต้องการอะไรอีกบ้างคะตอนนี้ที่จะเป็นการช่วยสปอร์ตน้องๆเนี่ยค่ะ
1: ก็ในหลักๆก็คือสนามฝึกซ้อมครับ
0: สนามฝึกซ้อมที่โรงเรียนเหรอคะ
1: ครับผม
0: สนามมันเป็นยังไงคะตอนนี
1: ้ก็อาจจะเป็นกอหญ้าหรือว่าเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเนี้ยครับผม
0: อ๋อสนามอาจจะไม่ได้มีความพร้อมเท่าไหร่นะคะ
1: ครับผม
0: ก็คืออยากจะปรับปรุงเรื่องของสนาม
1: ใช่ครับ
0: ฟุตบอลนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็เรื่องอะไรอีกคะ
1: อุปกรณ์อุปกรณ์การฝึกซ้อมครับ
0: ค่ะอุปกรณ์การฝึกซ้อม
1: ครับ
0: นะคะอาทิเช่น
1: มาร์กเกอร์เป็นไหมครับ
0: มาร์กเกอร์
1: ครับหรือว่าจะพวกรั้วกระโดดแบบนี้ครับมันไม่ค่อยมีครับ
0: อ๋อรั้วกระโดด
1: เอาไว้ให้จะสร้างทำเองครับซื้อมาทำเองครับ
0: อ๋อซื้อมาทำเองนะคะค่ะผู้ปกครองล่ะคะถ้าหากว่าตอนนี้มีหน่วยงานที่รับฟังอยู่แล้วก็สนใจอยากจะเข้ามาสนับสนุนเนี่ยมีอะไรที่อยากจะขอสนับสนุนเพิ่มเติมบ้างไหมคะ
2: ก็จริงๆจากที่เราเข้ามาดูตั้งแต่ลูกเราเริ่มเข้ามานะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าสภาพสนามนะครับว่าแม้ว่าอาจจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ในภาคของประถมเนี่ยครับแต่ในส่วนของสนามเนี่ยคือผมเห็นแล้วเนี่ยมันควรปรับปรุงอย่างยิ่งเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าเด็กๆเนี่ยมันสื่อถึงความปลอดภัยของเด็กๆด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันด้วยความที่มันใช้ทั้งฝึกซ้อมด้วยแล้วก็ใช้ทั้งเด็กภายในโรงเรียนเข้ามาเล่นด้วยเนี่ยแบบนี้ครับผมมองว่าถ้าเกิดว่าสภาพสนามเนี่ยมันดีมันปรับปรุงเนี่ยมันจะทำให้ประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมและความปลอดภัยของเด็กๆมันจะมีมากขึ้นด้วย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยที่ทางคุณครูแล้วก็ประธานผู้ปกครองต้องอยากจะได้ในส่วนของการสนับสนุนนะคะก็คือเรื่องของการปรับปรุงสนามนะคะให้มีความพร้อมในการที่จะให้น้องๆได้ฝึกซ้อมนะคะไม่ใช่เฉพาะน้องๆที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนก็คือน้องๆในชั้นอื่นๆนะที่มาลงเล่นในสนามเราก็ไม่ได้เล่นแต่ฟุตบอลนะคะคุณครูยังทำกิจกรรมอื่นอีกนะคะถ้ามีโอกาสเป็นไปได้นะคะก็ฝากถึงคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมที่ติดตามอสมทสุราษฎร์ธานีตอนนี้ด้วยถ้าหากว่าหน่วยงานไหนนะคะหรือว่าท่านใดที่พอมีกำลังนะคะอยากจะช่วยสนับสนุนตรงนี้สามารถติดต่อได้ที่ไหนคะเชิญค่ะ
1: ครับผมก็ติดต่อได้นะครับที่ผมเลยครับครูป๋องเลยครับผม
0: ที่ครูป๋องเลย
1: แล้วก็ไปติดตามสอบถามได้ทางเพจโรงเรียนได้เลยครับ
0: ทางเพจโรงเรียนนะคะหรือจะเข้าไปที่โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217
1: ครับผม
0: ก็ได้เลยนะคะค่ะมีช่องทางให้ติดต่อให้ติดตามไหมคะเผื่อตอนนี้มี FC แล้วเนี่ยมี FC แล้วมีช่องทางไหนที่แบบสามารถติดตามน้องๆได้บ้างคะ
1: ก็ติดตามทางเพจของทีมฟุตบอลได้เลยครับ
0: ชื่อ
1: ก็นักฟุตบอลครับบ้านหัวสะพานครับ
0: หมายถึงว่าชื่อเพจก็คือ
1: ชื่อเพจ
0: นักฟุตบอล
1: โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
0: โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะคะ
1: ค่
0: ะถ้าใครอยากจะสนับสนุนไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของสนามนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะสนับสนุนเรื่องอื่นๆค่ะนะก็สามารถติดต่อคุณครูป๋องหรือว่าติดต่อโรงเรียนได้โดยตรงเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่า

0: น้องๆเนี่ยใช้เวลาในการฝึกซ้อมเนี่ยก็หนักมากๆเลยนะคะอยากจะได้ขวัญและกำลังใจจากทุกท่านเนี่ยค่ะในการร่วมกันส่งเสริมนะคะให้กับบุตรหลานของเราค่ะได้มีโอกาสที่ดีนะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะแต่รุ่นนี้เดี๋ยวก็คุณครูก็จะต้องปั้นน้องๆรุ่นอื่นๆขึ้นมาอีกนะคะค่ะเพราะฉะนั้นงบประมาณที่ใช้เนี่ยมันเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากจะร่วมสนับสนุนก็ติดต่อได้เลยตามช่องทางที่ได้แจ้งไปค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกับน้องๆในช่วงหน้านะคะครูป๋องมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ตรงนี้สักนิดนึงไหมคะ
1: ก็ฝากติดตามทีมนักฟุตบอลด้วยนะครับผม
0: ค่ะนะคะฝากติดตามด้วยก็คือตามช่องทางที่คุณครูได้บอกไปคุณพ่อทั้งสองท่านล่ะคะเชิญค่ะ
2: ก็ฝากติดตามผลงานของเด็กๆนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็เหลือเวลาในการทำทีมของครูป๋องในอีก2ปีนะครับที่จะอยู่ในชื่อของโรงเรียนบ้านบุตรพานนะครับแล้วก็เรามีรายการที่จะแข่งขันทั้งภายในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยอีกหลายรายการนะครับแล้วก็เชื่อว่าเราจะพัฒนาผลงานให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับ
0: ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะอีกหนึ่งท่านเชิญค่ะ
3: ก็ขอบคุณทุกแรงใจครับทุกกำลังใจที่ช่วยสนับสนุนนะครับ
0: ค่ะขอบ
3: ช่วยเด็กของเราได้ฝึกซ้อมกันตลอดนะครับ
0: ค่ะค่ะกระเพาก็ต้องขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านมากๆนะคะเดี๋ยวไปคุยกับน้องๆกันบ้างขอบคุณค่ะ
3: คร
0: ับ
3: สวัสดีครับ
0: คุยกับคุณครูคุยกับคุณพ่อผู้ปกครองกันไปแล้วนะคะมาในช่วงนี้เชื่อว่าหลายๆคนกำลังรอฟังเสียงน้องๆกันอยู่ค่ะ FC ก็เข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะคะขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยตอนนี้น้องๆ นะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะพูดคุยนะคะกับพี่กระเพาค่ะน้องๆ นะคะเป็นน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217อำเภอเวียงสาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังน้องผ่านมาหลายสนามมากๆแล้วนะคะแต่สนามนี้แมตช์การแข่งขันนี้ถือว่าน้องๆแล้วก็คณะครูผู้ปกครองรวมถึงโรงเรียนด้วยพี่น้องชาวเวียงสาด้วยมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ไปรับรางวัลชนะเลิศค่ะในรายการเมืองตรังยูไนเต็ดฟุตบอลชาเลนจ์รุ่นอายุ10ปีระดับภาคใต้มานะคะซึ่งก็ไปแข่งขันเมื่อวันที่4ถึงวันที่5เมษายนที่ผ่านมานี่เองที่จังหวัดตรังนะคะที่จังหวัดตรังค่ะซึ่งน้องๆค่ะก็เรียกได้ว่าไปเชือดเฉือนนะคะแล้วก็ไปล้มทีมยักษ์ใหญ่ที่เคยเป็นแชมป์มาแล้วได้อย่างราบคาบเลยทีเดียวเพราะว่าพอพูดถึงโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217เนี่ยถ้าชาวเวียงสารู้จักกันแล้วนะคะแต่หลายๆพื้นที่อาจจะยังไม่รู้จักเมื่อกี้คุยกับคุณครูบอกว่าเปรียบเสมือนทีมของเราเนี่ยเป็นทีมโนเนมเลยที่ไม่ค่อยมีใครได้รู้จักนะคะเป็นทีมที่เดินทางไปจากต่างอำเภอนะคะเพื่อที่จะไปคว้าความฝันของตัวเองเนี่ยสุดท้ายแล้วไปล้มแชมป์เก่านะคะไปเรียกได้ว่าฝ่าฟันกับหลายๆทีมที่เขาเป็นทีมยักษ์ใหญ่นะคะที่มีความพร้อมในหลายๆด้านเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นความภาคภูมิใจจริงๆในการช่วยกันนะคะทั้งครูผู้ฝึกสอนทั้งผู้ปกครองทั้งทางโรงเรียนนะคะหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็โดยเฉพาะตัวน้องๆเองที่ต้องเรียกได้ว่าใจสู้มากๆเลยนะคะแล้วก็ขยันฝึกซ้อมค่ะถือว่าหายเหนื่อยแล้วก็ประสบความสำเร็จอีกระดับหนึ่งนะคะตอนนี้น้องๆทั้ง11คนนะคะพร้อมแล้วที่จะแนะนำตัวเองนะคะกับทุกๆท่านเริ่มกันที่คนแรกเลยสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมเด็กชายกิติพัฒน์นนท์ครับชื่อเล่นชื่อเบนเทนเล่นกองกลางครับ
0: แหมน้องเบนเทนเล่นกองกลางต่อไปครับ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมีเสียงนองละชื่อเล่นชื่อน้องสิงห์ครับ
0: น้อง
5: ตำแหน่งกองกลางครับ
0: กองกลางเหมือนกันต่อไปครับ
6: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกันตพงษ์คาเชนครับชื่อเล่นชื่อน้องกันครับเล่นตำแหน่งกองหลังครับ
0: กองหลังน้องการกองหลังอ่ะสลับกันมาได้เลยค่ะ
7: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนะเดชหนูชื่อครับชื่อเล่นชื่อน้องกูเกิลครับเล่นตำแหน่งกองกลางครับของครับ
0: น้องกูเกิลต่อไปครับ
8: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวุฒิพัฒน์กสิริครับเล่นตำแหน่งกองกลางกับกองหน้าครับ
0: ค่ะโอ้เยี่ยมเลย
9: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจะพงศ์บุญวันชื่อเล่นนาครับเล
0: ่
9: นกองหน้ากองหลังครับ
0: ค่ะ
10: สว
0: ั
10: สดีครับผมชื่อเด็กชายนันทพัฒน์หวังเจริญครับชื่อเล่นชื่อน้องปอปอครับเล่นตำแหน่งกองกลางกองหน้าครับ
0: ครับต่อไปครับ
11: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเจษฎากรต้นชุมครับชื่อเล่นชื่อนโมครับเล่นกองหลังครับ
0: ครับ
11: ครับ
0: ต่อไปครับ
12: สวัสดีครับผมนักตบัตรสาริกา

0: ับ
1: ชื่อเล่นชื่อกัปตันเล่นอยู่ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับ
2: ผู้รักษาประตูเท่จัง
3: สวัสดีครับผมเด็กชายวรรณภักดิ์จรวัฒน์ชื่อเล่นชื่องูครับผมเล่นตำแหน่งประตูครับ
2: ชื่ออะไรนะชื่องูเหรอ
3: ชื่อภูครับ
2: อ๋อน้องภูพี่ได้ยินว่าชื่องู
1: สวัสดีครับผมเด็กชายธีรเทพคงดวงชิ้นเล่นชื่อน้องอ่างปอ
2: น้องอ่างปา
1: เป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูครับ
2: ครับหมดยังครับครบหรือยังเอ่ยครบแล้วนะคะ11คนโอ้โหเอาจริงๆแล้วชื่อจริงพี่กับพอฟังไม่ทันสักคนนึงนะคะน้องพูดรวมน่ารักมากๆเลยนะคะเสียงดังฟังชัดกันทุกคนนะคะ FC เนี่ยน้องเปาๆ number 7นะคะพี่ติเล็กหวานเจริญนะพี่อ้อยเข้ามาทักทายกันขอบคุณมากๆเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมีตัวแทน2คนที่จะมาคุยหลักๆกับพี่กะเพราก็คือน้องเบนเทนกับน้องสิงห์นะครับนั่งอยู่ที่เก้าอี้แล้วใช่ไหมเอ่ยน้องเบนเทนกับน้องสิงห์นะครับน้องเบนเทนกับน้องสิงห์นะคะใช้เวลาในการฝึกซ้อมนานไหมเอ่ย
4: นานครับ
2: นานมากนะคะเริ่มสนใจกีฬาฟุตบอลตั้งแต่อายุเท่าไหร่เอ่ยเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
4: 6ขวบครับ
2: 6ขวบตอนนี้10เล่นมา4ปีแล้วเนาะ
4: 2ขวบครับ
2: 2ขวบนะคะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยเนี่ยพอตั้งไข่ได้เดินได้ก็เตะฟุตบอลเลยนะคะเตะฟุตบอลเลยมีไอดอลในดวงใจไหม
4: 5ขวบว่าผิดครับ5ขวบ5ขวบ
2: อ๋อ5ขวบนะครับผิดเมื่อกี้ตื่นเต้นค่ะ2ขวบนั้นน้องตื่นเต้นนะคะสรุปว่า5ขวบนะโอเคนะคะ5ขวบมีไอดอลในดวงใจไหมมีใครไหมน้องเป็นเทนใคร
4: เทวรากรครับ
2: พี่เทวรากรนี่น้องสิงห์ล่ะ
4: บรูโน่เฟอร์นันเดซครับ
2: โอ้โหถามด้วยพี่กะเพรารู้จักไหมไม่รู้จักโอ้โหสุดยอดมากๆเลยข้างหลังมีใครเป็นไอดอลบ้าง
4: เปาโลมาลินี่ครับ
2: โอ้ยนักฟุตบอลต่างชาติทั้งนั้นเลยเนี่ยน้องเปาๆล่ะ
5: โรนโดครับ
2: ว้าวหล่อเลยหล่อเลยน้องเบนเทนคะนะแล้วก็ช่วงนี้ปิดเทอมอยู่ก็ยังซ้อมใช่ไหม
5: ใช่ครับ
2: โอ้ยไม่ไปเล่นเกมบ้างหรอ
5: ไม่ครับ
2: อ๋อน้องสิงห์ล่ะฝึกซ้อมเนี่ยตอนนี้ปิดเทอมเนี่ยไม่อยากไปเล่นเกมบ้างหรอ
5: ไม่ครับ
2: จริงเหรอแล้วซ้อมทุกวันเลยเหรอ
5: ทุกวันครับ
2: โอ้น่ารักจริงๆเลยนะคะน่าภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่มากๆเลยตอนนี้ที่เราไปคว้าแชมป์มาเนี่ยรู้สึกภูมิใจในตัวเองบ้างไหม
5: ภูมิใจครับ
2: ครับนะคะผ่านมากี่สนามแล้วจำได้ไหมคะ
5: จำไม่ได้ครับ
2: จำไม่ได้ครับตอบพร้อมกันเลยนะคะอันนี้ก็คือรายการล่าสุดที่น้องๆไปแข่งมาก็คือเมืองตรังยูไนเต็ดฟุตบอลชาเลนจ์นะคะตั้งแต่รู้เลยว่าจะมีรายการแข่งขันเนี่ยเราเตรียมตัวยังไงกันบ้างคะ
5: ซ้อมทุกวันครับ
2: ซ้อมทุกวันเลยนะคะซ้อมถึงกี่โมงคะเนี่ยแต่ละวัน
5: 3โมงถึง
2: 3โมงบ่าย3
5: บ่าย3ถึงบ่ายตี5
2: ฮะตี5อ๋อ5โมงเย็น
5: ครับ
2: ใช่ไหมพี่กะเพราตกใจเลยซ้อมถึงตี5นะเนี่ย อ๋อซ้อมวันละ2ชั่วโมงแล้วก็วันที่ไปแข่งขันเราเจอกับใครเป็นทีมแรกจำได้ไหมเอ่ย
5: จำได้ครับ
2: ทีมอะไรคะทีมอะไรเอ่ย
5: ชัยชุมพลครับ
2: อยู่จังหวัดอะไร
5: นครครับ
2: อ๋อเจอกับนครทีมแรกเลยนะคะแล้วก็ผ่านเข้ามาจนถึงรอบ
5: 16ครับ
2: 16ครับอ๋อ16ก่อนคัด16ก่อนนะคะทั้งหมดกี่ทีมจำได้ไหมคะทั้งหมดที
5: ่แข่งขัน
2: 32ทีมนะคะในการแข่งขันรายการนี้เหรอคะ32คัดมาเหลือ16แล้วก็มารอบอะไรอีก
5: รอบ8ครับ
2: รอบ8ทีมรอบ8ทีมเนี่ยพี่กะเพราทราบมาว่าน้องๆเนี่ยสามารถไปฟาดฟันทีมใหญ่ๆได้เลยใช่ไหม
5: ครับ
2: โอ้เป็นไงเจอกับทีมที่แบบเขาเจ๋งๆเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
5: ดีใจครับ
2: ค่ะ
5: คว้าชัยชนะมาได้คร
2: ับ โอ้ดีใจคว้าชัยชนะมาได้หวั่นบ้างไหมหวั่นเกรงบ้างไหมหรือว่าแอบกลัวมีบ้างไหมคะว่าเขาแบบโอ้เป็นทีมยักษ์ใหญ่เลยแบบเนี้ย
5: ไม่ครับ
2: ไม่กลัวเลยนะคะทำไมเราถึงไม่กลัว
5: เราต้องสู้ต่อไปครับ
2: สู้ต่อไปนะคะโหเลือดนักสู้เลยคาดหวังไหมคะน้องสิงห์น้องสิงห์คาดหวังไหมว่ามาแข่งขันรายการเนี้ยจะต้องได้ชนะเลิศกลับมาเวียงสะ
5: ไม่ครับ
2: ไม่คาดหวังจริงๆแล้วหวังรางวัลอะไรคะเนี่ยทีส่องเหรอ
5: ทีมครับ

0: อ๋อ8ทีมคือเข้า8ทีมก็โอเคแล้วเพราะว่าเราไปจากแบบทีมโอมีคนเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเข้า8ทีมก็เยี่ยมแล้วใช่ไหมรู้สึกแค่นี้เลยค่ะหลังจากผ่าน8ทีมไปได้ไปรอบไหนต่อคะ
1: 4ทีมครับ
0: 4ทีมสุดท้าย4ทีมสุดท้ายนี่เหลือจังหวัดอะไรบ้างเอ่ยสุราษฎร์
1: สุราษฎร์
2: สต
0: ูล
3: สงขลา
0: สงขลาน
4: นทบุรี
0: นนทบุรีด้วยนะอ๋อจังหวัดนนทบุรีก็มาแข่งโน้ตภาคกลางนะคะแต่มาแข่งขันในบ้านเราเจอกับทีมไหนครับ
1: สตูลคร
2: ับ สตูล
0: เจอกับสตูลก่อนเจอกับสตูลแล้วได้
1: เข้ารอบชิงครับ
0: เข้ารอบชิงก็คือชนะสตูลมาแล้วก็เข้าไปรอบชิงรอบชิงชนะเลิศเจอกับจังหวัดอะไรเอ่ย
1: สงขลา
0: สงขลาจำชื่อโรงเรียนเพื่อนๆได้ไหม
1: ทำได้
0: ชื่อโรงเรียนอะไรครับ
1: โรงเรียนบ้านนาทวีคร
0: ับโรงเรียนบ้านนาทวีที่สงขลามาเจอกับบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217เวียงสะนะคะเป็นไงบ้างคะเล่าบรรยากาศให้พี่กะเพราฟังหน่อยว่านาทีที่เราลงสนามกับนาทวีสงขลาบรรยากาศเป็นยังไงบ้างตอนนั้น
1: ตื่นเต้นครับ
0: ตื่นเต้น
1: เข้ามาชิงชนะเลิศครับ
0: กดดันไหม
1: กดดันครับ
0: ค่ะกดดันเพื่อนๆล่ะคะข้างหลังรู้สึกยังไงบ้างในประตูนะประตู
5: ค่ะตื่นเต้นครับ
0: ครับแล้วก็ได้สกอร์มาเท่าไหร่เอ่ย
5: 3-1ครับ
0: 3-1เลยเหรอในประตูไอ้1ประตูของเขาอ่ะใครเป็นคนรับได้คะเนี่ย
5: ไอชนะจุดโทษครับ
0: อ๋อเป็นลูกโทษยังไงในประตูกดดันไหมครับ
5: ไม่กดดันคร
0: ับ ไม่กดดันผ่านฉลุยนะคะเยี่ยมมากๆเลยนะคะแต่ทุกคนก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเนาะไม่ว่าจะอยู่กองหน้ากองหลังกองกลางหรือว่านายประตูต้องเป็นทีมที่สามัคคีกันทั้งทีมนะคะก็คือสามารถคว้าแชมป์มาได้ด้วย3ประตูต่อ1คว้ารางวัลชนะเลิศมาได้สำเร็จนะนอกจากได้เหรียญทองแล้วได้รางวัลอะไรมาบ้างคะ
1: เงินสด 40,000 บาทครับ
0: ว้าวเงินสด 40,000 บาทใช้หมดยัง
1: หมดครับ
0: สรุปว่าหมดหรือไม่หมดแบ่งการโอเคพี่กะเพราขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้ช่วงปิดเทอมค่ะทุกคนก็ฝึกซ้อมกันทุกวันเลยไม่มีวันหยุดค่ะไม่เล่นเกมนะคะเพื่อนๆไปเล่นเกมไปเที่ยวเตะไม่ค่ะน้องๆทีมนี้นะคะด้วยความมีความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะที่อยากจะไปคว้าชัยอีกให้ได้หลังจากนี้นะคะทุกคนคะมีความฝันกันไหมพี่กะเพราเชื่อทุกคนมีความฝันแน่นอนมาคุยเรื่องของความฝันกันบ้างน้องเบนเทนมีความฝันต่อไปในอนาคตเนี่ยอยากจะเป็นอะไรยังไงคะ
1: นักฟุตบอลทีมชาติน
0: ักฟุตบอลทีมชาติไทยไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะน้องสิงห์ล่ะครับ
6: เหมือนกันครับ
0: อยากจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยเหมือนกันนะข้างหลังมีความฝันอะไรกันบ้างคะบอกพี่กะเพรานิดนึง
6: นักฟุตบอลทีมชาติไทยครับ
0: นักฟุตบอลทีมชาติไทยอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพกันทุกคนเลย
6: ครับ
0: ครับเป้าหมายสูงสุดก็คือเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยจะไปคว้าชื่อเสียงให้กับประเทศพี่กะเพราขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจให้กับน้องๆทำวันนั้นให้สำเร็จนะคะมาจนถึงวันนี้เรียกได้ว่าทุกคนเต็มที่มากๆด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยตัวของน้องๆเองแล้วก็ด้วยการสนับสนุนของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูค่ะที่ได้เสียสละเวลามาฝึกซ้อมให้กับน้องๆเนี่ยมีอะไรอยากจะพูดถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูบ้างคะเริ่มที่น้องเบนเทนก่อนเลย
1: ขอบคุณผู้ปกครองที่ติดตามไปดู
0: ค่ะก็คือพาไปทุกที่เลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครูปองที่ฝึกฝนครับผมครับ
0: ครับถึงแม้ครูปองจะดูบ้างบางเวลา น้องสิงห์แล้วครับ
7: ก็ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกคนที่ช่วยมาเชียร์และขอขอบคุณครูฝึกสอนครับ
0: ครับอ่ะขอตัวให้อีกสัก2คนได้ไหมอ่ะเอานายประตูบ้างนายประตู
8: ก็ขอบคุณผู้ปกครองที่ไปเชียร์ทุกสนามแล้วก็ขอขอบคุณครูปองที่ฝึกสอนครับขอบคุณครับ
0: ครับอีกสักคนนึงกองหลัง
9: ขอขอบคุณผู้ปกครองที่คอยตามไปเชียร์ทุกสนามและขอขอบคุณครูปองที่คอยฝึกฝนและพาไปแข่งครับ
0: ครับขอบคุณครับอยากจะให้น้องๆได้ฝากถึงเพื่อนๆนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้สักนิดนึงค่ะเราควรที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างไรบ้างคะเพราะตอนนี้เนี่ยในเรื่องของยาเสพติดนะทุกคนรู้จักยาเสพติดใช่ไหม
10: ครับ
0: ยาเสพติดมันเป็นสิ่งที่ให้โทษกับตัวเราแล้วก็ประเทศชาตินะคะน้องๆถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนนะคะอยากจะให้

0: ให้พูดถึงเรื่องของยาเสพติดกันสักนิดนึงค่ะว่ามันไม่ดียังไงแล้วเราก็ควรทำยังไงให้ห่างไกลจากยาเสพติด
1: มันไม่ดีต่อเราครับอย่าไปยุ่งกับมันครับ
0: ครับนอกจากฝึกซ้อมกีฬาแล้วน้องหัวเปาทำกิจกรรมเสริมอะไรบ้างครับ
1: เล่นบอลที่บ้านครับ
0: น้องกูเกิลยาเสพติดมันให้โทษยังไงบ้างคะ
1: มันไม่ดีต่อสุขภาพเราอย่าไปควรยุ่งกับมันครับ
0: ครับแล้วน้องกูเกิลใช้เวลาว่างให้

0: ทุกสนามเลยนะถึงแม้ว่าสนามไหนอาจจะไม่ได้ชนะเลิศมาแต่สิ่งที่น้องๆทุกคนจะได้แน่นอนนั่นก็คือประสบการณ์ชีวิตที่ดีนะคะที่น้องๆมีความอุตสาหะตั้งใจมุ่งมั่นนะคะในการที่จะไปถึงจุดสูงสุดที่น้องๆตั้งใจเอาไว้กับความฝันของน้องๆนะโดยมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคณะครูคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังพี่กะเพราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีเลือดนักสู้นะครับอ่ะให้ทุกคนเฮ้พร้อมๆกัน1 2 3เ
1: อบอกข่าวเยาวรุ่น
2: คุณกำลังฟัง M-Cod Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเผยผลประชุมอาเซียนมุ่งสานต่อการต่างประเทศเพื่อประชาชนหนุนอาเซียนเข้มแข็งพร้อมรับความไม่แน่นอนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินการเดินทางร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่าง 7-9 พฤษภาคม2569ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้สะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการดำเนินนโยบายต่างประเทศท่ามกลางบริบทโลกที่เผชิญความผันผวนจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงทางอาหารและเสถียรภาพภูมิภาคอาเซียนนายกรัฐมนตรีใช้เวทีอาเซียนยืนยันจุดยืนของไทยในการส่งเสริมสันติภาพการแก้ปัญหาด้วยเจรจายึดมั่นในกติกาสากลผลักดันการให้อาเซียนเป็นเอกภาพเข้มแข็งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นบนเวทีโลกควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนชาวไทยทั้งนี้ฝ่ายไทยร่วมหารือด้วยท่าทีสร้างสรรค์มุ่งมองไปข้างหน้าพร้อมนำคณะผู้แทนด้านต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงเข้าร่วมเพื่อยืนยันจุดยืนประเทศไทยยึดมั่นแนวทางสันติภาพควบคู่กับการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวไทยไล่ล่าระทึกแก๊งขนไอซ์สกัดขบวนการนรกชายแดนบึงการรวบหนุ่มสระบุรีคาสวนยางยึดไอซ์ล็อตใหญ่238กิโลกรัมรายงานข่าวจากหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดเผยว่ากองทัพภาคที่2โดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีบูรณาการร่วมกับชุดสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4เปิดปฏิบัติการสกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดบึงการกลางดึกวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาพบรถต้องสงสัยมายังในพื้นที่เป้าหมายเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวตรวจค้นแต่คนขับรถกลับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดท่ามกลางความมืดในสวนยางก่อนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหา1คนขณะที่ผู้ร่วมขบวนการอีก1คนอาศัยความมืดหนีไปได้จากการตรวจค้นรถยนต์พบกระสอบปุ๋ยห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำ8กระสอบซุกซ่อนภายในห้องโดยสารและกระบะท้ายตรวจสอบพบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือไอซ์น้ำหนักรวม238กิโลกรัมควบคุมตัวนายเอกราชลือดาราหรือปามอายุ29ปีชาวจังหวัดสระบุรีพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งหมดประกอบด้วยไอซ์238กิโลกรัมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.หอคำเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่หลบหนีสหรัฐโจมตีเรือในแปซิฟิกกองทัพสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าได้โจมตีเรือลำหนึ่งบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนผู้รอดชีวิต1คนนับเป็นเหตุการณ์ล่าสุดในการโจมตีที่ต้องสงสัยว่าใช้ขนส่งยาเสพติดกองทัพระบุว่าได้ประสานหน่วยยามฝั่งสหรัฐเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐได้ปฏิบัติการโจมตีเรือที่ถูกกล่าวหาว่าลักลอบขนยาเสพติดในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกไปแล้วหลายลำทั้งในทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วรวมกว่า190รายนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วขณะที่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเรียกการโจมตีเหล่านี้ว่าเป็นการวิสามัญฆาตกรรมที่ผิดกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้รู้หรือไม่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน Mcot Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมท.ทั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: สู่รายการด้านดินถิ่นใต้ค่ะวันนี้พบกันกับวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับดีเจกระเพราค่ะจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะในการบอกเล่าเรื่องราวดีๆค่ะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้และติดตามรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะหรือติดตามรับชมนะคะผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทแต่ละจังหวัดที่คุณผู้ฟังกำลังรับฟังอยู่นะคะวันนี้ค่ะทั้ง2ช่วงเลยกระเพามีเรื่องราวดีๆนะคะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เป็นสถานที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับที่ตั้งของสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อยู่ในอำเภอเมืองนะคะต้องรู้จักเป็นอย่างดีเลยค่ะกับสวนสาธารณะบึงขุนทะเลนั่นเองค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะถ้ามีโอกาสได้มาเยือนในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะอย่าลืมแวะมาเที่ยวค่ะอีกหนึ่งปอดใจกลางเมืองนะคะนั่นก็คือสวนสาธารณะบึงขุนทะเลนั่นเองค่ะวันนี้ทั้ง2ช่วงนะคะกระเพาจะพาคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกันนะคะช่วงแรกค่ะกับร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่นะคะมาดูกันค่ะว่าแหล่งชุมชนท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะมีกิจกรรมหรือมีอะไรดีๆให้คุณผู้ฟังได้มาสัมผัสกันบ้างส่วนช่วงที่2ค่ะกับ Mcord Radio Go Green นะคะยังคงอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวนะคะชุมชนบึงขุนทะเลแห่งนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าที่นี่ค่ะชุมชนเข้มแข็งยังไงแล้วก็มีการดูแลมีการร่วมกันพัฒนามีการใส่ใจสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะคะเพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะยังคงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของผู้มาเยือนค่ะไม่รอช้าดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณอดุลมี่ถาวรประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบึงขุนทะเลและนะคะคณะกรรมการระดับจังหวัดแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะในการพัฒนาบึงขุนทะเลนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยนะคะช่วงแรกกับพี่อดุลกันเลยค่ะในช่วง Mcord South ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู
1: ่ Mcord South ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

0: วันนี้สัมภาษณ์พิเศษนะคะไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนค่ะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบึงขุนทะเลนะคะแล้วก็ท่านยังเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการพัฒนาบึงขุนทะเลด้วยค่ะคุณอดุลมีถาวรหรือว่าพี่อดุลนะคะตอนนี้อยู่ในรายการกับกระเพราแล้วพี่อดุลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องกระเพราและสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านและท่านผู้ฟังนะครับ
0: รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่อดุลนะคะวันนี้มาในฐานะของประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบึงขุนทะเลซึ่งอยู่ไม่ไกลไม่ไกลนะคะกับที่ตั้งของอสมทสุราษฎร์ธานีถือว่าเป็นคนในพื้นที่เดียวกันนะคะพี่อดุล
1: ครับผม อยู่ ประมาณสัก600เมตรได
0: ้ประมาณ600เมตรได้นะคะเดินถึงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนเย็นเนี่ยโอ้ยบรรยากาศดีคนมักออกกำลังกายกันเยอะแยะมากมายมาพายเรือเล่นนะคะในบึงค่ะมาทำกิจกรรมกันนะคะเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มเพื่อนกันโอ้ยเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้คุณผู้ฟังจะได้มีโอกาสทำความรู้จักนะคะบึงขุนทะเลแล้วก็

0: ุมชนบึงขุนทะเลมากยิ่งขึ้นค่ะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตถามพี่ดุลก่อนเลยค่ะว่าพี่อดุลเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบึงขุนทะเลนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบึงขุนทะเลเนี่ยมีภารกิจอะไรบ้างคะ
1: คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบึงขุนทะเลจริงๆเราตั้งมาปีนี้ปีที่12แล้วนะครับ
0: ปีที่12แล้วค่ะ
1: คือเป็นการส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนนะจริงๆตรงนี้มันมีพรบเลยเนี่ยเราไปจดกับกระทรวงเกษตรนะครับ
0: ค่ะ
1: ตรงเนี้ยการส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนมันเป็นปัจจัยหลักเลยคือจะได้ช่วยกันดูแลปกป้องทรัพยากรธรรมชาตินะ
0: ค่ะ
1: ที่เขาตั้งขึ้นมาจริงๆอ่ะเพื่อเราจะให้ในกลุ่มในทีมชาวบ้านนี่แหละช่วยมาดูแลธรรมชาติต่างๆพวกเนี้ย
0: ค่ะ
1: พวกน้ำพวกผักพวกพืชพวกสัตว์ต่างๆพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่จดขึ้นมาแต่ว่าพอดีมันไปรองรับกับของกระทรวงท่องเที่ยวด้วยทีนี้วิสาหกิจชุมชนมันก็รวมประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมท่องเที่ยวมีอาหารมีที่พักแล้วก็มีจุดนำเที่ยวพวกนี้ต่างๆมันจะรวมอยู่ในกลุ่มนี้หมดเลยเวลาคนมาเที่ยวเราก็สามารถจะนำเที่ยวได้น้องกระเพราพวกนี้เนี่ยคือมันสำคัญที่สุดเนี่ย
0: อ๋อนั่นหมายความว่าคนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยสามารถเป็นไกด์นำเที่ยวได้เลย
1: ใช่เป็นไกด์ได้เลยแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นถ้าว่าไกด์ไม่ต้องทำบัตรก็เขาเรียกว่าไกด์ท้องถิ่นไกด์พื้นที่
0: เป็นไกด์ในพื้นที่
1: ใช่คนนอกมาไม่ได้ถ้าเข้าพื้นที่เนี่ยคุณไม่สามารถได้คุณต้องให้ไกด์พื้นที่เป็นคนอธิบายเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพวกนี้ที่สำคัญที่สุด
0: ค่ะอยากจะสอบถามพี่อรุณเพิ่มเติมว่าบึงขุนทะเลแล้วก็ชุมชนบึงขุนทะเลเนี่ยมันมีดีอะไรบ้างที่ทุกคนจะต้องมาเยือน
1: คือจริงๆบึงขุนทะเลเนี่ยมันเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่นะมีเนื้อที่ประมาณ 1,200 กว่าไร่น้องกระเพราใช่ไหมอ่ะ
0: ที่เราเห็นนั่นคือพันกว่าไร
1: ่ใช่พันกว่าไร่แล้วมันเป็นบึงที่สวยมาก
0: อยู่
1: ในใจกลางเมืองว่าได
0: ้ค่ะ
1: เป็นพื้นที่สีเขียวแต่ว่าบึงขุนทะเลนี่มันจะติดอยู่3ท้องถิ่นหรือว่า3ตำบลนะ
0: ค่ะ
1: คือตำบลที่เราอยู่ที่ทำการท่องเที่ยวตรงนี้เราจะติดอยู่ตำบลมะขามเตี้ย
0: ค่ะ
1: ก็ระยะตำบลมะขามเตี้ยนี่ตั้งแต่คลองมะขามเตี้ยคลองตาขู่ก็ประมาณ1กิโลเมตรพอข้ามไปทางขวางสะพานมะขามเตี้ยขวางโน้นก็จะติดตำบลขุนทะเลจะมีติดหมู่1หมู่3นิดเดียวหมู่3ก็คลองนอนเกลี้ยงแล้วก็จะไปติดหมู่2ยาวไปเลยยาวไปยนชนของตำบลวัดประดูนะ
0: ค่ะ
1: จนไปติดคลองทับบก
0: ค่ะ
1: วัดประดูก็ติด2ตำบลติดหมู่5กับหมู่ตำบลวัดประดูแล้วก็เวียนมาออกบึงตรงเนี้ยเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่สวยงามที่เรามีพื้นที่3ตำบลติดต่อกันนะน้องกระเพราครับ
0: ค่ะคือติดอาณาเขตทั้งหมด3
1: ตำบล
0: ที่3ตำบลนะคะค่ะถือว่าเป็นอาณาจักรที่กว้างเลยนะคะพี่อดุล
1: ครับผม
0: ค่ะเป็นอาณาจักรที่กว้างเลยนอกจากเป็นบึงที่มีขนาดใหญ่แล้วนะคะทัศนียภาพก็มีความสวยงามนะคะแล้วก็ยังเป็นแหล่งออกกำลังกายที่คนมาออกกำลังกายกันเยอะมากๆนะคะพี่อดุล
1: ครับครับคือผมย้อนไปนิดหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ปี58เนี่ยทางกรมโยธาเขาได้ฮบมาสัก200กว่าล้านเกือบ300ล้านนะ
0: ค่ะ
1: ก็มาทำถนนรอบบึง14กิโลเมตรนะ
0: ค่ะ
1: มาทำถนนรอบบึง14กิโลเมตรเพื่อกันพื้นที่ระหว่างของชาวบ้านกับของหลวงไว
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆทำถนนเสร็จก็มีฮบจังหวัดอยู่ตัวหนึ่งทำเป็นวอล์กเวย์ท่องเที่ยวอีก13กิโลเมตรใช้ฮบจังหวัดมาเกือบ200ล้านตรงนั้นก็มาเพื่อให้คนได้เที่ยวเดินออกกำลังกายรอบๆบึงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากที่พัฒนามาได้เยอะขนาดนี
0: ้
1: ก็มีสะพานต่างๆรอบบึงมีคลองเล็กๆพวกนี้มากมายตรงนี้นี่คือสิ่งที่ทำมาแล้วก็ยังคนยังใช้อยู่ณปัจจุบันนี้น้องกับเขาครับ
0: ค่ะนะคะก็จะเห็นได้ว่าถ้าใครมีโอกาสได้มาออกกำลังกายที่เกาะลำพูหรือว่ามาขับรถเล่นตอนเย็นๆรอบบึงขุนทะเลเนี่ยก็จะได้เห็นธรรมชาตินะคะอยู่โดยรอบบึงขุนทะเลได้ว่าบริเวณรอบบึงเนี่ยค่ะพี่ดุลยังคงไว้ซึ่งความงดงามของธรรมชาติแล้วก็ยังมีแบบมีลิงมีอะไรแบบนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะเลย
1: ธรรมชาติยังสวยงามมากแล้วก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์สัตว์มีเยอะทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำยังมี
0: กระเพราทราบมาว่ามีลิงแล้วมีอะไรอีกบ้างไหมคะพี่อดุลที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของที่นี
1: ่ถ้าบนบกก็มันมีหลายประเภทนกต่างๆพวกนี้ถ้าในน้ำก็มีปลาเป็นหลายสิบชนิดเลยนกก็มีหลายสิบชนิดที่เห็นอยู่บ่อยๆก็อีโก้ง
0: ค่ะอีโก้ง
1: แล้วก็กาน้ำที่จะมาลงเยอะแล้วก็นกกระยางนกปากห่างนก เล็กๆก็เช้าๆถ้าเราไปเดินก็จะได้ยินเสียงนกกาเหว่าร้อง
0: อ๋อมีนกกาเหว่าด้วย
1: นกเขานกเอี้ยงนกกลางเขนบ้านในพวกนี้มีเยอะมากสัตว์พวกนี้เราต้องเข้าไปดูของอาจารย์ราชพันธ์ที่เขาเข้าไปส่องดูอยู่พวกนี้น้องกระเพา
0: พอพูดถึงเรื่องของอาจารย์ราชพัฒน์เข้ามาส่องดูอยู่ทางวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็มีการเปิดโอกาสให้กับน้องๆทั้งนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้ามาศึกษาดูงานสำหรับน้องๆกลุ่มที่สนใจเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนด้วยใช่ไหมคะ
1: ก็มีมาเยอะทั้งมอทั้งราชพัฒน์ทั้งจังหวัดทั้งจัตตีอาชีวะเนี่ยมีมาศึกษาเรียนรู้ที่กลุ่มเยอะแยะมากมายเพราะกลุ่มเรานี่มันจะมีกิจกรรมอยู
0: ่
1: หนึ่งเราจะท่องเที่ยวแบบระบบนิเวศไม่กระทบสิ่งแวดล้อมเหมือนก็มีพายเรือคายัก
0: ค่ะ
1: พายสปอร์ต
0: ค่ะ
1: ปั่นจักรยานรอบบึง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีเรือพลังงานแสงอาทิตย์เข้าไปร่วมอีกหนึ่งลำด้วย
0: โอ้ดีจังเลย
1: ก็ตอนนี้ก็ไปจอดอยู่ที่วังใต้เพราะว่าข้างในเราไม่ค่อยได้เข้ามาเพราะมันวิ่งแล้วไกลไง
0: ค่ะ
1: นั่นแหละ
0: อันนี้คือกิจกรรมที่น้องๆที่มาศึกษาดูงานจะได้สัมผัสแล้วก็จะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
1: ใช่ทำกิจกรรมร่วมกันเพราะว่าถ้าของมอเนี่ยด้านการโรงแรมด้านการท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมาทุกปีเขาจะมาเรียนอย่างน้อยก็3วันหรือ4วันตรงนี
0: ้
1: เรียนเกี่ยวกับพายซับบอร์ดพายยังไงให้เป็น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วถ้ามีคนตกน้ำคุณจะช่วยยังไงวิธีการตั้งแต่เริ่มการพายเริ่มการใส่ชูชีพ
0: ค่ะ
1: สามารถที่จะสอนได้เลยถ้าว่าไปเจอนักท่องเที่ยวในพวกนี้เดี๋ยวก็พายเรือคายักพวกนี้หรือแคนูเพราะคายักมันจะเป็นคล้ายๆกันพายคานูเนี่ย คุณพายยังไงพายซ้ายพายขวาพายยังไงถ้าว่าเวลาพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวนักอะไรพวกนี้ถ้าว่าน้องๆก็เรียนจบไปแล้วไปทำงานเกี่ยวกับการโรงแรมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะไปอยู่ที่เขื่อนราชประภาหรือไปอยู่ชายทะเลตามกำบงกระบี่พวกนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เขามาเรียนรู้ตรงนี้ของไอ้วิสาหกิจเนี่ยมีเยอะแล้วบางโรงเรียนก็มาเรื่องวิถีรอบบึงเราก็พาไปดูวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวรอบบึงพวกนี้พ่อมีอยู่เป็นสิบรายตรงนี
0: ้อ๋อมีการทำน้ำตาลมะพร้าวรอบบึงด้วยเหรอคะ
1: ใช่มี
0: โดยชาวบ้านในชุมชนนี่เหรอคะ
1: ใช่โดยชาวบ้านสามตำบลนี่ที่ผมพูดถึงสามตำบลนี่แหละ
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วก็ไปดูพานักเรียนไปดูวิธีการทำตั้งแต่การตัดงวงมะพร้าวแล้วก็เอามาเคี่ยวจนเป็นน้ำตาลในพวกนี้ถึงต่างๆพวกนี้มันเป็นวิถีชีวิตของคนรอบบึงด้วยตรงนี้น้องกระเพา
0: น่าสนใจมาก
1: ครับ
0: เดี๋ยววันไหนจะต้องอาศัยพี่ๆในชุมชนพาไปชมบ้างแล้วล่ะค่ะ
1: ใช่ใช่ได้เลย
0: น่าสนใจมากนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าประชาชนทั่วไปที่สนใจก็สามารถมาติดต่อที่วิสาหกิจชุมชนเพื่อที่จะดูงานได้เลยใช่ไหมคะ
1: ได้เลยครับเรามีทั้งเพจมีทั้งเฟซบุ๊กพวกนี้มีเบอร์ติดต่อในพวกนี้มันมีช่องทางที่ประสานติดต่อมาเยอะบางทีฝรั่งมาจากต่างประเทศก็มาทางเพจญี่ปุ่นก็มาทางเพจบางคนต่างชาติมาเยอะอย่างน้อยวันก็2คน3คน2คน3คนเขามาเห็นเขาชอบธรรมชาติในพื้นที่เนี้ย
0: ค่ะเพจ Facebook ชื่อว่าอะไรคะ
1: ก็ใช้เพจของผมอดุลมีทาวร
0: อ๋อก็คือ
1: แล้วก็เพจพายเรือแคนู
0: ค่ะ
1: แล้วก็เพจพายซับบอร์ด
0: ค่ะ
1: เพจท่องเที่ยวของบึงขุนทะเลวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบึงขุนทะเลมันมีอยู่ 3-4 เพจทั้งหมดจะเข้าไปหามันก็จะเจอ
0: ค่ะและในส่วนของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเนี่ยมีเรื่องของอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมคะ
1: มีนะเรื่องอาหารก็มีโฮมสเตย์ก็มีแล้วก็มีโฮมสเตย์เล็กๆอยู่ในชุมชนของเรานี่แหละแต่ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยรู้ส่วนใหญ่ก็จะรับเฉพาะ
0: จริงๆตรงอยู่ตรงไหนครับพี่รุ่นบอกหน่อย
1: อยู่ทางไปวัดสมหวัง
0: ทางไปวัดสมหวัง
1: ใช่มันจะเป็นโฮมสเตย์เล็กๆแต่ส่วนใหญ่จะรับต่างชาติ
0: อ๋อชื่อโฮมสเตย์อะไรคะ
1: ของไอ้ชื่อโฮมสเตย์นี่เราใช้ในนามกลุ่มเลยแต่เป็นชื่อถ้าชื่อเล่นเขาเรียกของนันทนาเขาพูดเป็นผู้จัดการอยู่ของนันทนาเป็นโฮมสเตย์อยู่ในกลุ่มนี้แหละเขาก็พาฝรั่งมาทุกวันนะเขาก็พามาบึงพา
0: ฝรั่งมาเที่ยวในบึงแล้วก็มาพักที่นั่นด้วยเลย
1: ครับพักที่นั่นเลยเพราะมาหาที่พักก็มีทั้งหมด3ห้อง
0: ค่ะ
1: เพราะคนข้อของเรามันอยู่ในเมืองส่วนใหญ่คนไทยเขาจะไม่ค่อยพักเขาพักโรงแรมดีกว่าเพราะว่ามันสะดวกสบายกว่า
0: โอ้อันนี้ก็พอแบบอยู่ใกล้600เมตรถึงไม่ทราบจริงๆนะคะ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้วันนี้ได้ทราบอะไรเยอะๆเลยไม่ว่าจะเป็นแหล่งทำน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวอันนี้ก็คือชาวบ้านทำกันเองแล้วก็จำหน่ายโดยรอบบึงแล้วเหรอคะหรือเอาไปส่งจำหน่ายข้างนอกด้วย
1: คือขายในตัวเมืองสุราษฎร์หมดเลยส่วนใหญ่เขาจะมีออเดอร์จองมา
0: อ๋อมีออเดอร์จอง
1: ครับผม
0: ก็คือแบบมีคนมารับไปขาย
1: ส่วนใหญ่ก็เจ้าของทำเสร็จก็ไปส่งเลยเขาจะสั่งมา
0: อ๋อมีออเดอร์อยู่แล้ว

0: อยู่แล้วส่วนใหญ่น้ำตาลขายดี
1: โอ้น้ำตาลมะพร้าวขายดี
0: แล้วก็มีพวกมะพร้าวอ่อนในพวกนี้รอบบึงมันมีของภาคเกษตรก็เยอะอยู่
1: อุ้ยมะพร้าวที่เขาเอามาขายตามตลาดเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะถ้าใครเข้ามาก็คงจะเห็นว่าช่วงเย็นเนี่ยจะมีตลาดใหญ่ๆอยู่สองตลาดก็คือมีตลาดก่อนที่จะเข้าไปในบึงแล้วก็เข้าไปในบึงเลี้ยวขวาก็จะเจอตลาดใหญ่อีกตลาดนึงเขาเอาน้ำมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมมาขายเนี่ยหวานมากนะคะพี่อดุล
0: ครับครับ
1: หวานรสชาติดีเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะย้อนกลับมาที่เรื่องของเรือกันสักนิดนึงที่พี่อดุลพูดถึงเรื่องของเรือคายักใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ค่ะตอนเย็นๆเนี่ยหลายๆท่านอาจจะเคยได้ไปสัมผัสไปนั่งเล่นชมวิวพายเรือกันในบึงตรงนั้นนะคะนะตรงนี้ก็มีบริการด้วยนะคะคุณผู้ฟังอยากจะเชิญชวนให้พี่อดุลได้เชิญชวนสักนิดนึงค่ะ
0: คืออย่างนี้ของเราเนี่ยเราจะเปิดวอล์กอินตลอดนะที่มาทางโทรศัพท์หรือมาทางเพจก็มาด้วยที่โทรเข้ามาแต่ว่าเราจะวอล์กอินหน้าตลอดเพราะว่าตรงนี้มันเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนมีความสุข
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมอ่ะบางทีมีตังมาไม่เยอะนิดๆหน่อยๆ
1: ค่ะ
0: 780บาทซื้อของมากินแล้วลงไปพายเรือชมวิวชมธรรมชาติสักชั่วโมงให้มีความสุขก็กลับไปบางทีอาจารย์คิดงานการไม่ออกอาจารย์ยังมาเลยบอกเดี๋ยวผมลงไปล่องเรือก่อนไปพายเรือไปนอนในเรือเสร็จจะพักขึ้นมาบอกว่าโอ้ผมคิดงานได้แล้วว่าใช่ไหม
1: เออค่ะ
0: มันเป็นความสุขอีกรูปแบบนึงใช่ไหมและท
1: ่
0: องเที่ยวแบบธรรมชาติเน
1: ี่
0: ยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนี่คือสิ่งที่ดีมากนะน้องกระเป๋า
1: ค่ะค่ะ
0: นี่แล้วก็ยังมีจักรยานอีกจักรยานก็ปั่นรอบบึงไง
1: อ๋อมีจักรยานบริการด้วย
0: ใช่มีจักรยานบริการด้วยก็ฝรั่งก็มาปั่นเยอะเย็นๆน่ะมาทีพวกอาจารย์ที่มาอยู่ในประเทศไทยอะไรบางครั้งเขาก็มาปั่นรอบๆบึงอ
1: าจารย์ที่สอนโรงเรียนนานาชาติได้เลยนะคะพี่อดุล
0: ใช่ๆอาจารย์ที่สอนพิเศษตามอาชีวะตามวคหรือตามมพวกนี้เขาก็มาเกือบทุกวันมาวิ่งเดินเจอเขาก็บางคนนักออกกำลังกายไม่อยากวิ่งวันนี้เขาก็มาเช่าจักรยานเล็กๆน้อยๆใช่ไหมเพื่ออุดหนุนชุมชนพวกนี้นี่คือสิ่งสำคัญครับน
1: ค
0: ปทครับ
1: ในส่วนของค่าบริการคิดยังไงคะจักรยานเนี่ย
0: จักรยานนั้นนี้ถ้าเป็นจักรยานนำเข้าจากญี่ปุ่นก็คันหนึ่ง80บาทถ้าเป็นจักรยานของไทยเราก็ของเด็กๆของกลางๆก็50บาท
1: ค่ะ80บาท
0: กับ50บาท
1: แล้วก็มี50บาท
0: เพราะของเราราคาจะไม่สูงเพราะเราทำใหชุมชนสัมผัสได้คนในชุมชนสามารถที่จะใช้จ่ายได้เพราะราคาเราไม่ได้คิดมากมายไม่ได้คิดแพงเรือก็เหมือนกัน
1: เรือนี่ค่าบริการเท่าไหร่
0: ก็80บาทเหมือนกัน
1: 80บาท
0: ครับ
1: ลงได้กี่คนคะ
0: เรือลงได้2คน
1: 2คน
0: แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กก็แถมไปอีก1คนได้3คน
1: เป็น3ได้
0: แต่ถ้าคนน้ำหนักเยอะเป็น100กิโลขึ้นไปก็ลงได้แค่คนเดียว
1: 1คน
0: เออคนเดียวเพราะว่ามันขึ้นลงลำบากตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ถูกของเรายังไม่มีวันหยุดนั่นนอกจาก
1: อ๋อไม่มีวันหยุดเลยเปิดทุกวัน
0: ฝนตก
1: นอกจากฝนตกพายไม่ได้
0: ฝนตกเมื่อคนทำป่วยอะไรพวกนี
1: ้มีอุปกรณ์เซฟตี้อะไรให้เรียบร้อย
0: มีชูชีพเรียบร้อยมีเรือกู้ภัยคอยดูแลเรียบร้อยตรงนี้เราได้รับมาตรฐานมอคอเอสด้วยด้านบริการที่สะอาดและดีเยี่ยมที่สุดแล้วก็เพิ่งจะได้ไปรับรางวัลของการบริการที่ดีที่สุดของ SMB แชมป์เขาเรียกว่าแชมป์อะวอร์ดนี่แหละหนึ่งเดียวของสุราษฎร์ธานีผมไปรับเมื่อปีที่แล้วนี่แหละ
1: โอ้โห
0: รับตอนนั้นผมรับเสร็จขึ้นไปรับแชมเปี้ยนอวอร์ดเสร็จก็ได้โล่ได้ถ้วยมาเขาเอาไม้ผู้ว่ามอบมาอีกครั้งหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็พอวันที่18ปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกกุมภาพันธ์เนี่ยก็รับทั้งท่องเที่ยวจากสมุทรปราการอีก515ชีวิต
1: ค่ะ
0: มา10บัสก็มาจอดที่ในลานจอดรถของบึงทะเลเลยผมก็เตรียมมะพร้าวอ่อนไว้ทั้งหมด500ลูก
1: โอ้โห
0: เลี้ยงเต็มที่เลยเพราะว่าทางเขาที่มาเขาบอกว่าเขาไม่เคยกินมะพร้าวจากลูกไงเราก็จัดให้ไป500ลูกแล้วก็พร้อมของฝากต่างๆพวกนี
1: ้
0: ก็เป็นกิจกรรมสามารถรับนักท่องเที่ยวได้แล้วก็ผมก็จัดเป็นบูธทั้งหมดให้ไว้7บูธให้เขามาศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่บูธพายเรือศึกษาให้เขาดูแล้วก็พายซับบอร์ดแล้วก็เอาผักตบชวามาทำเป็นปุ๋ยแล้วก็เอาไข่เค็มมาหมักให้ดูกันสดๆตรงนั้นเลยแล้วก็มีการร้อยลูกปัดแล้วก็มีการเย็บตบจากและที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือความเชื่อเกี่ยวกับพ่อตาขุนทะเล
1: ค่ะ
0: นี่แหละคือความเชื่อที่ความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นอยู่ของบึงขุนทะเลมันจะเป็นสตอรี
1: ่ค่ะ
0: แต่วันนี้เวลาเราอาจจะไม่ได้เล่าพอ
1: ใช่เพราะว่าหลังต้องเชิญพี่อดุลมาคุยถึงเรื่องราวที่มาที่ไปนะคะของพ่อตาขุนทะเลแหละเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะอยากฟังแน่ๆเลยแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวก่อนแล้วกันนะคะพี่อดุลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่เดี๋ยวผมไตเติ้ลของพ่อตาไว้นิดหนึ่งจริงๆพ่อตาไม่ได้มาคนเดียวนะพ่อตาบึงขุนทะเลเนี่ย
1: ค่ะ
0: แกยังมีเจ้าพญาท่าข้ามเป็นเพื่อนมาอีกคนหนึ่งแล้วก็ยังมีผู้หญิงสาวอีกคนหนึ่งก็เขาเรียกว่านางเขาเรียกว่านางหรือเจ้าแม่ดีวะบางบานอยู่บางบานอย
1: ู
0: ่ที่ท่าโรงช้างหมู่สามเจ
1: ้
0: าพญาท่าข้ามก็อยู่ที่สามแยกตรงนั้นสามแยกตรงข้ามวัดหัวแหลมก็ระหว่างแม่น้ำปุ่มดวงกับแม่น้ำตาปีมาจบกันเป็นน้ำสองสีน
1: ั่
0: นเจ้าพญาท่าข้ามแล้วก็มาพ่อตาขุนทะเลเนี่ยเน
1: ี่
0: ยสามท่านนี้ถ้ารอบหน้ามาเดี๋ยวผมจะเล
1: ่
0: าเป
1: ็
0: นรายละเอียดให้นิดนึง
1: ได้เลยค่ะพี่ดุล
0: ครับ
1: โอ
0: ้
1: โหอยากจะฟังจริงๆแล้วก็พออยากจะฟังเลยนะคะแต่วันนี้เราต้องขออนุญาตอยู่ในประเด็นนี้ก่อน
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเอาไว้คุณผู้ฟังค่ะก็พอจะเชิญพี่ดุลมาพูดคุยถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเชื่อว่าพี่น้องชาวสุราษฎร์อยากจะรู้อยากจะทราบที่มาที่ไปนะคะ
0: ใช
1: ่เดี๋ยวเอาไว้ในเทปรายการหน้าแล้วกัน
0: ครับผม
1: นะย้อนกลับมาที่เรื่องราวของการท่องเที่ยวกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ทราบราคากันไปแล้วจักรยาน80กับ50เรือพายเนี่ย80บาทต่อ1ลำลงได้2คนนะคะช
0: ่
1: วงเวลาที่แนะนำให้แบบทำกิจกรรมเหล่านี้เป็นช่วงเวลาไหนดีคะพี่อดุล
0: ก็ส่วนใหญ่ผมจะเปิด4โมงเย็นถึง1ทุ่
1: ม
0: เพราะถ้าช่วงเช้านี่ต้องมาดูหน้า
1: หาโอกาสมาเที่ยวมาเยือนที่ชุมชนบึง
0: ช
1: ุม
0: เย็น
1: ได
0: ้
1: สี่โมงถึงหนึ่งทุ่ม
0: สี่โมงถึงหนึ่งทุ่ม
1: ไปใช้บริการกันได
0: ้
1: ม
0: ี
1: เจ้าหน้าที่คอยดูแล
0: ครับผม
1: นะมีระบบเซฟตี้อย่างดีนะคะคุณผู้ชมขา
0: ของผมถ้าไม่ใส่ชูชีพผมจะไม่ให้ลง
1: ใช่ต้องปลอดภัยเอาไว้ก่อน
0: ใช่แต่ถ้าคุณลงมาแล้วคุณไปถอดเราก็ว่าไม่ได้เพราะเขาต้องถอดถ่ายรูปให้มันสวยงามไปบางคนถ้าใส่ชูชีพมันไม่สวยแต่ถอดเสร็จเขาก็ถอยนั่นนักท่องเที่ยวเขาก็ดีนะแล้วเราก็สั่งกำชับไม่เรียบร้อยหมดว่าห้ามยืนห้ามเล่นน้ำพวกนี้เพราะมันอันตรายเขาก็เชื่อมั่นหมดผมทำมา12ปีเดียวไม่เคยล่มเลยสักลำเลยเห็นไหม
1: โอ้โหแสดงว่าเซฟตี้ดีมากนะคะค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ในบ้านดอนหรือว่าอยู่ต่างอำเภอที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ไม่ต้องไปมองหาที่ไหนไกลๆเลยนะคะอยู่ใกล้ๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะแวะมาได้ทุกวันเลยในบึงขุนทะเลเนี่ยค่ะโดยมีพี่ๆจากวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวในบึงเนี่ยมาคอยดูแลหลายคนอาจจะตั้งคำถามค่ะว่าอ้าวแล้วรายได้ส่วนนี้ไปอยู่ที่ไหนมันคืนเข้าสู่ชุมชนบ้างไหมหรือถ้าคืนเข้าสู่ชุมชนคืนเข้าสู่ชุมชนในรูปแบบไหนบ้าง
0: คือจริงๆรายได้พวกนี้เราเอาส่งเข้ามาในกลุ่มที่บริหารจัดการกันตรงนี้แล้วบางส่วนเราก็การให้เป็นช่วยเหลือสังคม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนไปมั่งอะไรพวกนี
1: ้
0: ท
1: ุ
0: นละ 1,000 บาทบ้าง 2,000 บาทบ้าง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เวลามีกิจกรรมต่างๆในชุมชนเนี่ยการจัดงานจิตอาสาพวกนี้เราก็จะบริการให้น้ำแข็งแต่เราอยู่เบื้องหลังเราไม่ได้ไปประกาศให้ใครทราบนะ
1: ค่ะ
0: จ่ายน้ำแข็งให้ส่งให้น้ำแข็งบางทีก็ซื้อน้ำโหลให้ทิ้ง10โหล20โหลในบางครั้งก็เข้ากล่องบางทีเข้ากล่องเขาก็ขอมาเยอะแต่เราก็จัดให้ได้ไม่เกิน20กล่องที่เหลือเราก็ไปช่วยประสานขอหน่วยงานอื่นให้รัฐอื่นให้เนี่ยเราก็จะทำอยู่แบบนี้ตลอดแต่ว่าเราไม่ค่อยได้โปรโมทเรื่องแบบนี้ใช่ไหมเพราะเราถือว่าการช่วยสังคมเนี่ยสังคมเขารู้ถึงบางทีพี่น้องประชาชนอาจจะไม่รู้ใช่ไหมบางครั้งคนก็เดือดร้อนเขาก็มาขอมาขอสัก300ขอ500ไปกิจกรรมต่างๆนี่เราก็ไม่เคยปฏิเสธเราก็ให้หมดพวกนี้การช่วยเหลือสังคมผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมถึงเราไม่เยอะแต่เราก็ให้ได้ให้ก็ให้ได้ไม่เยอะเหมือนกันให้ตามอัตภาพที่เรามีอยู่ใช่ถูกต้องน้องกระเพรานั่นการช่วยเหลือสังคมเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าเราคิดว่าให้เรามีเยอะเราคอยให้เราคงชาตินี้คงไม่ได้ให้หรอกคงไม่ได้แบ่งปันหรอกการแบ่งปันที่สำคัญที่สุดครับ
1: ฟังอย่างนี้แล้วก็ชื่นใจเลยนะคะคุณผู้ชมขาจึงอยากจะเชิญชวนค่ะทุกๆท่านนะคะมาร่วมกันสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของนำคณะทัวร์นำเป็นกรุ๊ปน้องๆนักเรียนนักศึกษามาเยี่ยมชมก็พอลืมถามนิดนึงในส่วนของการมาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะมีค่าใช้จ่ายยังไงคะ
0: แล้วแต่เขามาในพักไม่พักหรือว่ามาเฉยๆหรือว่ามากินเบ่งสักมื้อหนึ่งก็แล้วแต่ตรงนี้ต้องโทรมาประสานก่อนว่าคุณจะมาในลักษณะแบบไหน
1: ค่ะแตกต่างกันไป
0: ครับแตกต่างกันไปถ้ากินข้าวอีกหนึ่งมื้อด้วยก็ว่าไปอีกราคาหนึ่งใช่ไหมจริงๆผมก็มีเพจนำเที่ยวขายอยู่แต่ว่าตอนนี้ลูกค้าไม่ค่อยเข้ามาตามในเพจที่นำเที่ยวขายอยู่เพราะเราจะพาชมเมืองทั่วด้วยบางทีชมเขาท่าเพชรไปวัดสมหวังอะไรพวกนี้
1: ก็แล้วแต่ว่าถ้าลูกค้าแบบอยากจะให้เราพาไปที่อื่นเพิ่มเติมแล้วก็พาไป
0: ใช่ใช่เราไม่ได้เรามีราคาตั้งอยู่สมมติว่าเช้าถ้ามาพายที่บึงเสร็จเราพายไปวัดสมหวังเสร็จไปให้อาหารปลาวัดสมหวังเราก็แวะมากินอาหารเช้าที่บึงอะไรพวกนี้ก็ได้เลยใช่ไหมบางทีอาหาร เราก็สั่งจากวังใต้มาเลยบางทีเราไม่ได้ทำเองให้คนในชุมชนทำใช่ไหมอ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่บางครั้งเราก็ให้คนในชุมชนทำมาถ้าเขาต้องการอาหารทั้งสองอย่างสามอย่างแต่ถ้าเป็นพวกปลาทั้งโอ้ข้าวต้มอะไรพวกนี้บางทีเราก็สั่งแคบเลยก็มากินบนแพนั่งกินกันชิวๆสบายๆอะไรพวกนี้
1: ก็คือช่วยกันออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวได้เลย
0: ใช่ใช่
1: ค่ะทั้งนี้ก็สามารถประสานไปโดยตรงนะคะกับพี่อดุลมีถาวรได้ผ่านทางเฟซบุ๊กก็ได้นะคะคุณผู้ฟังขาอดุลมีถาวรค่ะโอ้ฟังอย่างนี้แล้วก็อยากจะเน้นย้ำว่าอยากจะเชิญชวนมาสนับสนุนทางชุมชนบึงขุนทะเลกันเยอะๆเพราะว่ามีความพร้อมในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะคะเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะมีให้ศึกษาดูงานมีให้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายและที่สำคัญเงินรายได้ที่เข้าชุมชนเนี่ยก็จะมาหมุนเวียนแบ่งปันให้กับคนในชุมชนที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่ในวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะรายได้ส่วนหนึ่งที่จากการจัดสรรปันส่วนแล้วเนี่ยก็จะยังไปคืนสู่สังคมในการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆตามที่พี่ดุลได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาท่องเที่ยวในชุมชนบึงขุนทะเลนะมาทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนในชุมชนได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมไปในตัวด้วยนะคะและนี่ก็คือความน่าอยู่ความน่าชื่นชมของคนในชุมชนแล้วก็ทำให้ชุมชนนี้เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่น่าชื่นชมแล้วก็น่ามาเยือนจริงๆนะคะ

0: สถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังแล้วพบกันแดนดินถิ่นใต
1: ้บอกข้าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือว่ามีข้องที่อยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข้าวเยาวรุ่น
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
4: ลับมาติดตามรายการแดนดินถิ่นใต้ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะกับ M-Cod Radio Go Green ชวนคุณผู้ฟังรักแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันค่ะแน่นอนที่สุดนะคะคุณผู้ฟังถ้าหากว่าขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความใส่ใจนะคะเพราะฉะนั้นชุมชนบึงขุนทะเลถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวในตัวอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังนะคะมาพูดคุยกับพี่อดุลกันต่อนะคะว่าในส่วนของชาวบ้านเองนะคะหรือวิสาหกิจชุมชนเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยจะมีวิธีการบริหารจัดการนะคะหรือว่ามีการดูแลเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะให้มีความยั่งยืนต่อไปแล้วก็มีความพร้อมในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในอนาคตค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่อดุลกันต่อเลยค่ะ
0: M-Cod Radio Go Green
4: มาพูดคุยกับพี่อดุลมีถาวรกันต่อนะคะคุณผู้ฟังประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบึงขุนทะเลค่ะคณะกรรมการระดับจังหวัดแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการพัฒนาบึงขุนทะเลนะคะพี่อดุลคะมาพูดคุยกันต่อเลยค่ะแน่นอนที่สุดนะคะพี่อดุลคะว่าเมื่อเราเป็นหนึ่งในชุมชนท่องเที่ยวเนี่ยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็มีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติน้องๆ นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่เข้ามาศึกษาดูงานเข้ามาท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการในส่วนของส่วนต่างๆของบึงขุนทะเลแห่งนี้นะคะ
5: เร
4: ื่องของการที่เราจะรักษาสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมให้มันคงอยู่ให้มันสะอาดสะอ้านหน้าบ้านหน้ามองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆเลยนะโดยเฉพาะท่านในบึงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่มันเยอะมากๆคือผักตบชวานะคะพี่อดุลมีการบริหารจัดการของคนในวิสาหกิจชุมชนในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างคะ
5: คือถ้าในกลุ่มของผมเนี่ยถ้าด้านสิ่งแวดล้อมจริงๆเราก็ช่วยปกป้องช่วยดูแลแต่ว่าเรื่องผักตบนี่ช่วยได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันเป็นงานใหญ
4: ่ค่ะ
5: ก็ส่วนใหญ่เราจะจัดเกี่ยวกับการเก็บขยะในน้ำ
4: อ๋อมีการเก็บขยะในน้ำด้วย
5: ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็บางครั้งก็เชิญนักศึกษามาร่ว
4: ม
5: เก็บนั่นแหละใช่เรือพายนั่นแหละเก็บเป็นกิจกรรม
4: จิตอาสา
5: จิตอาสา
4: ค่ะ
5: หลังลอยกระทงเราก็ช่วยจัดเก็บกระทงให้อีกต่างหากเพรา
4: ะ
5: เนี้ยนั้นเป็นงานจิตอาสาของกลุ่มเราโดยตรงเลยขยะเราจะเก็บทุกปีบางปีเราเก็บถึงสองครั้งก็บางทีคนในกลุ่มบ้างบางทีก็ชวนนักศึกษาที่ว่าใครสนใจพวกที่อยากทำจิตอาสาพวกนี้บ้างใช่ไหมในกลุ่มนี้มันมีข้างบนก็เก็บอยู่ข้างบนนี่จะเก็บทุกวันเลยเขาจะเดินไอ้พี่แจ๋วเนี่ยชื่อพี่แจ๋วผมขอเอ่ยนามทั้งนิดหนึ่งได้แล้วเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันแกจะเก็บโซนไปวัดประดูแกจะมีเดินไปกับสุนัขของแกหนึ่งตัวแล้วก็ถุงหนึ่งใบแล้วเก็บมา 3-4 ปีแล้วเก็บทุกวัน
4: ค่ะ
5: เก็บเอามาทิ้งที่เนี่ยถังขยะที่เมืองพวกนี้เนี่ยเนี่ยการดูแลสิ่งแวดล้อมสำคัญคือหนึ่งนะเราก็ช่วยกันรณรงค์ว่าอย่าไปทำลายต้นไม้มันมากและถ้าต้นไม้ที่มันเป็นพันไม้ที่มันหลงมาบางทีเราก็ต้องช่วยกันทำลายด้วยเหมือนมายาราบยักษ์พวกนี้ช่วงนี้มันระบาดมาเยอะในบึงเนี่ยมันเป็นหนามมันเป็นในฮับช้างพวกนี้ต้นพวกนี้บางทีทางภาคมาจากเชียงรายส่วนใหญ่พวกนี้ระบาดมาจากเชียงรายพวกนี้ถ้าด้านอื่นๆเราก็ช่วยได้แค่นี้เพราะว่าในบึงช่วงนี้ผักสมมันเยอะแต่ถ้าเราจะทำจริงๆมันต้องปรับรูปแบบใหม่ไง
4: ค่ะ
5: คือเราต้องทำแผนแม่บทของบึงทะเลแต่เราจะทำเฉพาะบึงไม่ได้น้องกระเพราถ้าทำแผนแม่บทเนี่ยและจังหวัดต้องเป็นคนคิดทำและทำนี่ต้องมีหน่วยงานเยอะแยะเข้ามาร่วมมากมายไม่ว่าจะเป็นสถานการศึกษาหรือว่าหน่วยงานถึงแวดล้อมหรือว่าออกแบบแผนพวกนี้เพราะเราต้องทำเชื่อมระหว่างคลองท่าขูมและคลองมะขามเตี้ยด้วยเพราะว่าในคลองนี่มันจะมีผักตบอยู่หนาแน่นมากทั้งสองคลองเลยตอนนี้และเราก็ไม่ได้ไม่เคยขุดลอกเลยในคลองเนี่ยผมก็ยังสงสัยบางครั้งว่าทำไมเขาไม่ขุดลอกบ้างคลองสองคลองนี้ใช่ไหมผักหนาแน่นมาก
4: ค่ะ
5: เนี่ย
4: ก็อาจจะกำลังอยู่ในวาระของการที่จะดำเนินการพัฒนาอยู่นะคะพ
5: ี่อรุณ
4: คะ
5: เพราะว่าจริงๆมันผมเข้าประชุมบ่อยนะบางทีเข้าประชุมกับจังหวัดเข้าประชุมกับองค์กรหน่วยงานต่างๆพวกนี้ไม่มีใครเคยทำแผนเลยแผนจังหวัดมีทุกปีและไม่เคยทำแผนว่าคลองท่าขุมและคลองมะขามเตี้ยเนี่ยจะเป็นคลองสายหลักน้องกระเพราอันนี้เราอาจจะพูดกว้างไว้นิดหนึ่งแต่ก็จำเป็นต้องพูดและมีโอกาสพูดจะได้ออกอากาศไปด้วย ว่าเราจะได้
4: ร
5: ่
4: วมก
5: ัน
4: พ
5: ั
4: ฒนา
5: ร่วมกันพัฒนาคลองและอนาคต
4: ค่ะ
5: เราจะได้ไม่ต้องมีถนนให้รถติดเยอะๆน้องกระเป๋าเข้าใจมั้ย
4: ค่ะ
5: ต่อไปเราจะสัญจรทางน้ําโดยเราจะนั่งเรือจากบึงทะเลและเราจะแวะตามซอยต่างๆเพื่อรับผู้โดยสารไปขึ้นที่สะพานนฤทธิ์หรือไปขึ้นที่ท่าเจ้าท่าก็ได้แล้วก็ไปทํางานที่ศาลากลางพวกนี้อนาคตเราจะมีรถรางรับส่งคือรถสาธารณะพวกนี้ใช่มั้ย
4: ค
5: ่
4: ะ
5: รถไม่ต้องติดเราไม่ต้องขยายถนนเยอะเราไม่ต้องสร้างสะพานเยอะนี่เป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่เคยมีแผนไหนที่เคยว่าจะทำยังไงให้คลองท่าขู่กับคลองมะขามเตี้ยเป็นคลองที่สัญจรทางน้ำได้สะดวกสบายและทีนี้มันจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยมันจะกลายเป็นแลนด์มาร์คด้วยและเราได้พัฒนาทั้งคลองและพัฒนาทั้งบึงมาพร้อมมาตรงนี
4: ้
5: ทีนี้ถ้าเราเลี้ยวเข้ามาถึงบึงแล้วบึงเราจะพัฒนายังไงแต่ตอนนี้มันมีบริษัทหนึ่งของเฮอร์เบิร์นหรือว่าเรียกว่ามาจากของเยอรมันถึงแวดล้อมโลก
4: ค่ะ
5: เขาให้ครบมาศึกษาแล้วก็พัฒนาเขาจะทำให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำของบึงอุทะเลตรงนี
4: ้
5: แต่ว่าเฮเบิร์นก็มาจ้างบริษัทที่ปรึกษาของมหาลัยจุฬาลงกรณ์ก็ลงมาศึกษาออกแบบอยู่ตอนนี้เห็นว่าจะออกแบบเสร็จแล้วมันก็ลงเอามาดูเพราะในบึงในพื้นที่มันเยอะ
4: ค่ะ
5: พื้นที่เยอะและผักเยอะ
4: ผ่านกว่า
5: สิ่งที่แล้วก็ขี้โคลนเยอะต้มเยอะพวกนี
4: ้ค่ะ
5: แล้วเราจะศึกษายังไงเราจะทำยังไงต้มพวกนี้เราขึ้นไม่ได้หรอกนอกจากเราจะสร้างเป็นเกาะเป็นรางขนมครกพวกนี้แล้วเราก็จะปลูกต้นไม้พวกนี้แล้วให้สัตว์นกมาอาศัยอยู่แล้วต้องปลูกต้นไม้ที่สามารถมีลูกมีผลให้สัตว์กินได้ด้วย
4: ค
5: ่
4: ะ
5: และข้างล่างพอมันเป็นน้ำนกกินนกขี้นกตายลงไปตกไปปลาก็กินเป็นอาหารมันจะเป็นวงจรหมุนเวียนไปหมุนเวียนมาน้องกระโปรงนี่ใช่ไหมคือเราออกแบบไหนเขาได้ออกแบบให้มันร่มเย็นเป็นถูกและยั่งยืนและไม่กระทบกับวิถีชีวิตของคนที่เขาอยู่ในชุมชนรอบๆบึงพวกนี้นี่คือเป็นสิ่งสำคัญ
4: ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะก็ต้องอาศัยทุกภาคส่วนจริงๆนะคะเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมให้มีความยั่งยืนเนี่ยค่ะแม้แต่ภาคประชาชนเองก็มีความสำคัญมากๆเลยในการที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันเหมือนสิ่งที่พี่อดุลสะท้อนออกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนด้วยก็ต้องสะท้อนมุมมองความต้องการนะคะในการที่จะช่วยพัฒนาชุมชนเนี่ยให้มีความยั่งยืนนะคะก็คิดว่าก็พอมองว่าถ้าสิ่งเหล่านี้สะท้อนกันไปเยอะๆเนี่ยก็น่าจะมีแผนการพัฒนาต่อไปในอนาคตอันใกล้แน่นอนเพราะว่าจุดประสงค์ของผู้นำนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะก็ต้องอยากจะเห็นชุมชนเนี่ยมีการพัฒนาเติบโตกันไปอยู่แล้วนะคะค่ะพี่อรุณคะกลับมาในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมกันสักนิดนึงค่ะพี่อรุณมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกๆกลุ่มไหมคะที่เข้ามาในบริเวณบึงขุนทะเลเนี่ยค่ะในเรื่องของการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะมีอะไรอยากจะฝากเป็นพิเศษไหมคะ
5: ถ้าฝากเป็นพิเศษก็เรื่องขยะคือเวลาท่านมาเที่ยวฝากนิดหนึ่งว่าเวลาท่านกินขยะเสร็จจริงๆเขามีถังให้เต็มหมดเลย
4: อ๋อก็เราเห็นแบบ ถังขยะที่ที่ตลาดเยอะมากนะคะ
5: แต่ท่านจะไม่เก็บอะท่านกินตรงไหนท่านจะทิ้งไว้ตรงนั้นแหละหยอดหยอดไว้ในหลุมต้นไม้บ้างอะไรบ้าง
4: มีหยอดในหลุมต้นไม้ด้วยเหรอคะ
5: ใช่ใส่ไว้ตรงไหนตั้งไว้ตรงนั้นกินแล้วก็ลุกขึ้นไปผมก็ยังงงๆอยู่แต่ว่าเราก็ไปพูดอะไรไม่ได้ใช่มันจะต้องใช้จิตสำนึกของเราเองนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดใช่ไหมขยะมันจะเยอะมากแล้วคนที่ใส่ท้ายรถมาเนี่ยบางทีขอร้องอย่างหนึ่งนะที่ใส่ท้ายรถขับผ่านสะพานเนี่ยโยนมาเป็นกระสอบเลยพวกนี้
4: โอ้หมายถึงว่าขนขยะมาจากบ้านแล้วเอามาทิ้งแถวในบึงนั่นหรอคะ
5: ใช่ขยะจรเลยแล้วพอถุงแตกก็กระจายเต็มบึงเนี่ยนี่ผมก็เก็บเจอบ่อยบางทีมีทั้งที่นอนเลยด้วยเขาก็โยนมาพวกนี้
4: ค
5: ือวิธีป้องกันพวกนี้มันจะป้องกันยากและสร้างจิตสำนึกคนนี้ก็บางทีสร้างยากมันไม่ง่ายเราพูดเรื่องแบบนี้ไปจะพูดไปก็ไปกระทบหลายฝ่ายหลายคนบางทีเขาก็อาจจะไม่พอใจอีกใช่ไหม
4: ค่ะอันนี้ก็ต้องฝากถึงตัวพี่น้องประชาชนเองนะคะ
5: ใช่
4: ค่ะว่าตรงไหนควรที่จะทิ้งขยะหรือไม่สมควรทิ้ง
5: ใช่
4: เนาะตาวิเศษเห็นนะ
5: จิตนี่ถ้าจิตสำนึกมีนะจริงๆนะใช้ได้เลยบางทีคนไม่รู้มาจากไหนบางทีมาทำสิ่งปลูกสร้างต่างๆหรืออะไรมาทิ้งเนี่ยน้องกระเพาะผ่านไปน้องกระเพาะไปซอยพ่อขุนทะเล25ดิ
4: ค่ะ
5: สองขวางถนนเนี่ยขยะทั้งนั้นเลยเต็มไปหมดเก็บยังไงก็ไม่หมดสักทีเนี่ยคือปัญหาหลักเนี่ย
4: ค่ะ
5: คือสิ่งแวดล้อมพวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกที่สำคัญที่สุดบางทีผมเข้าประชุมผมเลิงยังเคยเสนอเลยในที่ประชุมใหญ่ๆแต่ก็ไปไม่ถึงนอกจากต้องฝากนักการเมืองไปบอกว่าขยะคุณสามารถเอาเป็นเงินได้โดยที่คุณทำมาเป็นโลโก้สมมติว่าแต่ต้องมีพรบ.ออกมาบังคับน้องกระเพาใช่ไหมคือบริษัทนี้สมมติว่าของบริษัทต่างๆที่มันมีโลโก้มีชื่ออยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณก็เอาเงินมาให้ท้องถิ่นไว้บริษัทใหญ่ๆใช่ไหมให้ท้องถิ่นไว้เลย100,000 บาท50,000 บาท5,000 บาทก็ว่าไปแล้วขยะชิ้นจะมีมูลค่าประมาณสัก1 บาท 50 2 บาทได้พวกนี้ก็แล้วแต่ชิ้นขยะแล้วทีนี้ไอ้คนเก็บขยะได้ก็เอาไปขึ้นเงินที่ท้องถิ่นใช่ไหมขยะมันจะไม่เพ่นพ่านเพราะคนทำขยะมาคุณต้องรับผิดชอบเรื่องขยะด้วยใช่ไหม
4: เหมือนบางชุมชนที่เขาทำแบบโครงการเอาขยะมาแลกไข่ไก่มาอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะ
5: มีแต่ว่าอย่างนั้นมันก็ไม่หมดแค่แลกก็ไม่เก็บมันไม่มีมูลค่าแต่ถ้าว่ามันมีมูลค่าขึ้นมาที่ผมบอกขยะที่ลอยน้ำที่ถุงที่มีเบอร์มีกรงมีกราพวกยี่ห้อต่างๆพวกนี้ใช่ไหมขวดต่างๆพวกนี้คุณเอาไปถึงไปแลกท้องถิ่นคุณได้มาเป็นเงินสดเลยแล้วท้องถิ่นก็มีหน้าที่คุณก็จัดเก็บคุณจะเอาไปไหนก็อีกส่วนหนึ่งเรื่องของท้องถิ่นใช่ไหมแต่คุณรับซื้อให้หมดนี่พวกนี้แล้วใครเดินไปเจอขยะที่ไหนใครก็เก็บใช่ไหมแถวชายทะเลชายทะเลเขาก็เก็บมาหมดแหละมันไม่เกินอยู่หรอกนอกจากว่าเรือนอกเรืออะไรที่มันเอาไปทิ้งในทะเลมันลอยลมพัดซัดขึ้นฝั่งขึ้นมาพวกนี้เนี่ยพูดเรื่องขยะมันจะยาวน้องกับเราเราขับไปที่เดิมดีกว่าครับผม
4: เพราะว่าปัญหาขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ทุกที่เผชิญอยู่อะค่ะพี่อดุลนะคะคือยังไงก็ไม่มีวันหมดอะต่อให้มีการรณรงค์ว่าให้ใช้ถุงผ้านะคะลดการใช้ถุงพลาสติกให้นำแก้วมาเองนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่หมดนะคะมันก็เพราะคนมันเยอะอะการปริมาณการใช้มันก็เยอะนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราต้องต้อนรับนะคะนักกีฬาแล้วก็ผู้ที่มาเยือนจากทั่วประเทศเลยเนี่ยอยากจะฝากเหมือนที่เปียดุลได้ฝากไว้จริงๆนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของการเก็บขยะเรื่องของการทิ้งขยะให้ถูกที่ให้เป็นเวลานะคะไม่ใช่เฉพาะแต่ชุมชนบึงขุนทะเลนะแหล่งชุมชนท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็สำคัญมากๆเลยเรื่องของขยะเนี่ยหน้าบ้านสะอาดมันก็หน้ามองนะคะพี่ดุล
5: ใช่ใช่
4: หน้ามาเที่ยวหน้ามาเยือนเราไปที่ไหนเราเห็นขยะโอ้ยแบบเราก็ไม่สะอาดตาแล้วมันก็ไม่หน้ามองแล้วอะค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากตัวเรานะคะ
5: คือขยะที่มันไม่สามารถละลายได้นี่เราต้องหาวิธีการต้องทำให้ได้ใช่ไหม
4: ค่ะค่ะ
5: เพราะว่าขยะเปียกขยะพวกนี้มันละลายได้เราไม่ถ้าไม่เป็นห่วงแต่ขยะที่มันไม่สามารถละลายได้พวกนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดทำจริงๆมันทำได้แหละมีแนวคิดจะทำมันจริงๆจังๆมันก็พอไปได้อยู่ใช่ไหม
4: ค่ะ
5: จับปรับให้มันราคาสูงๆขึ้นไปสักหน่อยเนี่ยมันก็คงจะเบาลงเยอะเลยใช่ไหม
4: ค
5: ่
4: ะ
5: เพราะกินเสร็จใส่กระเป๋าเก็บกลับบ้านก็ได้เอามาทิ้งตรงไหนก็ได้ที่มันทิ้งแต่นี่มันไม่ใช่เรื่องแบบนี
4: ้ค่ะ
5: เออไม่ได้พูดอย่าไปพูดยาวไปก็เหนื่อยเรื่องขยะกระทบหลายฝ่ายหลายด้าน
4: งั้นก็ฝากนะคะฝากให้ทุกท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันแล้วกันค่ะเราขอความร่วมมือนะคะขอความร่วมมือให้กับทุกท่านได้เห็นความสำคัญเพราะว่าเราถือว่าทุกคนเนี่ยค่ะ ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของพื้นที่พวกเราทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเนาะที่ไหนสะอาดสะอาดเราก็อยากจะไปที่ตรงนั้นนะคะคุณภาพชีวิตอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีๆเนี่ยใครๆก็ต้องการนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็มาร่วมด้วยช่วยกันกันดีกว่านะคะแต่สิ่งที่พี่อดุลกำลังทำอยู่เนี่ยโดยที่แบบพาน้องๆกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหรือพาคนในชุมชนเนี่ยไปร่วมกันเก็บขยะอย่างเงี้ยโอ้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะชื่นชมก็ขอให้ชุมชนแบบเข้มแข็งแบบนี้ตลอดไปนะคะค่ะสุดท้ายท้ายสุดแล้วพี่ดุลมีอะไรอยากจะฝากเชิญชวนท่องเที่ยวที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือว่าท่องเที่ยวชุมชนบึงขุนทะเลบ้างคะเชิญค่ะ
5: คือจริงๆกลุ่มท่องเที่ยวมันไม่ได้มีเฉพาะของบึงขุนทะเลอย่างเดียวนะจริงๆมันเป็นสมาคมท่องเที่ยวผมพูดเผื่อไปนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวทางสมาคมได้ยินคิดว่าผมไม่พูดถึงเลยคือมันมีทุกอำเภอเลยน้องกระเพรา
4: ใช่
5: ไหมตรงนี้มันเป็นจริงๆมันเป็นเศรษฐกิจฐานรากตรงนี้สำคัญที่สุดในเมื่อมีการท่องเที่ยวเมื่อมีคนมาเที่ยวใช่ไหมก็ต้องมีแม่ค้ามาขายของแม่ค้าขายของก็เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นเมื่อชุมชนเข้มแข็งก็เรียกว่าชุมชนยั่งยืนไงนั่นชุมชนจะเข้มแข็งไงยั่งยืนยังไงน้องกระเพราใช่ไหมถ้าไม่มีแม่ค้าแล้วแม่ค้าเนี่ยเราก็ให้คนในพื้นที่ก่อนขั้นแรกแค่คุณมาขายของขายสินค้าแต่ว่าของกินสินค้ากินนี่ให้มีคุณภาพนิดหนึ่ง
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ให้มีคุณภาพให้มีความสะอาดมีความปลอดภัยตรงนี้ใช่ไหม
4: ค่ะ
5: ก็ทุกที่ทุกชุมชนแหละมันจะได้มีรายได้เสริมรายได้ขึ้นมาคนในครอบครัวบางทีเรียนลูกเรียนจบมาหรือเรียนไม่จบไม่มีงานทำก็ได้มาขายของมีรายได้จะได้เสริมรายได้ขึ้นมาใช่ไหมคือเรากำหนดคนในชุมชนทั้ง60% คนนอกชุมชนที่เราก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะคนนอกชุมชนก็มาอาศัยอยู่เยอะเหมือนในบึงขุนทะเลเนี่ยใช่ไหม
4: ค่ะ
5: มาเช่าบ้านอยู่ลูกมาเรียนโรงเรียนต่างๆพวกนี้เราก็ต้องให้โอกาสเขาด้วยเพราะว่าเราคิดว่าเราคนไทยด้วยกันต้องให้เขาทำมากินได้ใช่ไหมแต่วิธีการมันก็อาจจะต่างกันพวกนี้ถ้าเราไปกำหนดติดกำหนดเขตกำหนดมากมายการทำมากินก็ลำบากช่วงนี้น้องกับเราก็รู้แล้วว่าช่วงนี้มันแย่ใช่ไหมเพราะการเราจะพูดถึงเศรษฐกิจมันก็พูดได้น้องกระเพราแต่ถ้าคนที่เขาอยู่ได้เขาก็อยู่ได้คนที่ลำบากเขาก็ลำบากเราต้องเข้าใจตรงนี้ก็ต้องช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันแต่ว่าเหมือนกลุ่มวิสาหกิจของผมเนี่ยผมก็สามารถเปิดให้บริการทุกวันนักท่องเที่ยวสามารถ walk in มาได้ทุกวันเลยเดี๋ยวเย็นๆ4 โมงผมก็ไปเปิดดึกแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาทุกวันเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีของบึงทะเลแล้วรอบบึงมันเป็นปอดในใจกลางเมืองก็ว่าได้น้องกระเพรานี่คือสิ่งสำคัญที่สุดคนก็มาปั่นจักรยานมาเดินมาวิ่งอะไรพวกนี
4: ้
5: เยอะคนเยอะแล้วในบึงไม่ใช่มีเฉพาะกิจกรรมของผมอย่างเดียวนะยังมีการเต้นแอโรบิกยังมีบาสโลปใช่ไหมยังมีกิจกรรมอื่นมากมายใช่ไหมและเย็นๆพ่อแม่เดี๋ยวนี้ก็ผมทำจักรยานเด็กเล็กเอามาด้วยนี่พ่อแม่เขาก็เก่งนะเขาพยายามซื้อจักรยานกันมาเองแล้วก็พาลูก

0: ปาหลานมาปั่นผมบอกดีแล้วที่ผมทำเนี่ยผมส่งเสริมให้เอาลูกออกจากบ้านอย่าให้ลูกติดมือถือ
1: ค่ะ
0: เพราะเด็กสักหนึ่งชั่วโมงก็ยังดีน้องกระเพราใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยลูกเล่นมือถือทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนอ่ะมันมีผลกระทบหลายด้านแต่ถ้าพาลูกออกกำลังกายมั่งเล็กๆ3ขวบ4ขวบ5ขวบ6ขวบพวกเนี้ยใช่มั้ยทั้ง1ชั่วโมงเด็กก็ย่อยปลอดโปร่งจะได้มีความสุขอีกแบบนึงแต่นี่เด็กๆมาปั่นกันเยอะจักรยานน่ะ
1: ค่ะ
0: วันไหนใครไม่พามาก็เช่าของผมใครพามาก็ปั่นกันก็เล่นกันสนุกสนานพวกถึงก็มีความสุขนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นแหละ
1: ความสุขอยู่รอบๆตัวเราด้วยล่ะค่ะคุณผู้ฟังที่รุ่งเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลความรู้ดีๆเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยกระเพาเองยังไม่ทราบเลยทั้งๆที่อสมทก็อยู่ใกล้กับชุมชนบึงขุนทะเลมากๆเลยนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะไว้มีโอกาสต้องลองมาเยือนนะคะมาสัมผัสปลอดใจกลางเมืองอีกที่หนึ่งนะคะของสุราษฎร์ธานีก็คือบึงขุนทะเลค่ะหรือว่าสวนสาธารณะบึงขุนทะเลนะคะคุณผู้ชมค่ะมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่รอคุณผู้ฟังมาสัมผัสอยู่นะคะก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวกันได้ทุกวันเลยในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อดุลมีถาวรเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้เกี่ยวกับรายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะได้มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆนะคะของชุมชนท่องเที่ยวบึงขุนทะเลแห่งนี้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะถ้ามีโอกาสค่ะได้เดินทางมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังคะมาที่อำเภอเมืองนะคะอย่าลืมแวะมาที่สวนสาธารณะบึงขุนทะเลนะคะมาทำกิจกรรมดีๆกันค่ะตามที่พี่อดุลได้ถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอดทั้ง1ชั่วโมงนี้สุราษฎร์ธานียินดีต้อนรับทุกท่านนะคะส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวดีๆของจังหวัดไหนในพื้นที่ไหนบ้างอย่าลืมติดตามรับฟังรับชมกันให้ได้ค่ะกับรายการแดนดินถิ่นใต้ออกอากาศพร้อมกันทั่วภาคใต้นะคะทุกวันเสาร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะหน้าที่ของทีมงานสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่โอกาสหน้านะคะพร้อมกับเรื่องราวดีๆจะมีอะไรมาบอกเล่ากันอีกต้องรอติดตามให้ได้ส่วนในช่วงนี้ภาคใต้เราเริ่มมีฝนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วจะต้องใส่ใจสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะ Mcot Care You ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้กระเพาลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: าถึง14นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังแล้วพบกันแดนดินถิ่นใต้
1: เยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือว่ามีข้องที่อยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น

ขณะนี้เวลา 14:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศรีสะเกษเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมณหอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทารรักษ์จังหวัดศรีสะเกษโอกาสนี้นายพลพีได้ถวายโฉนดที่ดินโครงการสร้างความมั่นคงให้ที่ดินของวัดแด่พระศักดารินกิตติคุโนวัดป่าเพกน้อยตำบลหนองว่าอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษก่อนเป็นประธานมอบนโยบายและติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มค้าและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึง158%ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569นอกจากมาตรการด้านค่าครองชีพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้เน้นย้ำถึงแผนเชิงรุกในการรับมือกับวิกฤตด้านพลังงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเร่งผลักดันโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำและผลผลิตซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยฝึกทหารใหม่กำชับดูแลใส่ใจทหารใหม่รอบด้านพลเอกพนาแกล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรระหว่างวันที่8ถึง9พฤษภาคมเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังพลและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ในวันนี้ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการฝึกทหารปลัดใหม่1/69ของหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่44และกองพันทหารปืนใหญ่ที่25กรมทหารปืนใหญ่ที่5พร้อมทั้งได้พบปะให้กำลังใจทหารใหม่ผลัดที่1/69และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทุกนายในการนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ให้โอวาทแก่หน่วยฝึกทหารใหม่โดยกำชับผู้บังคับหน่วยทุกระดับกำกับดูแลการฝึกอย่างใกล้ชิดปรับรูปแบบการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและเป็นไปตามมาตรการของกองทัพบกพร้อมติดตามประเมินสุขภาพทหารใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคลมร้อนและปัญหาด้านสุขภาพจิตรวมทั้งให้กำลังพลทุกนายมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ความสำคัญกับสิทธิและสวัสดิการของทหารใหม่และครอบครัวโดยผู้บังคับหน่วยต้องชี้แจงให้เกิดความเข้าใจและดูแลให้ได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนควบคู่กับการส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาตนเองระหว่างการฝึกเช่นการศึกษาต่อการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกการฝึกวิชาชีพและการเข้าสมัครงานกับหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับกองทัพบกหลังปลดประจำการเพื่อสร้างแรงจูงใจและต่อยอดสู่เส้นทางทหารอาชีพในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย

0: ะครับเรียบร้อยนะวันนี้มาครบ
1: พอเท่าแม่เท่ามาครบเลยค่ะวันนี้
0: นะ2ชั่วโมงด้วยกันครับเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเรา2คนครับพร้อมกับ2ผลิตภัณฑ์นะคุณภาพนะฮะที่จะต้องบอกว่านี่คือตัวช่วยตัวจริงนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat นะครับธาตุรองธาตุเสริมง่ายมากครับแค่คุณผสมน้ำก็ฉีดพ่นใช้งานกันได้เลยนะครับและอีก1ผลิตภัณฑ์นั่นก็คือยาราBlack Cat 1นะครับป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแล้วก็มะแรงนะครับได้ด้วยนะฮะนี่คือ2ผลิตภัณฑ์คุณภาพนะครับที่จะต้องบอกว่านี่คือตัวช่วยตัวจริงแหละสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็ยิ่งช่วงนี้กำลังเข้าหน้าฝนค่ะพี่ช้างเรื่องของเชื้อราจำเป็นมากค่ะท่านผู้ฟังจำเป็นที่สุดอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้กลุ่มที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเราหรือจะเป็นตัวที่ไม่ได้ส่งผลอันตรายต่อชีวิตเราเลยแต่ช่วยป้องกันเชื้อราและขับไล่หนอนแมลงไปในตัว
0: ครับ
1: อันเนี้ยเราแนะนำเลยว่าเชื้อราปุ๋ยเชื้อราแบล็คแคทวันเนี่ยตัวสำคัญที่สุดที่จำเป็นต้องใช้มากๆผสมกับตัวปุ๋ยแบล็คแคทเข้าไปได้เลยฉีดพ่นไปในคราวเดียวกันได้เลยนะคะทริคง่ายๆนะคะพี่ช้างสำหรับช่วงที่เราเน้นย้ำในเรื่องของการปกป้องกันเชื้อราเราแนะนำให้ฉีดช่วงเช้านะคะเพราะว่าโรคเชื้อรามันจะเดินง่ายในช่วงอากาศชื้นๆเช้าๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะเดินง่ายดังนั้นการฉีดพ่นช่วงเวลานี้จะเป็นอะไรที่ป้องกันแล้วก็ยับยั้งได้เร็วนะคะส่วนเรื่องหนอนแมลงนะคะเราเน้นไปฉีดเอาช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นเพราะหนอนแมลงมันจะลงช่วงเย็น
0: ครับ
1: พอเวลาเราฉีดพ่นไปแบบเนี้ยมันก็จะเป็นการปกป้องกันไปในตัว
0: ครับ
1: นี่คือทริคง่ายๆในการทำสวนแต่บางคนบอกว่าตายละให้ฉีดแบบเหมือนที่คุณเกียวว่าเดือนน้องก็ฉีดไม่ครบทั้งสวนเพราะด้วยความที่สวนมีมากแต่ในกรณีนี้ที่พี่เกียรติแนะนำนี่คือเป็นทริคง่ายๆในการจัดการต้นที่มันเป็นโรคและกำลังระบาดเนี่ยคือง่ายที่สุดแล
0: ้
1: วเราต้องเร่งทำต้องรีบทำเพื่อที่จะไปช่วยให้มันหายได้เร็วรับยับยั้งได้เร็วค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนแมลง
0: ปกตินี่คุณจะฉีดตอนไหนก็ได้
1: ใช
0: ่ว่างตอนไหนฉีดตอนนั้น1ชั่วโมงดูดซึมใช้งานครบหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะไม่ต้องกลัว
1: ไม่ต้องกลัวเลยสำหรับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1แค่เพียงช่วงนี้ให้เราดูหน้างานนะช่วงนี้จริงๆฝนเยอะมากนะพี่ช้างเนาะ
0: ครับ
1: ฝนเยอะมากก็มีความเสียหายกันหลายสวนเลยเพราะ

0: บางส่วน
1: บางที
0: ่
1: นี่ทั้งลมด้วย
0: ใช่มีลม
1: ตะวันออกใช่ไหมวันก่อนทุลงทุเรียนก็ได้รับความเดือดร้อนกันไปคนที่ยังไม่ได้ตัดผลผลิต
0: กำลังใกล้จะเก็บกันอยู่แล้วเชียวนะคะก็อันนี้เขาเรียกว่าวาสนาเขาเรียกอะไรนะโชคชะตาบางทีแบบไม่เข้าข้างเราเลยไปเจอพายุอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆเกษตรกรเลยนะคะที่เจอวิกฤตไปในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าสำหรับบางคนแค่ลูกร่วงไม่เป็นไรต้นยังอยู
1: ่
0: นะถือว่าแม่พันธุ์เรายังอยู่เรายังสามารถฟื้นฟูทำใหม่ได้นะแค่เพียงว่าปีนี้เราอาจจะขัดสนในเรื่องของรายได้ที่เราควรจะได้อะนะบางคนมีเป้าไว้แล้วอ่ะพี่ช้างนะตอนแรกอุปสรรคของคนทำสวนเนี่ยนอกจากจะดินฟ้าอากาศแล้วนะคะเงินลงทุนดินฟ้าอากาศการจัดการคืออุปสรรคไปหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของราคาราคาไม่ค่อยดีราคาไม่ไปอย่างเงี้ยก็จะเป็นอุปสรรคสำหรับคนทำเกษตรอยู่ด้วยเช่นกัน
1: ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันอยู่นะครับตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุนะครับอสมทนครศรีธรรมราชนะครับ FM 104.5 MHz อสมทยะลา FM 102.5 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 MHz อสมทชุมพร FM 90.75 แล้วก็ 104.75 MHz ครับอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz อสมทสุโขทัย FM 99.25 MHz อสมทสกลนคร FM 107.0 MHz อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75เมกะเฮิร์ตนะฮะติดตามกันอยู่ก็สามารถที่จะทักทายกันมาแจ้งผลการรับฟังนะฮะมีอะไรเล่าสู่กันฟังหรือว่าต้องการจะแนะนำบทเพลงนะสอบถามกันเรื่องราวของภาคการเกษตรก็โทรกันมาที่เบอร์โทร075ครับ419225นะครับ075419225นะครับก็สามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะสอบถามนะสนใจในผลิตภัณฑ์นะครับปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1นะครับก็ติดต่อตรงครับได้ที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยครับที่เบอร์โทร063-459-6939นะครับ063-459-6939นะดูสดครับพี่เกียร์ครับเห็นหน้าเรา2คนแน่นอนนะวันนี้อันนี้ตัวจริงไม่ใช่ AI นะครับอันนี้ตัวจริงๆนะก็เข้ามาดูได้ที่ไลฟ์สด
0: ทำตัวแบบ AI หน่อย
1: AI จะพูดช้าหน่อยนึง
0: AI จะพูดช้านะอันนี้ตัวจริง
1: ก็จะไม่ชัด
0: เราวันนี้เราจะจัดรายการแบบ AI ก็ได้นะคะท่านฟังถ้าเกิดท่านอยากจะมาชมมาพูดคุยกับเราให้อ่านกันสดๆก็เข้ามาดูทางหน้าจอไลฟ์สดกันตอนนี้ได้เลยนะคะเข้ามาที่แฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทค่ะแล้วก็แฟนเพจ DJ ช้างตกมันหรือแฟนเพจอสมทนครศรีธรรมราชนะ
1: ก็
0: จะม
1: ี
0: การไลฟ
1: ์
0: สดก
1: ัน
0: อยู่ใน
1: สถานีต่างๆครับนอกจากรับสัญญาณเสียงเราแล้วนะครับก็ยังไปช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับไปหน้าแฟนเพจของสถานีแต่ละสถานีกันด้วยก็ต้องกราบขอบพระคุณกันสำหรับช่างเทคนิคนะครับทุกสถานีด้วยก็แล้วกันนะครับ
0: ค่ะก็ทักทายคนที่อยู่หน้าจอไลฟ์สดกันก่อนเลยค่ะพี่ช้าง
1: ป้าพึ่งจะมาคนแรกนะจ๊ะสวัสดีดีเจทั้งสองที่น่ารักค่ะพี่สุพจน์นะเมื่อกี้เฟซบุ๊กตัดนะฮะต้องแชร์ใหม่ก็บอกนะครับถูกต้องครับพี
0: ่
1: นะฮะวันปกติเนี่ยลุกขึ้นไม่ทันทุกทีนะหมายถึงวันที่ดีเจช้างจัดตอนเช้
0: าน
1: ะฮะก็ตื่นไม่ทันนะครับดีใจนานๆจะมีคนตื่นเช้ากว่าผมนะพี่รัฐสวัสดีด้วยนะครับขอบคุณมากจ้า
0: บอกว่าวันนี้ขอเพลงหน่อยนารีลำพึงนะคะแล้วก็ทักทายแฟนๆที่อยู่กันทางหน้าจอไลฟ์สดแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทด้วยนะคะคุณฟ้าใสนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะคุณศิราคุณนงรักนะคะคุณจุฑาทิพย์ค่ะของคุณพี่จุฑาทิพย์ในช่วงนี้ฝนตกเนาะลองดูนิดนึงนะคะที่สวนเป็นยังไงบ้างนะคะน้ำขังต้นหรือเปล่านะเราก็ตรวจสอบตรวจเช็คที่สวนกันได้นะคะทุกคนต้องทำสวนก็ต้องเขาเรียกว่าพิถีพิถันนิดนึงนะคะทำสวนแบบละเอียดละออนิดนึงนะอาชีพของเราก็คือเกษตรกรเนาะพอเป็นเกษตรกรปุ๊บสิ่งที่งานเราก็คือ สวนคืองานของเราเราทำงานให้เหมือนกับข้าราชการให้เหมือนกับข้าราชการอย่าเหมือนเลยเนาะให้เหมือนกับนักทำงานบริษัทห้างร้านที่ต้องตรงเวลานะคะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ที่เช้ามาต้องไปตอกบัตรต้องไปยืนยันตัวตนตั้งแต่เช้าว่าฉันเข้างานตรงเวลานะเราลองปรับตัวเองแล้วมา

0: กับการทำสวนแบบนี้ดูบ้างไม่จำเป็นว่า8โมงเข้าสวนเพราะว่าคนทำสวนอย่างพี่คลีเนี่ยพี่ช้าง
1: ครับ
0: ตีห้าเขาก็ไปแล
2: ้วหัวรุ่ง
0: หัวรุ่งเขาไปตรวจสอบแล้ววันนี้ต้องทำอะไรบ้างในสวนเนี่ยนะต้องทำยังไงต้องจัดการยังไงเพิ่งรายงานมาว่าหลังจากที่เราตัดเก็บไปรอบนั้นเพิ่งตัดเก็บไปเสร็จเรียบร้อยอีก 30,000 ลูกพี่ช้าง
1: เพิ่งตัดเก็บไปอีกแล้ว
0: ใช่อีก 30,000 ลูกนะตอนนี้เคลียร์หมดเรียบร้อยแล้วบอกว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากคุณเกียร
1: ์ครับ
0: ข่าวน้ำผึ้งพอมีคนเอาไปได้แบบมีคนซื้อไปฝากพอได้กินนี่คือตามกันไปถึงสวนเลยจะไปหาข่าวน้ำผึ้งที่แสนจะอร่อย
1: ครับได้กินไหม
0: ไม่ค่ะ
1: ไม่ได้กินเพราะเราปิดรั้วไว้ท่านไม่สามารถเข้าถึงสวนได
0: ้ถึงเข้าไปก็ไม่ได้ทานกับท่านค่ะอย่างสวนของไม่ใช่สวนสิลูกค้าพี่เกียร์เนาะ อยู่สงขลา
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าปีที่แล้ว2ปีที่ผ่าน3ปีทั้งหมดนะเขากินข้าวน้ำผึ้งจากสวนพี่ขลีมาตลอดเลยแล้วก็ปีที่แล้วนู้นเราไม่ได้เนาะมีปีนึงที่เราไม่ได้ก็เขาก็ไม่ได้สั่งแล้วเขาก็เห็นว่าอุ๊ยเอาไปจากนครศรีธรรมราชอร่อยมากน้องเกียร์ส่งมาให้อร่อยมากก็มาหาซื้อค่ะพี่ช้างกลับไปแล้วใส่มันกินไม่ได้อ่ะเนาะ
1: ซื้อแถวนั้นข้างถนนเอา
0: ใช่แล้วก็ถามว่าแล้วใส่มันกินไม่ได้เนี่ยน้องทำไมมันไม่เหมือนที่น้องเกียร์เอามาให้
1: พอดีว่าส่วนอื่นเขาไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบ็คแคท
0: นี่แหละข้อแตกต่างกับท่านหวังคือมันมีข้อแตกต่างแน่นอนความเป็นแบ็คแคทของเรานะคะ
1: ครับ
0: มันแตกต่างแน่นอนแม้กระทั่งพี่ขลีที่เมื่อก่อนก็ไม่ได้ใช้
1: ครับ
0: พอมาใช้ก็ต้องยอมรับด้วยหัวใจกันจริงๆว่ามันแตกต่างทั้งคุณภาพผลผลิตทั้งต้นที่สวยสมบูรณ์ทั้งอัตราการติดดอกติดผลที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่ขลีเนี่ยเราก็ยกแท่นให้เป็นอาจารย์ประจำคุณเกียรติเกษณีไปแล้ว
1: คือขนาดว่าของพี่ขลีนี่คือดกนะแต่ก็ยังไม่ค่อยมีให้ได้กินกัน
0: เขาเป็นส่งออกแบบ 100% อันนี้ไม่ต้องร้องขอท่านรัฐมนตรีให้มาช่วยทำราคาอันนี้โนเลยเมื่อไหร่ที่เราทำผลผลิตมีคุณภาพพี่เกียร์คิดอย่างนี้นะพี่ช้างในช่วงเทศกาลทุเรียน100ของรัฐมนตรีสุภจีเนี่ยค่ะเราก็เห็นต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นในสังคมในโซเชียลนะคะแต่สิ่งที่พี่เกียร์ยังยืนยันได้เหมือนเดิมว่า
1: ถ้า
0: คุณทำสินค้าคุณได้คุณภาพ
1: ครับ
0: มันจะไม่มีอะไรมาหักหน้าคุณได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมคะคือถ้าของคุณสวยพร้อมรสชาติอร่อยสีได้ทรงได้ทุกอย่างจะไม่เดือดร้อนใครเลย
1: ครับ
0: แม้กระทั่งตัวเราเองเจ้าของสวนก็ไม่เดือดร้อนว่าฉันจะเอาผลผลิตไปขายที่ไหนแต่ทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นเพราะมันมีอีป๊อกอีแป๊กหรือว่าท่านสุปจีเรียกซุปเปอร์จิ๋วนี่ล่ะ
1: จิ๋ว
0: แต่ภาษาคนทำล้งคืออีป๊อกอีแป๊กอ่ะอีแบบอีไม่ได้ความอ่ะ
1: ไม่สวย
0: ลูกไม่สวยมีสองภู
1: มี
0: ภูละเม็ดด้วยนะไม่ใหญ่ภูละ3เม็ดนะคือมันเป็นลูกทั้ง 2-3 เม็ดอย่างเงี้ย
1: แล้วจริงไหมว่าถ้าแกะเนื้อเนี่ยข้างในมันจะดี
0: อร่อย
1: ใช่ไหม
0: แต่ถามว่าดีจริงทุกส่วนไหมไม่การันตีค่ะ
1: อ
0: ันนี้ไม่มีทางดีทุกส่วนอ่ะ
1: แต่ก็ถ้ารูปทรงอาจจะไม่สวยแต่ก็เป็นไปได้ว่าเนื้อข้างในเนี่ย
0: ดี
1: เขาก็อาจจะอร่อย
0: คุณดูหนามสิคะพี่ช้างเวลาคุณซื้อทุเรียน
1: ครับ
0: คุณต้องดูหนามเป็นหลักทำไมทุเรียนเราถึงต้องทำหนามให้สวยพี่ช้างคำว่าหนามสวยไม่ได้เป็นหนามเขียวอย่างเดียวต้องหนามหยีด้วยค่ะ
1: ครับ
0: เมื่อหนามหยีมันจะบ่งบอกว่าเนื้อทุเรียนจะสวยเม็ดจะเล็กเนื้อจะเยอะเปลือกจะบางค่ะ
1: อ
0: ันนี้คือง่าย
1: ๆแต
0: ่ถ้าคุณไปเจอทุเรียนหนามจีบแล้วหนามใหญ
1: ่
0: หนามห่างๆอันเนี้ยเปลือกหนาแน่นอนเม็ดข้างในเนื้อก็ไม่ดีแน่นอนเพราะมันมีปัญหามาตั้งแต่ต้นพันธุ์เลยตอนที่มันจะไปขยายเลือดหรือจะไปสร้างภูสร้างเนื้อเนี่ยท่านผู้ฟังพอหัวมันจีบแล้วการส่งอ่ะมันก็ไม่เต็มที่นี่แหละคือปัญหาแต่เราอ่ะไม่เข้าใจว่าพอหนามจีบแล้วทำไมอ่ะมันไม่ได้กินเปลือกทุกคนพูดว่าซื้อทุเรียนไม่ได้ทานเปลือกใช่ไม่ทานเปลือกแต่เปลือกเนี่ยมันส่งไปถึงเนื้อข้างในได้ว่าไอ้ทุเรียนนี้มันลูกข้างในเนี่ย
1: เนื้อจะเป็นยังไง
0: เนื้อจะเป็นยังไงค่ะท่านผู้ฟังนี่แหละคือทำไมเขาถึงซื้อหนามมันจะไม่มีคำว่าไม่มีเหตุผลนะมันมีเหตุและผลของมันว่า มันซื้อทำไมต้องสเปคว่าต้องหนามหยีต้องทรงสวยต้องภูเต็มถึงได้ราคา
1: ครับ
0: เพราะข้างในเขาพ่อค้าเวลาเขาซื้ออะค่ะเขาก็ได้ขายแบบมันคือหน้าตาของเขาพี่ช้างรู้ไหมว่าการที่ใครคนใดคนหนึ่ง

0: จะมาการันตีสินค้าให้คุณนะคะ
1: ครับ
0: เขาต้องใช้ความเชื่อมั่นขนาดไหนที่ต้องไปส่งถึงลูกค้าหรือผู้บริโภคปลายทางถูกไหมคะพี่ช้างมันคือศักดิ์ศรีของเขาทั้งหมดเลยในการขายทีหลังเขาจะบอกพี่ช้างเอาอะไรมาขายก็ไม่ดีไม่อร่อยถามว่าพี่ช้างจะขายอะไรได้อีกไห
1: ม
0: มันคือชื่อเสียงของพี่ช้างเช่นกัน
1: มันก็ไม่มีความเชื่อมั่น
0: ถูกแต่เรื่องราคามันก็คนละเรื่องกันนะพี่ช้างสิ่งที่พี่เกียร์พูดถึงล้งเนี่ยเขาก็ต้องมีสแตนดาร์ดในการจัดการของเขาเช่นกัน
1: ครับ
0: ถ้าเขารับแต่ของไม่ดีไปขายอะค่ะเขาก็ไม่มีชื่ออยู่ในตลาดปลายทางก็จะไม่นึกถึงว่าอ๋อลงพี่ช้างนี่นะกูไม่ซื้อหรอกเพราะมันมีแต่ของไม่ดีแต่พี่ช้างจะซื้อของไม่ดีได้ก็ต่อเมื่อพี่ช้างซื้อลูกสุกไปแกะเนื้อเข้าฟรีซ
1: ครับ
0: เขาก็จะซื้อ
1: ครับ
0: เพราะการฟรีซเอาไปทำไอติมเอ่ยเอาไปทำอะไรเอ่ยไปแปรรูปอะค่ะท่านผู้ฟังเขาจะซื้อเนื้อไหนก็ได
1: ้ครับ
0: ไอติมอ่ะคุณคิดว่าเนื้ออร่อยเหรอคะที่ไปทำรสชาติไอติมให้คุณ
1: ได้แค่กลิ่น
0: ถูกที่ไปทำเค้กที่ไปทำอะไรไม่มีทางเอาเกรดดีไปทำอย่างแน่นอนมันคือสินค้าแปรรูปค่ะท่านผู้ฟังนี่แหละแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่กัน2ชั่วโมงในตรงเนี้ยเราแค่ต้องการส่งเสียงไปยังพี่น้องที่เป็นภาคเกษตรทุกชนิดพืช
1: ครับเนี่ยมีคนพูดถึงมังคุดด้วย
0: ค่ะ
1: ว่าทุเรียนไม่เคยไม่เคยเหลือครับแต่มังคุดนี่เททิ้งกันทุกปี
0: มังคุดเททิ้งนี่กี่อธิบายได้ค่ะ อธิบายได้แล้วคุณต้องรับฟังด้วยนะ
1: ครับ
0: คุณผู้เจ้าของสวนเนี่ยต้องรับฟังว่าสิ่งที่คุณทำอยู่จริงหรือไม่จริงทั้งทุเรียนทั้งมังคุดทั้งเงาะทั้งลิ้นจี่ทั้งลำไย
1: ครับ
0: ทุกชนิดที่ต้องเอาผลผลิตไปขายมันต้องมาจากเรื่องของคุณภาพพี่ช้างคุณภาพไม่ได้ถามว่าใครจะกิน
1: ครับ
0: อย่างเขาบอกว่าปลูกผักพี่ช้างนอนกินใบเป็นปักฉลุไปเลยทุกชั้นใบทุกชั้นใบปักฉลุหมดเลยพี่ช้างจะซื้อไหม
1: ก็เขาจะบอกว่าไม่ฉีดยา
0: ปลอดภัยค่ะไม่ฉีดยา แต่มันบ่งบอกถึงอะไรรู้ไหมคะบ่งบอกว่าสวนคนนี้ไม่ได้ใส่ใจของที่เอามาขายเลย
1: ปล่อยตามยถากรรม
0: แล้วคุณควรจะได้เงินเหมือนคนอื่นเขาไม่ล่าเขาไม่ฉีดปุ๋ยฉีดยาเคมีก็มีแต่เขาใส่ใจไงพี่ช้าง
1: ครับ
0: เขาเลยได้ผลผลิตที่สวยไม่ได้บอกว่าสวยแล้วจะเป็นเคมีทุกชนิดนะคะท่านผู้ฟังมันอยู่ที่เจ้าของแปลง
1: ครับ
0: ว่าดูแลใส่ใจจริงใจในการที่จะทำผลผลิตออกมาสู่ตลาดมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองเวลาเราทำงานเราต้องมีมุมมองให้หลายๆด้านอย่ามองแต่มุมตัวเราวันนี้ถ้าคุณราคาไม่ได้คุณต้องยอมรับผลงานที่คุณทำมา
1: ครับ
0: ขึ้นลู่วิ่งแล้วคุณวิ่งเล็กลังท้ายแล้วคุณจะเอาถ้วยรางวัลเหรอคะจริงไหมพี่ช้างมันเห็นประจักษ์โดยสายตามันไม่มีใครมากดคุณได้เลยถ้าผลผลิตคุณดีถ้าผลผลิตคุณมีคุณภาพเขาก็ซื้อในราคาณปัจจุบัน
1: ครับ
0: แต่ถามว่ากว่าจะได้ราคาณปัจจุบันเขาเล่นแง่อะไรกันบ้างไอเนี้ยพวกเราไม่รู้เรารู้แต่มันไม่มีหลักฐาน
1: ครับ
0: เราก็ได้แต่รู้และก็จำใจรับในสิ่งนี้แต่สิ่งหนึ่งถ้าวันนี้ราคาสแตนดาร์ดมันตั้งว่าถ้าเบอร์ A100อะค่ะถ้าเบอร์ A100แล้วคุณทำผลผลิตคุณได้ที่45แล้วคุณจะร้องเพื
1: ่อ
0: ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำค่ะอย่าร้องเอะอะก็ให้รัฐบาลช่วยเอะอะก็ให้ภาครัฐช่วยอย่างเดียวเราเนี่ยผู้เสียภาษีบอกตรงๆเหนื่อยชิบเลยค่ะท่านผู้ฟังในการที่ต้องจ่ายภาษีให้ถูกต้อง
1: ครับ
0: เพื่อไปช่วยกับสิ่งที่คุณไม่ได้พัฒนาเลยดังนั้นน่ะปรับวิธีคิดของตัวเองนิดนึงเพื่ออะไรเพื่ออนาคตที่สวยหรูของพวกเราทุกคนนี่แหละค่ะปรับเถอะค่ะคุณปรับอะไรมันก็ดีขึ้นต่อให้มันดีขึ้นมา 5% มันก็ดีถูกไหมพี่ช้าง
1: ครับ
0: มันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่คุณปรับตัวเองขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่เราคุยจริงๆรองนลินเขาก็รู้สึกว่าอุ๊ยคุณเกียร์ตอนนี้ผมดังมากคือไม่ต้องเอ่ยชื่อผมแล้วก็ได
1: ้ครับ
0: โดนขอร้องมาแต่ก็ยังจะบอกเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมคะรองนลินเป็นลูกค้าปุ๋ยแบล็คแคทมา5ปีเต็มปีนี้คือปีที่6พี่ช้าง
1: ครับ
0: ปีแรกเขาก็เหมือนกับทุกท่านนี่แหละค่ะซื้อไปใช้ 50%
1: ครับ
0: ความหมายคือครึ่งๆยังคงใช้ตัวนั้นตัวนี้อ่ะพอเริ่มแบบเอ้ยใบมันดีเว้ยดอกมันได้ดีอ่ะเริ่มขยับ

0: ริ่มขยับเข้ามาเป็น 70% 80% 90% พอปีนี้ขยับมาถึง 100% ในการใช้เราแบบทางใบไม่เอามาผสมอะไรเลยพี่ช้าง
1: ครับ
0: กลับกลายว่า AB ขึ้นถึง 90%
1: อืมเนี่ยยิ่งต้องพูดให้คนรู้จักรองนรินทร์เพิ่มขึ้นไปอีกว่ารองนรินทร์เนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องไปใช้ว่าระยะนั้นใช้สูตรนั้นระยะนี้ใช้สูตรนี้เพราะผมก็ว่างอะเนาะช่วงนั้นนะช่วงที่เขาแบบทะเลาะ กันเรื่องทุเรียนอะนะก็ว่าเขาก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการเถียงกันใช่ไหมครับว่าอ้าวให้ขายปุ๋ยด้วยสินะให้เอาปุ๋ยมาขายด้วยแล้วก็บอกว่าแล้วเอามาให้ทุกสูตรนะเพราะว่าคนทำสวนทุเรียนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ปุ๋ยแค่สูตรเดียวดีเจช้างก็ปากดี ก็ไปคอมเมนต์ครับว่าเขาใช้ปุ๋ยแบ็คแคทสิ มึงจะได้ใช้สูตรเดียวยาวๆไปตลอดไงโอ้แล้วมันก็เข้ามาเถียงกันเยอะแยะแล้วเนี่ยไม่มีสวนนะสิถึงไม่รู้ไม่มีสวนทุเรียนอย่าเพ้อเจ้อ
0: เขาว่าเราเพ้อเจ้อนะ
1: เขาว่าเราเพ้อเจ้อเป็นไปไม่ได
0: ้
1: ปุ๋ยอะไรสูตรเดียวเนี่ยต้องให้เป็นรู้จักรองนรินทร์เยอะ
0: ๆก็เลยจะคุยเรื่องนี้
1: อ
0: ีกว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะคุณไม่ได้คิดต่างคุณไม่ได้เปิดใจเลยคุณเข้าใจด้วยความอยู่ในเซฟโซน
1: ครับ
0: คนที่ยังคงใช้แบบเดิม ตั้งหลักสูตรเอาไว้แบบเดิมนั่นคือคนที่อยู่ในเซฟโซนของตัวเองคิดว่าการใช้เชิงเดียวการต้องใช้เคมีตัวนั้นตัวนี้ตัวนั้นตัวสารพัดอย่างที่ทำกันอยู่นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแต่คุณก็ยอมรับได้ด้วยตัวคุณเองเพราะคุณคิดว่านี่คือเซฟโซนที่สุดเป็นตัวที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณคำว่าปลอดภัยนี่ไม่ได้บอกปลอดภัยต่อชีวิตนะ
1: ค
0: ือปลอดภัยต่อการได้ผลผลิตแต่คุณไม่ได้คำนึง
1: จะได้มากได้น้อยก็อีกเรื่องนึงคุณภาพเท่าไหร่ก็อีกเรื่องนึง
0: ขอให้มีลูกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือทำไมถึงเป็นเซฟโซน คุณไม่ได้ขยับการเรียนรู้อย่างอื่นเลยไม่ขยับแล้วก็ต้นทุนมันจะบานไปเรื่อยพี่ช้าง
1: ครับแล้วก็บ่นไง
0: บ่น
1: เนี่ยทำทุเรียนต้นทุนเยอะจะมาขายลูกละร้อยได้ไงเคยรู้ไหมว่
0: า
1: คนทำสวนทุเรียนก็ต้องลงทุนเท่าไหร่ค่าปุ๋ยเท่าไหร
0: ่
1: ค่ายาเท่าไหร่
0: กลับรถบ้างก็ได้นะถ้าไปข้างหน้าแล้วมันทางตันนะฮะกลับรถมาบ้างกลับหน่อยยูเทิร์นมานิดนึงถอยหลังมานิดนึงแล้วคุณก็มองใหม่ถ้าวันนี้พวกเรายืนอยู่ในตลาดยาวนานมากแล้วนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะคะเรายืนแบบเราไม่ได้เร่งที่จะต้องขายแบบนั้นขายแบบนี
1: ้
0: ไม่ได้ต้องการทะลุจักรวาลไปไหนแต่สิ่งที่ยังอยู่ในอุดมการณ์การทำงานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ปัจจุบันนี้พี่ช้างยังคงบอกเหมือนเดิมว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยประหยัดต้นทุน
1: ครับ
0: เขาก็ยังพูดเหมือนที่ว่าปุ๋ยแบ็คแคทแพงจะตายประหยัดตรงไหนคุณกลับไปถามคนที่เขาใช้เราแบบเต็มที่จริงๆสิ
1: แล้วก็ลดไป
0: ต้นทุนก็หายไปถึงครึ่งเลยนะคะท่านผู้ฟังหายไปแล้วไม่พอต้นเขาก็สวย
1: ครับ
0: ผลผลิตเขาก็ได้ต่อให้100บาทแต่100บาททุกลูกอ่ะคุณเอาหรือเปล่ากับการที่ราคา100บาทแต่ของคุณถั่วเฉลี่ยกลับมาแล้วได้75บาทอันไหนขาดทุนมากกว่ากันอย่าคิดเยอะถอยออกจากเซฟโซนเปิดโลกขึ้นมาดูใหม่ว่าตอนนี้มันพัฒนาอะไรไปเยอะแยะมากมายแล้ว
1: ใช่นึกง่ายๆนะตอนเราเรียนหนังสือครับครูสอนคณิตศาสตร์อะบวกลบคูณหารครูสอนเราอีกแบบนึงแต่ไปดูเด็กสมัยนี้นะเขาก็มีวิธีการสอนอีกแบบนึงที่มันสามารถได้ผลลัพธ์ไวกว่าที่ครูเคยสอนเราเมื่อก่อน
0: ใช่เมื่อก่อนเราต้องทดเลขเอาไว
1: ้
0: นิ้วเท้านิ้วมือ
1: เอามาหมด
0: บางทีทำการบ
1: ้
0: านไม่ใช่คณิตศาสตร์ยังไปเอานิ้วพ่อนิ้วแม่มาด้วยใครเป็นสมัยเกียร์เด็กๆโน่นยังตามตะเกียงอยู่อ่ะพี่ช้างแม่จะทำคณิตศาสตร์แม่ต้องมานั่งพ่อต้องมานั่งต้องนับนิ้วมือนิ้วเท้าพ่อกับแม่ด้วย
1: แล้ว
0: ต้องมาช่วย
1: เห็นปุ๊บเด็กรู้เลยต้องใช้สูตรอะไรแล้วได้คำตอบ
0: เขามีเทคนิค
1: ข้างใน
0: เขามีเทคนิคใช่ดังนั้นเนี่ยวิธีการนะคะคุณลองเปิดใจวันนี้คุณมาทั้งฤดูกาลไม่ได้คุณฟื้นฟูกับเราไปก่อน
1: ครับ
0: ไม่ว่าคุณปลูกอะไรอยู
1: ่
0: ผลผลิตในความการใช้ปุ๋ยแบล็คแคทนะท่านผู้ฟังไม่เกิน7รอบ
1: ครับ
0: สภาพสวนแบบไหนก็ได้ขอแค่รากไม่เน่าเปื่อยค่ะมือเราพาคุณมาได้หมดดูหน้างานให้เป็นแล้วไม่ต้องเถียงว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปแล้ว
1: ครับ
0: มันไม่ได้เป็นวันนี้หรือเมื่อวานนี้มันเป็นมากี่ปีแล้วล่ะพี่ช้างที่เขาใช้แล้วเขาได้ผลดีกันอ่ะ
1: ใช
0: ่มันไม่ได้มีแค่คนเดียวแต่ที่ยกเพราะท่านเป็นคนหนึ่งที่มีชื่อเสียง
1: ครับ
0: ท่านก็ไม่ได้อีป

0: อีแป๊ก
1: แล้วสวนท่านเยอะ
0: เออ
1: ทำไมท่านถึงไว้ใจทำไมท่านถึงใช้รอกันมาต่อเนื่องแบบนี้
0: ใช่แล้วก็ไม่ได้มีคุณนรินทร์คนเดียวมีเยอะมากนะคะมีเยอะมากมีอย่างเจ๊อีทมีทุกคนมีเจ๊อีทมีครูไก่มีคุณติ๋วมีพี่เชิดมีพี่เ
1: อ
0: มีพี่สาวพี่เอมีพี่บันเทิงโอสารพัดมีที่เขาใช้กันมาอยู่แล้วและยังคงใช้ต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ทำไมสวนข้างบ้านพี่เอบอกว่าตายแล้วเห็นสวนน้องเอนะเมื่อ3ปีที่แล้วนี่คิดว่าก็ต้องโค่นทั้งแปลง
1: ครับ
0: ตอนนี้นะตอนแรกฉีดพ่นไปของเขาอีกยี่ห้อนึงใช้เวลาตัดสินใจว่าระหว่างเราเนี่ยระหว่างปุ๋ยแบคแคทกับอีกยี่ห้อนึงจะใช้อะไรดีเลยเลือกที่ถูกกว่าตามความรู้สึกซื้อ1แถม1
1: ครับ
0: เลือกที่ถูกกว่าใบออกมาสวยเหมือนกันพี่ช้างเพราะต้นอายุ 20-30 ปีเนี่ยคือคุณขยับไปจับใบไม่ถึงอยู่แล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: ใบมันสวยเหมือนกันเลยแต่ทำไมสวนพี่เอโรคมันไม่เดินวะทำไมสวนพี่เอเดินยอดแล้วลูกมันไม่ร่วงวะ
1: ครับ
0: ทำไมลูกของพี่เอมันกลมกลมกลมกลมกลมเกือบ 100% นะเริ่มโทรมาถามแล้วปีนี้ตัดลูกเสร็จจะฟื้นฟูด้วยแบ็คแคทจะใช้แบ็คแคททั้งปีแหละแล้วก็พูดแบบเจริญๆแล้วก็หัวเราะที่จริงอ่ะเขารู้จักแบ็คแคทก่อน
1: มานานแล้ว
0: ก่อนพี่เอด้วยซ้ำก่อนพี่เอด้วยซ้ำค่ะพี่ช้างแต่สุดท้ายไม่เป็นไรใครก็ได้เวลาไหนก็ได้เมื่อถึงเวลาคุณลองทดลองด้วยตัวเอง
1: ครับ
0: มีคนที่เป็นแบ็คแคทแล้วเปลี่ยนใจก็เยอะค่ะท่านผู้ฟังไม่ใช่ไม่เยอะเหตุผลเดียวราคาไม่มีเหตุผลว่าใช้แล้วไม่ดี
1: ครับ
0: เหตุผลเดียวที่คุณเปลี่ยนจาก Black Cat คือ
1: ราคา
0: คิดว่ายังคงสูงอ่ะขยับไปตัวนู้นดีกว่าดูว่าเขาบอกว่าเหมือน Black Cat
1: แต่ราคาได้ถูกกว่า
0: ถูกกว่าฮะ
1: ก็เลยเปลี่ยนใจง่าย
0: เลยเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปปุ๊บอ้าวตายแล้วคุณเกียร์ครับผมนะปีที่รับโทรมาเขิน
1: ๆครับ
0: ปีที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ใช้ปุ๋ย Black Cat เกียร์บอกก็ทราบค่ะเพราะเขาหายไปจากเราก็รู้อยู่แล้ว
1: เราก็จะรู้เวลาลูกค้าสั่งซื้อมา
0: แล้วก็บอกตัวนั้นผมไปใช้ก็ดีนะคุณเกียร
1: ์
0: บอกว่าดีก็ใช้ต่อได้เลยนะคะแต่ว่าต้นมันป่วยหมดเลย
1: ครับ
0: แต่ตอนที่ผมใช้แบ็คแคทมา3ปีไม่มีต้นป่วยเลยนะคุณเกียร
1: ์
0: ก็ตัดสินใจได้ค่ะแต่ปีนี้ผมใช้แบ็คแคทเนี่ยก็เลยโทรมาสั่งแบ็คแคทใหม
1: ่ครับ
0: และผมรู้แล้วว่าผมไม่ควรจะไปไหนแล้วคือทุกคนมีสิทธิ์ในการเรียนรู้และเปิดใจทุกคนมีสิทธิ์ค่ะท่านผู้ฟังแต่ทุกครั้งที่เกิดการเรียนรู้นะคะวันนี้เนี่ยได้คุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะอาจารย์อุทัยซึ่งเป็นอาจารย์เกษียณแล้ว
1: ครับ
0: อาจารย์ก็พูดขึ้นมาหนึ่งคำนะคะว่าการที่คนเราย้ายการที่คนเราทำงานแล้วเปลี่ยนงานบ่อย
1: ๆ
0: ทำตรงนี้5ปีแล้วก็ไปอีกที่นึงก็ไปเริ่มต้นเขาบอกว่าคุณจะยืนแต่บันไดขั้นที่1ทุกรอบ
1: ไม่ได้ก้าวขึ้นขั้นอื่นเลย
0: ถูกพี่ก็อ๋อใช่ว่ะคือการเรียนรู้เท่ากับเราต้องเดินลงไปถอยไปลงขั้นที่1เพราะเมื่อกี้เราขึ้นมาถึงขั้นที่10แล้ว
1: ครับ
0: แต่
1: เริ่มใหม่อีก
0: มันก็ไปเริ่มใหม่เริ่มอะไรเริ่มสังคมใหม่เริ่มงานใหม่เริ่มการเรียนรู้ใหม่คุณก็ยังอยู่ในบันไดขั้นที่1ตลอด
1: ครับ
0: เหมือนกันแล้วเราทำเกษตรก็เช่นกันค่ะเราจะยอมอยู่ตรงไหนถ้าทุกคนที่ทำเกษตรมีโอกาสเปลี่ยนอกเปลี่ยนใจหมดเพราะในตลาดมันมีผลิตภัณฑ์เยอะมากค่ะท่านผู้ฟังเยอะจริงๆแต่ในความเป็นแบล็คแคทเนี่ยทำไมเราถึงบอกว่าเนี่ยเอามาให้ครบถ้าใช้แบล็คแคทแล้วเนี่ยก็บอกแล้วว่าไม่ต้องไปเอาตัวอื่นเพิ่ม
1: ไม่ต้องเพิ่มเลย
0: ไม่ต้องจริงๆคือกราบแล้วค่ะว่าขออย่าเพิ่มแล้วคุณดูผลงานมันก่อน
1: ครับ
0: แล้วถ้ามันดีโอ้ดีกว่าที่คุณใส่ไปหลายตัวนะแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่คุณยังต้องไปซื้อมาเพิ่มล่ะ
1: ครับ
0: จริงไหมพี่ช้างสิ่งเดียวที่แบล็คแคทเอาไม่อยู่คือฟ้าฝน
1: น้
0: ำท่วมธรรมชาติแบล็คแคทเอาให้ไม่ได้ค่ะท่านผู้ฟัง
1: แบรนด์ไหนเอาได้
0: ไม่รู้คือมันไม่มียี่ห้อไหนเอาได้หรอกแต่สิ่งที่เกียร์ทำให้ได้มากกว่ายี่ห้ออื่นก็คือต่อให้คุณโดนฝนไปขนาดไหนต้นคุณไม่ป่วย
1: ครับ
0: คุณไม่ป่วยต้นคุณยังอยู่และอยู่ดีแบบ 100% นะไม่ใช่เสียลูกแล้วเสียต้นไปด้วยอันเนี้ยไม่เกิดขึ้นแน่ๆกับคนที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันผลิตภัณฑ์ของเราถ้าคุณใช้แค่เนี้ยต้นทุนคุณต่อถัง 1,000 ลิตรอ่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: 1,000 ลิตรถ้าคุณซื้อปลีกนะคะท่านผู้ฟัง

0: ทุนอยู่ที่ 3,420 บาท
1: ครับอันนี้คือปุ๋ยแบคแคทกับยาราและแคทวันร่วมกัน
0: ใช่
1: สองตัว
0: แล้วคุณไม่ต้องไปบวกอะไรแล้ว
1: ครับ
0: จับใบไม่ต้องปรับสภาพไม่ต้องคุมไขไม่ต้องเลยพอยอดเดินคุณก็ไปดูว่าหนอนเพลี้ยมันมีไหม
1: ครับ
0: ถ้ามันมีคุณก็บวกไปนิดนึงจากเมื่อก่อนลิตร 1,000 ลิตรใช่ไหมคุณใส่1ลิตรต่อน้ํา 2,000 ลิตรได้เลยสำหรับพวกยาเพลี้ยยาแมลง
1: ครับ
0: นะคะแล้ว Black Cat กับ Black Cat 1ใช้ต่อเนื่องแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อในชุดโปรโมชั่นหรือซื้อราคาส่งยกลังพี่ช้าง
1: ครับ
0: ซื้อสั่งไปทีงใช้ 3-4 เดือนถ้าคนฉีดพ่นทัก 5,000 ลิตรต่อรอบอ่ะคุณสั่งไปทีเดียวใช้4 3-4 เดือนเนี่ย
1: ครับ
0: ต้นทุนคุณก็จะอยู่แค่3,040 บาทต่
1: อ
0: ถัง 1,000 ลิตรใช
1: ่ครับ
0: แต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่ามันรองนลินท่านตอนเนี้ยเอาไปแล้วเนี่ยรองนลินเอยพี่บันเทิงเอยเจ๊อีทเอยครูไก่เอยน้องปิ๋วเอยน้องปิ๋มเอยทุกคนที่เขาซื้อแล้วเขาใช้ไปแล้วเขาถูกอกถูกใจไปแล้วเนี่ยคุณสายันเอยคุณพี่สาคร
1: ครับ
0: นะฮะเอาไปแล้วตอนนี้คือซื้อใช้ทั้งปีต้นทุนมันอยู่แค่ 2,460 บาทต่อถังเท่านั้น
1: แล้วแต่คุณเลือก
0: จริง
1: ครับ
0: เลือกได้แล้วอย่าไปบอกเอ้ยทำไมเอาเงินไปทำนี่มันคือธุรกิจที่เราต้องนำพาลูกค้าทุกขนาดอ่ะ
1: ครับ
0: เขาเรียกอะไรทุกระยะอ่ะไม่ว่าจะปลีกจะส่งจะใช้ทั้งปีเราก็ต้องมีกิจกรรม
1: ครับ
0: เราก็ต้องมีเรื่องอย่างอื่นจะไปส่งเสริมแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
1: ไม่ได้
0: นะคะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการทำงานแต่สิ่งที่เกียร์ให้เสมอกันทุกคนไม่ว่าคุณจะซื้อปลีกซื้อส่งซื้อใช้รายปีนะคะก็คือคุณภาพที่เหมือนกันทุกคน
1: ครับ
0: นะคะ
1: สวัสดีคุณจุฑาทิพย์อนุวัฒน์ด้วยนะครับสวัสดีคุณป้อมครับฝนตกดอกบานเช่นเคยครับรอชมนะฮะ
0: ฝนตกดอกบานแบบนี้ทริคนิดนึงนะถ้ามันไม่ตกกระนำแบบ7วัน7คืนไม่หยุดเลยนะคะถ้าฝนหยุดฝนซาฉีดพ่นผ่าดอกไปเลยค่ะปรับหัวฉีดนิดเดียวปรับหัวฉีดให้เป็นละอองฝอยแล้วคุณฉีดผ่าดอกได้เลยนะคะเป็นการลดความเครียดให้กับต้นไม้ด้วยนะคะเราจำเป็นต้องมีตัวช่วยทั้งเรื่องของระบายน้ำช่วยทั้งเรื่องของการไปฉีดพ่นนะคะเพื่อเป็นการลดความเครียดให้กับพืชนะคะนี่แหละคือสิ่งที่จะช่วยได้แต่ถ้าเกิดว่าบานไปแล้วแล้วหางแย้ตกแบบไม่ลืมหูไม่ลืมตาดิขอภาวนาให้เป็นแปลงที่ไม่อุ้มน้ำนะน้ำแห้งเร็วน้ำสลัดเร็วอันนี้ก็จะเป็นผลดีแต่ถ้าใครที่เป็นดินเหนียวด้วยนี่โอ้ลุ้นเงินคอแบบคือเครียดแหละเกียร์เข้าใจเลยสภาวะของแต่ละคนมันจะอยู่ในความเครียดมากๆนะคะแต่ถามว่าถ้ามันหลุดร่วงไปแล้วมองเข้าไปนิดนึงมันอาจจะไม่อยู่กิ่งล่างแล้วนะลูกอะค่ะมันจะไม่เหลือกิ่งล่างให้คุณและมันอาจจะอยู่กิ่งข้างบนแต่คุณมองภาพรวมว่าทรงพุ่มนี้มีสัก4สัก50ลูกไหมอายุต้นเท่านี้มันพอที่จะเลี้ยงไหมมันพอต้นหรือเปล่าอันนี้ให้ดูองค์รวมทั้งหมดนะคะแล้วเราจะต้องรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมันมองเป็นบวกได้ถ้าบางคนลูกร่วงไปแล้วพี่ช้างสิ่งที่เหลือคือต้นเรายังสวยสมบูรณ์เป็นเรื่องธรรมดาทุกการลงทุนคือความเสี่ยงไม่มีใครลงทุนเราไม่เสี่ยงเลยไม่ว่าจะเป็นเกียร์ไม่ว่าจะเป็นชาวสวนไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจในตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นคนที่ค้าขายในห้างร้านหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงหมด
1: ครับ
0: ไม่มีใครไม่เจอความเสี่ยงเสี่ยงได้เสี่ยงเสียมันเหมือนเล่นพนันทั้งหมดเลยค่ะท่านผู้ฟังแต่เพียงแต่ว่ามันจะดีกว่าการเล่นพนันตรงที่ว่าเงินมันจะเป็นเงินที่มีความมั่นคงมากกว่าการเล่นพนันเท่านั้นเอง
1: คุณพี่วรรณโชคบุตรครุฑนะครับสวัสดีดีเจทั้งสองนะครับแนะนำเพลงขวานบินกันมา
0: ค
1: ุณบำเพ็ญสองแก้วสวัสดีครับคุณคนึงนิดนะครับสวัสดีครับจากเชียงใหม่นะเจ้านะคุณชวีวันว่าดีเจเกียร์คุยดีจังส่วนดีเจช้างหน้าตาเหมือนตื่นสายเลยนะครับเขาบอกมาต้องถามว่ายังไม่ได้นอนหรือเปล่า นะพี่ธวัชชามทองนะสวัสดีด้วยนะครับพี่สุพจน์เขาเรียกว่าถ้าเป็นกบให้เปิดกะลาดูโลกข้างนอกบ้าง
0: พระคุณค่ะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตพักสักหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกนะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันสนใจปุ๋ยแบล็คแคทสนใจยาราแบล็คแคทวันโทรหาคุณเกียร์แบล็คแคทที่เบอร์โทรครับ0634596939นะครับ0634596939ป้าเก็บขอเพลงสะใจเมียหลวงมาด้วย
0: ค่ะ

0: พึ่งครับนี่พี่สุพจน์นะฮะแนะนำกันมาสำหรับเพลงนี้ก็จัดให้ได้ฟังกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะจากอุดรธานีขอบพระคุณด้วยนะครับแนะนำบทเพลงกันมานะฮะชื่อเพลงว่าแพ้ใจนะน่าจะเป็นของพี่ใหม่เจริญปุระนะครับ075ครับ419225นะครับ0754192255คุณผู้ฟังสามารถที่จะแนะนำบทเพลงกันเข้ามาได้นะครับกับช่วงเวลาของรายการของเราตรงนี้นะครับ
1: ค่ะก็จริงๆทางหน้าแฟนเพจหลายๆคนก็โทรกันเข้ามาถามนะคะว่าทั้งลูกค้าปุ๋ยแบล็คแคทอยู่แล้วแล้วก็เป็นลูกค้าที่ยังสนใจปุ๋ยแบล็คแคทอยู่หรือว่าเกิดปัญหาไปแล้วอยากจะหาตัวช่วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรื่องของสภาวะอากาศอะพี่ช้างมันมีอยู่หนึ่งเรื่องแหละที่เราชาวเกษตรต้องเรียนรู้และต้องใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดก็คือแอปที่คอยเช็คสภาวะอากาศนะคะในพื้นที่ของแต่ละคน
0: ค
1: แล้วก็ดูดีๆว่าแอปตัวไหนที่มันจะเห็นผลแบบ 100% คือความแม่นยำนะคะแล้วเราโหลดแอปนั้นมาแล้วเราจะรู้เลยว่าสมมติว่าช่วงนี้ค่ะมันฟ้าฝนตอนแรกเราเจอร้อนจัดมาตลอดเลยพี่ช้าง 3-4 เดือนนี่คือ3เดือนเนี่ยเราไม่ได้เจอฝนมันเลยร้อนจนบางคนมีปัญหาร้อนมากดอกเหี่ยวน้ำลดไม่พอก็มีปัญหานะคะแต่อยู่ๆฝนกระแทกลงมาอย่างหนักมากต้นไม้จะช็อกค่ะพี่ช้างเขาปรับตัว

0: ตัวไม่ทันพอเขาปรับตัวไม่ทันปุ๊บเนี่ยในสภาวะที่เขาแขวนลูกอยู่เนี่ยมันจะเกิดการสลัดลูกโดยธรรมชาติของต้นไม
1: ้
0: เพื่อมันไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันจะตายหรือเปล่าพี่ช้างเข้าใจไหม
1: ครับ
0: อะไรที่เป็นภาระมันจะปลดออกจากตัวมันโดยที่มันไม่เข้าใจนี่ว่าเจ้าของสวนนี่ลงทุนไปเท่าไหร่แล้วเพราะมันมีชีวิตก็จริงแต่มันไม่มีจิตใจ
1: ครับ
0: มันไม่สามารถมาเรียนรู้ได้ว่าวันนี้เจ้าของสวนหน้าโกรธหน้าบึ้งอะไรฉันแต่เจ้าของสวนเนี่ยสามารถดูต้นไม้ได้เข้าใจต้นไม้ได้แต่ต้นไม้ไม่เข้าใจคน
1: ครับ
0: นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเครียดของต้นมันจะเกิดการช็อกว่าฉันจะนำพาชีวิตของตัวเองให้รอดอะไรที่เป็นภาระมันจะสลัดออกมันก็จะเกิดปัญหาแต่ถ้ากรณีแบบนี้ถ้าเรามีแอปคอยเช็คสภาวะอากาศกันอยู่เรื่อยๆนะคะเราจะรู้ว่าอ๋อพรุ่งนี้ในพื้นที่เราจะมีฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้โชยน้ำไปนิดนึงปรับอุณหภูมิให้ในทีเป็นการปรับอุณหภูมิค่ะท่านผู้ฟังพอเราปรับอุณหภูมิปุ๊บเวลามันไปเจอมันจะไม่เกิดการช็อก
1: ก็เหมือนเราเลยเนาะเหมือนเราอยู่อากาศร้อนๆแล้วเข้าห้องแอร
0: ์ทุกคนยังจะไม่รอดเลยแล้วต้นไม้มันจะรอดไหมคะ
1: ครับ
0: นี่คือความที่เราเกียร์อยากมันมีอะไรหลายๆเรื่องที่เราต้องเก็บเล็กผสมน้อยเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทำยังไงให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการลงทุนของเรา
1: ครับ
0: ทุกการลงทุนเราต้องได้ประสิทธิภาพที่สูงสุดแต่ถ้ามันเกิดปัญหาระหว่างทางบางครั้งมันต้องยอมรับและณวันนี้เกิดขึ้นแล้วมันมองขึ้นไปบนต้นมันเกลี้ยงแบบโบเบ๋ไหมเอามี100ต้นเกลี้ยงทั้ง100ต้นหรือเปล่านะคะเราต้องคุยกันทั้งหมดแต่ถ้ามันเกลี้ยงถามว่าวันนี้ถ้าคนที่เป็นลูกค้าแบล็คแคทแล้วมันร่วงแบบ 100% เลยเกลี้ยงปึ๊บไม่มีเลยสิ่งที่คุณมีคือต้นที่ยังสมบูรณ
1: ์ครับ
0: ดังนั้นเรากระทุ้งใหม่ได้เลยระยะเวลาไม่สำคัญเดือนไม่สำคัญความพร้อมของเราได้เดี๋ยวพออากาศเข้าคุณไปต่อนอกฤดูกาลได้เลย
1: ครับ
0: มันมีโอกาสต่อมากกว่าคนที่เป็นเคมีค่ะ
1: เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะขอบคุณคณุวัฒน์ด้วยนะครับแนะนำเพลงผิดหลายบอมาด้วยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเปิดให้ฟังกันแล้วก็พูดคุยกันต่อนะครับ
0: ค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา15นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันพายุฤดูร้อนถล่มกำแพงเพชรพัดหลังคาห้องแถวไม้ตลาดบ่อทองเสียหาย19คูหาเจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองผู้ทุ่งโพทะเลร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพทะเลผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายหลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้โดยเฉพาะตลาดบ่อทองหมู่ที่12อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรพบว่าแรงลมสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารเป็นไม้อาคารไม้เก่า2ชั้นที่ปลูกติดกันเป็นแถวซึ่งเปิดเป็นร้านค้าคลินิกและร้านจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรถูกลมพายุพัดถล่มได้รับความเสียหายรวม19คูหาส่วนใหญ่หลังคาสังกะสีถูกลมหอบปลิวไปตกใส่บ้านเรือนข้างเคียงและถนนในขณะที่ฝาบ้านประตูและหน้าต่างไม้พังคลื่นลงมาทั้งแถบเนื่องจากเป็นอาคารเก่าที่สร้างมานานหลาย10ปีชายวัย71ปีหนึ่งในผู้ที่ประสบภัยเปิดเผยด้วยความตกใจว่าช่วงเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักและลมพัดแรงลักษณะไม่เคยพบเห็นมาก่อนแรงลมได้กระชากเอาหลังคาและโครงสร้างบ้านพังต่อหน้าต่อตาแม้ที่ผ่านมาจะเคยซ่อมแซมบำรุงรักษาหลังคามาโดยตลอดส่งผลให้ทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักเบื้องต้นเร่งสรุปความเสียหายเพื่อจัดสรรงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยเร่งด่วนต่อไปราเชนหนุนรัฐบาลกู้เงิน400ล้านกระตุ้นเศรษฐกิจชี้ทุกยุครัฐบาลต้องกู้ตามสถานการณ์นายราเชนตระกูลเวียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคว่ายังคงเดินหน้าทำงานทางการเมืองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการติดตามปัญหาปากท้องของประชาชนและสถานการณ์เศรษฐกิจที่กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อคนไทยในทุกระดับสำหรับประเด็นร้อนทางการเมืองกรณีรัฐบาลเตรียมผลักดันแผนกู้เงิน400ล้านบาทเข้าสู่การพิจารณาการกู้เงินไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะทุกรัฐบาลในอดีตเคยดำเนินการมาแล้วโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจและความจำเป็นของประเทศในแต่ละช่วงเวลาวันนี้เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งสงครามในตะวันออกกลางความขัดแย้งระหว่างประเทศรวมถึงผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวทำให้ประเทศไทยได้รับแรงกระแทกโดยตรงประชาชนจำนวนมากอยู่ในภาวะฝืดเคืองชักหน้าไม่ถึงหลังค่าครองชีพสูงรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายดังนั้นการกู้เงิน400ล้านบาทในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อใช้ประคับประคองเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนเงินกู้ดังกล่าวจะทยอยใช้เป็น3งวดงวดละประมาณ 1.5 แสนล้านบาทเพื่อนำไปใช้ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาทิโครงการคนละครึ่งการกระตุ้นการใช้จ่ายการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและการกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนเพื่อให้ประชาชนระดับกลางและระดับล่างได้รับผลประโยชน์โดยตรงสิ่งสำคัญคือกู้มาแล้วนำไปใช้อย่างไรถ้ากู้มาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อประชาชนช่วยประชาชนช่วยผู้ประกอบการและทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในสถานการณ์เช่นนี้สเปนกักตัวผู้หญิงวัย32ปีสงสัยติดไวรัสฮันตาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสเปนเปิดเผยว่าพบผู้หญิงอายุ32ปีในจังหวัดอาลิกันเตภูมิภาคบาเลนเซียทางตะวันออกเฉียงใต้มีอาการป่วยที่สอดคล้องกับการติดเชื้อไวรัสฮันตาและอยู่ระหว่างการกักตัวและตรวจเชื้ออย่างละเอียดผู้ต้องสงสัยติดเชื้อคนนี้เป็นผู้โดยสารบนเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วยที่เสียชีวิตในเมืองยูฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้และเป็นผู้ที่ติดเชื้อมาจากเรือสำราญ MV Hondius โดยนั่งอยู่ห่างกัน2แถวทางการท้องถิ่นยังกำลังดำเนินการติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้หญิงรายนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อทำการตรวจสอบอาการและหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ

0: สีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
5: ้รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: Peak TV
1: ท่านกำลังฟัง MCOT Radio Network FM 104.5 MHz อสมทนครศรีธรรมราชต่อไปนี้เสนอรายการช้างตกมันดำเนินรายการโดยคุณณัฐพรการิการค่ะ

0: แพ้ใจนะครับบทเพลงจากคุณใหม่เจริญปุระครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะครับเพลงแพ้ใจนี่แนะนำกันมาทางโทรศัพท์นะครับจากจังหวัดอุดรธานี
1: น
0: ะ
1: ฮะว่าจะใส่เอ็กโคหน่อยลืมตั้งตัวเอ็กโคเลยออกมาไม่ชัดสักเท่าไหร่
0: ครับเพราะฉะนั้นฟังกันอยู่นะฮะที่จังหวัดใดนะครับก็โทรมาแนะนำบทเพลงกันได้นะครับตอนนี้ก็มาถึงชั่วโมงที่2กันละที่เบอร์โทรครับ0754192225ครับ0754192225นะครับส่วนปุ๋ยแบล็คแคทยาราแบล็คแคทวันนะครับสนใจก็ติดต่อกันมาครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ0634596939นะโทรกันมาได้เลย
1: ค่ะ
0: จ้ะโทรมาจ้ะ
1: ไม่ใช่กลืนน้ำลายผิดจังหวะพูดไม่ทันที่จะช้างวางขออภัยด้วยค่ะเมื่อกี้ช่วงที่ฟังข่าวต้นชั่วโมงก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่สาวบัวคง
0: ที่ปากพนัง
1: ปากพนังเจ้าของแปลง
0: ฝรั่ง
1: ฝรั่งหงเป่าสูค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: ตอนนี้คือกำลังห
0: ่อ
1: ดกมากสวยมาก
0: ครับ
1: จำได้ไหมว่าแปลงนี้ที่เราเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยแบ่งสองฝากฝั่งขอบสระ
0: ครับ
1: ฝั่งถ้าเราหันหน้าเข้าหาสระฝั่งขวานี่จะใช้อีกยี่ห้อหนึ่งยอดังดังนะคะที่แพงมาก
0: ยอดดังนั้นเขามี
1: ที่แพงมากแต่เขาบอกว่าไม่แพงมีโลออน
0: โลออนก็ใช้ดี
1: โลออนใช้ดี
0: ใช่ใช
1: ่มีโลออนมียาสีฟันมีข้าวสารมีทุกอย่างยี่ห้อนั้นนะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือจะเป็นปุ๋ยแบล็คแคทนะคะ
0: ซึ่งไม่มีอย่างอื่นนอกจากปุ๋ยแบล็คแคทกับยาราแบล็คแคทวัน
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วทีนี้เนี่ยพอใช้ไปสักระยะหนึ่งอ่ะต้นมันเริ่มหนีห่างค่ะพี่ช้างฝั่งที่เป็นแบล็คแคทนี่ก็จะสูงโตเร็วกิ่งก้านขยายเร็วส่วนฝั่งโรออนก็ยังคงต่ำเตี้ยเรียดินอยู
0: ่ครับ
1: นะคะวันที่ตัดสินใจเด็ดขาดว่าเธอไปต่อไม่ได้แล้วนะโรออนก็คือต้นอยู่ระดับเหนือหัวเข่าเรามานิดนึงค่ะหัวเข่าพี่เกียร์พี่เกียร์สูงไม่ถึง160
0: ครับ
1: นะก็จะเลยหัวเข่าพี่เกียร์มานิดเดียววันนี้ส่งรูปมาให้นี่เลยท่วมหัวพี่สาไปแล้วเร็วมากไม่กี่เดือนเอง
0: ครับ
1: นะฮะไม่กี่เดือนเองที่มาใช้กันนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผลผลิตดกมากๆแล้วนะก็ถามว่าในช่วงปัญหาที่แล้งจัดเพิ่งกำลังติดลูกมาก็มีปัญหาหลุดร่วงค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: พี่สาวก็บอกก็หลุดร่วงนะน้องเกียร
0: ์
1: ร่วงเยอะเลยแหละแต่ก็โชคดีจังพี่ไม่ต้องแต่งออก
0: ปกตินี่ก็ต้องเอาออกอยู่แล้ว
1: ต้นมันแบกรับไม่ไหวค่ะ
0: ครับ
1: นะคะต้นแบกรับไม่ไหวต้องแต่งออกแล้วก็ตอนนี้ห่ออยู่ประมาณ 5,000 ลูก
0: นี่ขนาดมันล่วงไปแล้วนะ
1: ใช่นะต้นฝั่งนี้50ก็ไม่ถึง100ต้นนะคะมีกำลังห่ออยู่นะแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จ
0: อันนี้เราไปไหมวันนี้เราไปไหม
1: ไปเหรอ
0: ถ้าวันนี้เราไปไหม
1: ไปได้นะมีข้าวต้มมัดไหมล่ะแล้วแกบอกไม่ต้องมาเพราะอะไรรู้ป่ะฉันทำงานไม่ทันแต่อาจจะไปนะแต่อาจจะไปนะเพราะมันอาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างแหละที่จะให้เราไปขูดดูจำได้ไหมเมื่อก่อนฝรั่งเนี่ยเวลาเราจะเช็คว่ามันสุกไหมเราทำยังไงพี่ช้าง
0: ทำไมครับ
1: เราจิกดิว่าไม่โป้งเราจิกเอาเล็บจิกเข้าไปว่าเล็บมันกดลงไปลงไหมอะไรเงี้ยถ้ากดลงเนี่ยเราดึงมากินได้เลยเพราะมันสุกแล้ว
0: ผมไม่ได้ใช้มือจิก
1: คุณทำอะไรคุณกัดเลยทำเป็นกระรอกเลยเหรอทำเป็นกระรอกเลยเหรอพี่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาฉีดพ่นไปแล้วเขาบอกมันดกมากผลสวยนะคะแล้วก็ดกมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสวนที่ประสบผลสำเร็จจากการตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะ
0: ครับ
1: คำแรกของพี่สาวที่ติดต่อมาคุยก็คือแพงจังเลยแพงจังเลยทั้งที่อียี่ห้อโลออนแพงกว่าเราอีกแต่ด้วยความที่ชื่อเขาดีไง
0: ครับ
1: เขาก็เลยไม่เป็นไรแพงด้วยยี่ห้อนะไอ้ของเราเนี่ยไม่มียี่ห้อทำไมมันแพงแบบนี้นะคะก็เลยตัดสินใจต้องใช้ค่ะพี่ช้างพอใช้ไปเสร็จตอนแรกก็ใช้แค่แบล็คแคทอย่างเดียวไม่ใช้ยาเชื้อราแบล็คแคทวันเพราะคิดว่าใช้คู่ก็ยิ่งแพงเข้าไปอีกนะคะแต่สุดท้ายก็ไหนๆฟังสองคนนี้นั่งคุยกันอยู่ทุกอาทิตย์แล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจซื้อสุดท้ายอ้าวชีวิตฉันปลอดภัยเฉย ไม่ต้องใช้ยานอนยาแมงอีกเลย
0: ครับ
1: แล้วกลายเป็นว่าผลฝรั่งไม่มีราดำไม่มีเพลียแป้งผิวสวยน้ำหนักดีรสชาติอร่อยกิ่งก้านแข็งแรงโอ๊ยทำไมได้มาครบจังเลย
0: แค่2ตัวนะ
1: ใช่ทำไมได้มาครบจังเลยนะคะสุดท้ายอีกยี่ห้อก็ไปต่อไม่ได้ก็เลยใช้แบล็คแคทหมดแล้วตอนนี้ทั้งหมดเลยกล้วยที่ปลูกอยู่ก็ฉีดแบล็คแคทส้มโอก็ฉีดแบล็คแคทคือขอบสระเขามี2ชั้นชั้นนอกสุดเป็นส้มโอกับมะพร้าวชั้นในสุดก็ชั้นในก็จะเป็นฝรั่งแล้วก็ขอบริมสระเลยก็จะเป็นพริก
0: ปลูกพริกด้วย
1: ปลูกพริกไม่กี่ต้นก็เก็บได้วัน 7-800 ก็ถือว่ารายได้รายวันนะคะที่เราสามารถเก็บขายได้นั่นแหละอย่างที่บอกว่าการทำเกษตรนะเราพยายามแยกให้เรามีรักทั้งเรื่องของรายได้รายวันรายสัปดาห์รายได้รายเดือนแล้วก็รายได้รายปีส่วนใครที่ทำงานรายได้รายปีต้องมีผลผลิตเป็นกอบเป็นกำนะมันถึงจะเลี้ยงตัวเองรอดนะคะแต่ถ้าคนที่พื้นที่เราน้อยไม่สามารถเป็นกอบเป็นกำได้เนี่ยการที่จะตัดสินใจปลูกพืชรายได้รายปีก็ต้องคำนวณดีๆว่ากว่าที่ผลผลิตจะได้ระหว่างทางรายได้เรามาจากช่องทางไหน
0: เอาอะไรกิน
1: เออนี่แหละจะเลี้ยงเป็ดไว้ไหมจะเลี้ยงไก่ไว้ไหมนะคะจะเลี้ยงปลาไว้ไหมจะปลูกผักสวนครัวไว้ไหมเพื่อให้เราได้เลี้ยงชีพแบบไม่ต้องไปใช้จ่ายข้างนอก
0: ครับ
1: นะคะอันนี้ก็แล้วแต่การจัดการหรือการวางแผนการทำงานของแต่ละคนแต่ละครอบครัวนะคะแต่สิ่งที่เรามาบอกได้คือประสบการณ์ที่เราเห็นจากคนที่คนบางคนมี10ไร่แบ่งพื้นที่ปลูกทั้งรายได้ทุกอย่างที่พูดถึงเนี่ยท
0: ั้
1: งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปี
0: ม
1: ีหมดทุกชนิดพืชเขาก็ไอ้นุ่นราคาตกแต่ยังมีอีกราคาหนึ่งที่ยังเลี้ยงชีพได้มันก็เป็นเรื่องดีในการจัดการของแต่ละคนนะจริงๆแล้วเนี่ยที่ดินมากน้อยไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ระบบการจัดการในตัวเราว่าเราจะจัดการทำยังไงให
0: ้
1: ครอบครัวเราไม่ต้องเดือดร้อนไปกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องไปหาดอกเบี้ยรายวันนะคะแค่เราทำงานในบ้านเราให้มีรายได้รายวันจากการที่ไม่ต้องไปหยิบยืมข้างนอกยังไงถึงจะเกิดประโยชน์มากกว่ากัน
0: ครับนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะเรา1ชุดเนี่ยก็ราคา 1,980 บาทนะครับคุณผู้ฟังซื้อ6ชุดครับแถมฟรีนะครับ1ชุดครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดนะครับแล้วก็ซื้อ1ลังนะครับ24ชุดราคาลังละ 37,920 บาทนะอันนี้คุณผู้ฟังก็จะประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณผู้ฟังไปเลยนะครับต่อลังนะครับถึง 9,600 บาทเลยนะ 9,600 บาทเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินนะคุณสามารถลดลงไปได้เลยถึง 40-50% เลยเมื่อคุณฉีดปุ๋ย Black Cat ของเรานะครับทีนี้ในส่วนของยารานะครับยารา Black Cat 1บ้างยารา Black Cat 1 1ขวด1ลิตรนะผสมน้ำ 1,000 ลิตรครับราคาอยู่ที่ขวดละ 1,50040บาทครับ 1,540 บาทครับซื้อ1ลัง1ลังมี12ลิตร12ขวดนะครับราคาอยู่ที่
1: 17,520
0: บาทนะครับ
1: นี่ยังไม่จำค่ะเพราะสายตาเนี่ยมองหา
0: 17,520 บาทใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือในส่วนของยารา Black Cat 1 1ลังนะ12ขวด12ลิตรด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับในการที่จะใช้ปุ๋ย Black Cat กับยารา Black Cat 1สั่งซื้อแพ็คคู่กันคือปุ๋ย Black Cat 1ชุดนะ 1,980 ยารา Black Cat 1 1ลิตร 1,540 บาทเราลดให้คุณอีก100บาทก็จะเหลืออยู่ที่ 3,420 บาทนะครับนี่จะเหลือที่ 3,420 บาทแล้วก็บริการส่งให้ฟรีนะแล้วก็สามารถที่จะชำระปลายทางได้ด้วยนะครับในกรณีที่ซื้อคู่กันนะปุ๋ย Black Cat 1ชุดยารา Black Cat 1 1ขวดนะครับใครสนใจโทรมาที่คุณเกียร์ Black Cat ครับเบอร์โทร0634596939 0634596939และนอกเหนือจากนั้นอันนี้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เหลือกี่ที่นั่งแล้วนะสำหรับในการสะสมนะครับที่จะไปท่องเที่ยวกันนะกับครอบครัว Black Cat นะครับปีหน้าเราจะไปกันที่ประเทศจีนนะครับซ
1: ึ่
0: งจะไปเมืองไหนอุบไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะมาแจ้งกันให้ทราบอีกทีนึงนะรับเพียงแค่70ท่านแรกเท่านั้นครับเพียงแค่คุณซื้อ ปุ๋ย Black Cat ครบนะ4ลังบวกกับยารา Black Cat 1ครบ5ลังรับ1ที่นั่งครับในการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวปุ๋ย Black Cat นะซึ่งเราจะดูแลคุณกันตั้งแต่ค่าเดินทางเนาะตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมินะฮะไปกลับอาหารที่พักนะฮะต่างๆดูแลให้ครบเรียบร้อยยกเว้นของฝากนะที่คุณจะซื้อนะครับอันนี้คุณต้องจ่ายตังเองนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อกันเข้ามาแล้วก็แจ้งได้เลยว่าต้องการที่จะสะสมเพื่อที่จะไปเที่ยวกับเราในปีหน้า
1: ค่ะนี่คือตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เรามาตอบแทนให้ทุกคนได้พักผ่อนนะคะถามว่าทำไมไม่พักผ่อนภูเก็ตทำไมไม่พักผ่อนที่หัวหินหรือจะไปสุราษฎร์หรือจะไปเชียงใหม่จริงๆไปได้หมดนะแต่เพียงแต่ว่าความรู้สึกของพี่เกียร
0: ์ค่ะ
1: ในเมืองไทยอ่ะคุณจะไปง่ายกว่าถูกไหมคะแต่ละคนไปเองก็ได้ไปง่ายด้วยนะคะไปเองก็ได้แต่ในความแบบเป็นเราเนี่ยเราก็แค่อยากให้ทุกคนไปเปิดโลก
0: ครับ
1: ไปเห็นโลกที่กว้างขึ้นไปดู
0: บ้านเมืองเขาบ้างนะวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงสามารถเอามาเปรียบเทียบกับบ้านเราได้แล้วเอามาปรับอะไรที่มันดีนะบ้านเราไม่มีเอามาปรับใช้กับบ้านเรา
1: คือจริงๆทุกการเดินทางมันจะเปิดประสบการณ์ให้เราเรียนรู
0: ้
1: แล้วทุกการเรียนรู้ถ้าคุณรับมาแล้วคุณมาพัฒนาเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับตัวเราเองมากๆแล้วที่สำคัญสุดคือคุณใช้ปุ๋ยด้วยได้เที่ยวด้วยค
0: ุ
1: ณก็ไปเถอะค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องใช้อยู่แล้วก็ไปถามว่าวันนี้เนี่ยเริ่มต้นเก็บผลผลิตอีกล็อตหนึ่งสำหรับคนที่ปลูกทุเรียนทางภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นตราดจันทบุรีระยองปราจีนชลบุรีนะคะเขาก็จะเริ่มเก็บทุเรียนกันอีกเนี่ยประมาณเนี่ยกลางเดือนนี
0: ้
1: นะกลางเดือนนี้เริ่มตัดมีดแรกล็อตที่สองนะคะก็ถือว่าจะมีผลผลิตล็อตใหญ่ออกมาสู่ตลาดอีกที่เขาทำแผนกันไว้รองรับนี่แหละค่ะ
0: ค
1: นะแต่สิ่งที่เกียร์อยากบอกพ่อแม่พี่น้องที่ทำสวนทุเรียนกันก่อนอีกหนึ่งเรื่องก็คือการฟื้นฟูต้นไม่ว่าคุณจะลงสารหรือคุณไม่ลงสารคุณต้องเข้าใจว่าในช่วงที่คุณทำดอกเนี่ยมันเป็นการกดรากอยู่แล้วกดรากเพื่อกดยอดเพื่อไม่ให้ยอดไหลเพื่อให้ได้ดอกอันนี้มันเป็นการกดอยู่แล้วแต่กดธรรมชาติหรือจะกดโดยการใช้สารเคมีมากดด้วยสารแพ็คโคหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำกันเนี่ยค่ะโดยปกติพอเราตัดเก็บผลผลิตเสร็จสิ่งที่เราต้องทำคือการฟื้นฟูต้นการล้างสารการล้างต้นนะคะก็คือการฉีดฮอร์โมนการฉีดสาหร่ายการฉีดยาเชื้อราเข้าไปวันนี้เราบอกว่าคุณไม่ต้องซื้อสิ่งเหล่านี้แล้วนะเพียงแค่คุณใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันเท่านั้นนะคะตัดลูกเสร็จยังไม่ต้องใส่ฮิวมิกยังไม่ต้องใส่ยิปซัมยังไม่ต้องใส่สารปรับสภาพดินทางดินใดๆเลยขอเวลา 5-7 รอบ
0: ครับ
1: ในการฉีดพ่นปุ๋ย Black Cat ก่อนเลย 7-10 วันครั้งนะคะฉีดปุ๋ย Black Cat เข้าไป 1,000 ลิตรถัง 1,000 ลิตรใส่ปุ๋ย Black Cat 1ลิตร
0: ครับ
1: ใส่ยาเชื้อรา1ลิตรสำหรับต้นโสมปกติ
0: มีโสมปกติกับโสมไม่ปกติ
1: ใช่
0: ครับ
1: สำหรับต้นโสมปกติคุณใช้อัตรานี
0: ้
1: ฉีดแผลฉีดลำต้นฉีดกิ่งฉีดใบและฉีดลงดินให้ชุ่ม
0: ครับ
1: ไม่เอาแค่หยดค่ะเอาแบบตั้งใจฉีดดินให้ชุ่มถามว่าการฉีดดินประสบผลสำเร็จไปแล้วสวนของเฮียต้อมบางจะอ้าย
0: ครับ
1: สวนของเจ๊อีทนะสวนของเจ๊ปิ๋วสวนของพี่เอสวนของรองนันลิน
0: ครับ
1: สวนของพี่บันเทิงสวนของน้องยิบรรณดาสวนของใครอีกเนี่ย
0: น้องน้ำไหม
1: น้องน้ำเจ๊น้ำโอ้เจ๊น้ำที่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการฉีดพ่นดินเลยน้องน้ำส่วนน้องแตงส่วนแม่อารมณ์ไอ้ส่วนพ่ออารมณ์แม่พรส่วนแม่เขียวส่วนพี่ชายน้องแตงอันนี้มาจากการฉีดดินในการฟื้นฟูแล้วง่ายมากท่านผู้ฟังรากเดินเร็วมากๆเร็วกว่าการที่

0: คุณใส่ยิปซัมเร็วกว่าการที่คุณโรยด้วยฮิวมิกทางดินนะคะคุณฉีดแบบนี้เลย7รอบนะคะอันนี้การันตีว่าถ้าต้นคุณยอดไม่เดินไม่ไหลภายใน7รอบ
1: ครับ
0: คุณกลับมาเอาเงินคุณกลับไปได้เลย
1: ยินดีคืนเงินให้เลย
0: เต็มจำนวนค่ะ
1: ครับ
0: ไม่มีการหักใดๆทั้งสิ้น
1: ไอ้ปุ๋ยที่ซื้อไปแล้วใช้ไม่หมดเอาคืนกลับมา
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับไอ้ที่ใช้ไปแล้วเราคืนเป็นตังค์ให้ไป
0: เราคืนเป็นตังค์ทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: ตังทั้งก้อนจ่ายพี่เกียร์ 10,000 คืน 10,000 จ่ายพี่เกียร์ 3,000 คืน 3,000 จ่ายพี่เกียร์ 300,000 คืน 300,000 กับพี่ชายนะคะเราคุยกันแบบนี้มันจะเป็นการไปลดภาระการทำงานของคุณ1ไม่ต้องปวดหลังปวดเอวในการโปรย
1: ครับ
0: ปุ๋ยทางดินเพราะการที่ผ่านมาที่เซฟโซนของคุณนะคะ
1: ครับ
0: ในเซฟโซนของคุณที่ผ่านมาทุกครั้งตัดทุเรียนเสร็จปุ๊บทุกคนจะสั่งปุ๋ยทางดินมาตั้งไว้เป็นตันตันสิบตันห้าตันแล้วแต่สวนแล้วโรยกันด้วยค่ะซัดกันละนาวเลยค่ะในสวนนะคะแล้วตอนนั้นอะรากมันกำลังโขดมันต้องใช้เวลานานกว่าการให้เป็นน้ำให้ทางน้ำให้เป็นปุ๋ยน้ำให้ฉีดลงดินให้ชุ่มเนี่ยมันจะดูดซึมใช้งานได้เลยไงคะพี่ช้างจุลินทรีย์มันก็ทำงานของมันเลยออกซิเจนในดินมันก็มีขึ้นมาเลยทันทีเมื่อจุลินทรีย์เกิดถูกไหมคะแล้วที่สำคัญคือดินคุณจะปรับสภาพโดยที่คุณไม่ต้องใส่สารปรับสภาพดิน
1: อ
0: ันนี้คือลดเรื่องของภาระ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นภาระทางการเงินภาระทางร่างกายภาระทั้งเรื่องของการทำงานคุณตัดไปได้เลยพอยอดทุเรียนคุณขึ้นมา1ยอดยอดที่2เริ่มเดินคุณใส่ปุ๋ยทางดินได้เลยปุ๋ยทางดินเมื่อก่อนไม่ได้ใช้ปุ๋ย Black Cat เคยใส่ต้นละ1กิโล
1: ครับ
0: วันนี้มาใช้ปุ๋ย Black Cat เคยใส่ไว้1กิโลลดลงไปเลยเหลือแค่6ขีดเท่านั้นแต่การฉีดแบบนี้ไปทุกรอบจนถึงใบสุดท้ายที่คุณจะทำดอก
1: ครับ
0: เรื่องดอกง่ายพลิกนิ้วเลยค่ะพี่ชายไม่ได้ยากอย่างที่คิดอากาศแบบไหนไม่รู้แต่ฟอร์มดอกฉันเหลือไว้ให้คุณอย่างแน่นอนนะฮะดูอย่างสวนน้องยิเป็นตัวอย่าง
1: ครับ
0: ปีที่แล้วตอนทำดอกน้องยิเริ่มต้นทำดอกดูเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะจำได้ไหมคะเขามาให้สัมภาษณ์พวกเราทางสื่อวิทยุนี่แหละเขาบอกดอกมันมาน้อยอ่ะพี่ดอกน้อยแล้วเขาเครียดมากวันนี้ไปดูผลผลิตน้องยิได้เลยมันเกินต้นพี่ช้างเพราะทุกดอกที่ออกมันเป็นดอกที่เป็นดอกคุณภาพ
1: ครับ
0: เมื่อดอกคุณภาพอัตราการผสมมันจะ 100% ค่ะพี่ช้างคุณไม่ต้องเสียเวลาแต่งดอกให้เหนื่อยแต่มันติดผลอย่างแน่นอนและไม่ได้เซอร์ไพรส์หรือว่าไม่ได้เป็นเรื่องเหลือเชื่อสำหรับสวนน้องยิทุกสวนที่เป็นแบบนี้หมดเลย
1: ครับ
0: นะคะดังนั้นดอกมากน้อยไม่สำคัญสำคัญที่ว่าทุกดอกออกมาแล้วมีคุณภาพไหมเกสรดีไหมทั้งตัวผู้ตัวเมียมันจะผสมติดได้ง่ายหรือเปล่ามันอยู่ที่คุณภาพของดอกค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครที่เก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปเสร็จสับเรียบร้อยนะครับนี่เป็นโอกาสที่ดีครับในการที่จะมาเปิดใจเนาะแล้วก็เริ่มต้นนะครับในการที่จะเอาปุ๋ย Black Cat เอายารา Black Cat 1ของเรานี่แหละไปใช้นะแล้วก็ไปพิสูจน์กันด้วยตัวของคุณเองได้เลยนะครับหลังจากที่มีคนอื่นเนี่ยเขาพิสูจน์กันมาทั่วฟ้าเมืองไทยเยอะแยะมากมายแล้วก็เห็นผลชนิดที่ว่าใช้กันมาต่อเนื่องเป็น5ปี10ปีกันมาแล้ว
0: ค่ะนะพอเราคุยเรื่องทุเรียนเนี่ยทุกคนให้เข้าใจแบบนี้นะคะให้เข้าใจแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้ไม่เชื่อคุณลองทำดูแล้วเกียร์กล้าการันตีว่าเกียร์ทำใบให้คุณทำดอกทันตั้งแต่ต้นฤดูกาลอย่างแน่นอน
1: ใช่
0: นะได้ดอกทันและได้เก็บผลผลิตต้นฤดูกาลคำว่าต้นฤดูกาลอย่างตะวันออกตอนนี้เนี่ยคนที่ตัดก่อนเช่นสวนของพี่บันเทิงสวนของเจอีสวนของรองอาจารย์ไก่สวนของใครอีกอะที่ตัดก่อนเนี่ยเขาทำใบเร็วค่ะพี่ช้างพอทำใบเร็วปุ๊บมันได้ตัดตั้งแต่ปลายเดือนมีนาหรือต้นเดือนเมษาเรื่องราคาคุณไม่ต้องเครียดปวดหัวให้มันเหมือนคนอื่นเขา
1: ครับ
0: นี่มัน
1: ยังออกไม่เยอะ
0: ออกไม่เยอะราคา200กว่าค่ะท่านผู้ฟังแต่ทำยังไงล่ะให้ได้ต้นฤดูกาลก็มาจากการฟื้นต้นให้เร็วนี่แหละค่ะแล้วคุณฉีดดินให้ชุ่มไปเลยเกียร์บอกว่าวิธีการฉีดดินชุ่มๆเจอีทโคตรรักเลยตอนแรกเจอีทก็ผลจะเปลืองไปไหมคุณเกียร์ก็บอกว่าลองทำแล้ววันนี้หลังจากฉีดพ่นดินลงไป1ฤดูกาลเต็มๆพี่ช้างรู้ไหมการเปลี่ยนแปลงที่สวนเจอีทคือหญ้าที่มันเป็นหญ้าที่น่ารังเกียจสำหรับคนทำสวนหญ้าที่มันบ่งบอกว่าดินคุณเป็นดินเป็นกร

0: ดินคุณเปรี้ยวเนี่ยค่ะท่านฟังมันหายไปจากสวนเจอิต 90% แล้วไม่มีวิธีการอื่นเลยตัดหญ้ายังไงมันก็ไม่มีทางออกจากสวนเราถ้าคนไม่ปรับให้มีค่า pH เป็นกลางพอหญ้าตัวนี้มันก็จะเริ่มงอกงามในดินที่มันเป็นกรดอยู่ดี
1: ครับ
0: แล้วทำไมสวนเจอิตถึงหายไปล่ะเพราะการฉีดพ่นนี่แหละท่านผู้ฟังมันวัดกันได้มันไม่เสียเวลาและมันไม่เสียหายวิธีนี้ไม่ได้ทำให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหต
1: ุครับ
0: แต่มันเป็นวิธีที่ทำให้คุณประหยัดและต้นคุณสมบูรณ์มีภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าต่างหากนี่คือสิ่งที่อยากจะหยิบยื่นให้คุณออกจากเซฟโซนมานะคะ
1: ครับ
0: แล้วมาลองกับเรา7รอบไม่ดีไม่เห็นผลไม่ต้องกังวลค่ะแค่คุณเสียเวลาแต่เงินคุณได้กลับคืนเต็มจำนวน
1: ครับนะ063ครับ4596939นะครับ063-459-6939ติดต่อได้ตรงเลยนะฮะที่คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับ
0: อ่ะนี่มีลูกค้าไปเปิดเองเหรอ
1: ลูกค้าว่า
0: ลูกค้าส่งต้นปาล์มมาให
1: ้โอ้เดี๋ยวมาดูกันต่อช่วงหน้า
0: ค่ะ
1: บทเพลงที่แนะนำกันมาจากคุณอนุวัฒน์นะครับ

0: มันผิดหลายบ
1: อผิดบ่หลาย
0: ฮักเจ้าน่ะ
1: ผิดบ่หลายดอกนะเจ้า
0: เออนะ
1: ความรักมันเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วมันคือความดีทั้งหมดแหละพี่ช้าง
0: ครับ
1: แต่รักจะสมหวังหรือไม่สมหวังเนี่ยก็อยู่ที่การปฏิบัติตัวของทั้งคู
0: ่
1: ว่ามันจะไปด้วยกันได้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตกลงกันได้มันก็แยกทางกันได้โดยดีแต่ถ้าเกิดตกลงไม่ได้ฝ่ายนึงยอมฝ่ายนึงยังรักอยู่อีกฝ่ายนึงไม่รักแล้วเนี่ยก็เริ่มจะมีปัญหา
0: ครับแล้วที่แม่กับลูกเขาเลิกกันเนี่ยทั้ง
1: แม่ลูกเลิกกันหรอ
0: เออ
1: แม่ลูกเลิกกันเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมาจากการที่เด็กสมัยนี้พี่ช้างคนสมัยนี้สิทธิส่วนตัว
0: แต่เขาก็บอกว่าคือถ้าเป็นประเทศไทยอ่ะมันดูเป็นเรื่องที่ผิดแปลกใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นต่างประเทศใช่ไหมครับคือบางประเทศเราก็รู้ว่าคือพ่อแม่เขาก็จะเลี้ยงลูกมาแค่แบบพอจบมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วคือเขาแยกบ้านกันอยู่เลยไปใช้ชีวิตของตนเองเลยอะไรอย่างเงี้ยเนา
1: ะ
0: เออมันก็จะเป็นแบบนั้นไงถ้าเป็นประเทศอื่นแต่ว่าพอเป็นบ้านเราเนี่ยบางทีคนก็อาจจะมองอีกแบบนึงเนาะนะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครที่จะไปรู้ดีเท่ากับเขาสองคนว่าในส่วนของรายละเอียดจริงๆเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเราก็ดูแค่เป็นข่าวโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินว่าใครผิดใครถูก
1: ใช่ค่ะนะคะคือการเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆนะคะบางคราวเนี่ยพ่อแม่ทะเลาะกันได
0: ้ครับ
1: ตัดลูกตัดขาดไม่ขาดไม่รู้แต่ก็ด้วยอารมณ์บางครั้งก็ไม่ต้องกลับมาอีกพอลูกก็เริ่มแบบแม่ไล่แล้วก็ไปดีกว่า
0: แต่ว่าแม่ป่วยด้วยไง
1: เออทีนี้มัน
0: แม่ป่วยแต่ว่าเขาก็น่าสงสารตรงที่แบบเขาเลี้ยงลูกมาคนเดียวไง
1: ก็เข้าใจได้ทั้งหมดว่าเป็นแม่เลี้ยงเดียว
0: แต่ลูกก็โตแล้ว30แล้วก็อยากจะแบบทำอะไรที่มีความสุขบ้าง
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นการปรับแหละเราในฐานะอย่างพี่เนี่ยมีทั้งฐานะแม่แล้วก็ฐานะลูก
0: ครับ
1: ก็เวลาเราอยู่ในครอบครัวพี่ช้างบางครั้งเนี่ยลูกก็เอาแต่ใจบางครั้งแม่ก็เอาแต่ใจแต่ยังเหมือนของเขาเนี่ยเขาเคยมีคนรักแต่แม่ไม่รับเขาก็ต้องมาแยกทางกับคนรักทั้งที่คนรักแม่เป็นคนชักนำให้รู้จัก
0: ครับ
1: แต่ก็คือมันจะมีสภาวะแค่ว่าเดี๋ยวลูกพอมีรักแล้วลืมแม
0: ่แม่เหงา
1: แต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันสำคัญนะพี่ช้างพี่เกียร์มีความรู้สึกอย่างนี้นะว่าการที่เราจะเป็นว่าที่สะใภ้หรือว่าเป็นลูกสะใภ
0: ้
1: ถ้าวันนึงเนี่ยเราต้องเป็นสะใภ้บ้านนี้จริงๆก็คือเหมือนเลิฟมีเลิฟไมด็อกอะพี่ช้างรักฉันแล้วต้องรักครอบครัวฉันด้วย
0: ไม่ก็เบื่อหมาเขาทิ้งซะเลย
1: เออนั่นแหละ
0: ตั้งแต่ตอนแรก
1: นั่นไง
0: กูยังไม่ต้องไปเลี้ยง
1: หมาถ้าคุณคิดอย่างนั้น คุณก็ต้องไปหาลูกกำพร้า ที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วก็ไม่มีลูกมันตัวคนเดียวโดดในโลกนี
0: ้
1: เออคุณต้องรู้ว่าคุณอย่างพี่เกียร์เนี่ยพี่เกียร์คิดว่าพี่เกียร์อยู่กับคนยากพี่เกียร์จะมีแฟนพี่เกียร์ต้องถามก่อนว่าเธอมีพี่น้องกี่คนเธอมีผู้ชายกี่คนละบ้านนี้ถ้ามันมี5คนผู้ชายฉันต้องไปนั่งเป็นพี่เป็นอะไรก็ได้คู่สะใภ้5คนหร
0: อ
1: ฉันก็ทนไม่ได้ไหมพอทนไม่ได้ฉันก็ไม่คบไหมถ้าเกิดเขาญาติพี่น้องเยอะเกินอย่างแฟนพี่เนี่ยลูกชายคนเดียวไงเออเราก็จะรู้ว่าฉันต้องไม่มีคู่สะใภ
0: ้ครับ
1: เพราะนิสัยฉันคงอยู่กันยากเพราะฉันเป็นคนเรื่องเยอะฉันรายละเอียดมากฉันมาตรฐานเยอะเรารู้ตัวทุกคนต้องรู้ตัวเองว่าอยู่แบบไหนและควรคู่กับใครแบบไหนแล้วพี่ก็เลือกวันด้วยนะคบกันฉันก็เคยเกิดวันอะไรเหร
0: อ
1: เออวันที่เขาแบบคือพี่ยังคงอิงกับปูมปัญญา
0: จะไม่ได้ไปดูหมอแถวเชียงใหม
1: ่ไม่ไม่ไม่พุทธพฤหัสศุกร์เสาร์เนี่ยไม่ได้ดูถ้าไม่เจอกันนะพี่เกียร์ก็จะไม่รู้เรื่องนะก็คือมันเรื่องนึงอ่ะนะที่อยากจะมาพูดมาแชร์บางคนเนี่ยลูกสะใภ้มาก็ไม่ยอมเอาไงแม่บางคนก็ไม่รับลูกสะใภ
0: ้ครับ
1: เนาะพอไม่รับลูกสะใภ้เขาก็อยู่ยากอ่ะเขาต้องจากบ้านจากเมืองตัวเองมาแล้วมาอยู่บ้าน
0: จากครอบครัวเขา
1: ใช่เขาไม่รับเนี่ยมันก็เกิดการมันมีช่องว่างพี่ช้างพอมันมีช่องว่างแล้วถ้าเกิดได้อีผัวที่ไม่มีวิสัยทัศน์ในการจะเชื่อมโยงแม่ตัวเองกับเมียเนี่ย
0: ต้องรีบมีหลาน
1: มียังไงก็เชื่อมโยงไม่ได
0: ้
1: คนที่ถ้ามีถ้าคนที่มีเรื่องทิฐิอยู่ในตัวทั้งสองคนน่ะไม่มีทางหลานก็ไม่มีทางเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนพี่เนี่ยเขามีครอบครัว
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าพี่ชายอ่ะมีครอบครัวและเป็นลูกชายที่บ้านรักมาก
0: ครับ
1: แต่ภรรยาเข้ากับที่บ้านเขาไม่ได้เลยมีลูกมาก็ไม่ให้ลูกเรียกย่าเรียกปู่ แล้วลูกก็หวงไว้ตัวเองคนเดียวแล้วจะเอาแต่ผัวคนเดียวไม่เอาใคร
0: น
1: ี่
0: ผิดที่แม่ละผิดที่อีเมีย
1: ผิดที่ลูกสะใภ้ไง
0: เออไม่ใช่แม่ยาย
1: มันก็มีบางครอบครัวที่ลูกสะใภ้เข้ามาแล้วฉันไม่เอาลูกสะใภ้ฉันก็จะเอาแต่ลูกชายฉันอย่างเดียวแต่ลูกชายไม่เก่งตรงที่จะไปประนีประนอมระหว่างแม่ตัวเองกับภรรยาเออคือเนี่ยการทักเขาเรียกว่าทักษะการใช้ชีวิตคนต้องมี
0: ครับ
1: มีเพื่ออะไรมันต้องเกิดความอดทนวันนี้ฉันรักเธอแล้วฉันไปอยู่บ้านเธอฉันไม่ชอบแม่เธอฉันจะอยู่ได้ไหม
0: จะไปให้ผัวเราเนี่ยไปเลิกกับแม่เขาก็ไม่ได้ก็เป็นแม่ลูกกันเขาเกิดกันมาเขาเลี้ยงดูก
1: ัน
0: เวลามันเลือกมึงตอนนี้ไม่ได้
1: เขาเลือกเขาเลิกเมียได้ง่ายกว่าเลิกกับแม
0: ่เออ
1: เสร็จแล้วถ้าไม่
0: เลิกเมียหาเมียใหม่ได้จะเลิกแม่หาแม่ใหม่ไม่ได้นะ
1: ถูกนั่นแหละแต่ท้ายที่สุด
0: ฟังไว้สวย
1: คือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถูกไหมคะท่านผู้ฟังบางคนก็เป็นแม่ผัวที่แรงจริง
0: ๆ
1: บางสะใภ้ก็เป็นสะใภ้ที่แรงจริง
0: ๆ
1: นะคะดังนั้นเหมือนพี่เกียร์เนี่ยเป็นครอบครัวต่างเชื้อชาติ
0: ครับ
1: การจะเข้ามันโคตรยากเลยพี่ช้างเพราะบ้านสามีพี่ก็แบบจีนดั้งเดิมจีนแบบจ๊อกๆจีนแบบจีนจริงๆอ่ะจีนที่แบบในบ้านพูดภาษาไทยกันน้อยมากอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วตัวพี่เกียร์เองก็ไทย
0: บ้านเรานี่คือครูหมอโนราเนาะ
1: วันแรกคลอดลูกมาให้ลูกเรียกแม่เท่าว่าแม่เท่านี่บ้านนี้งงบ้านอาม่างงทำไมเรียกแม่เท่าแม่พี่เกียร์พอลูกเกิดมาปุ๊บแม่ลูกพี่เกียร์เรียกพี่เกียร์ว่าหม่าม้าแม่ก็บอกจ้าเวรกรรมจังโลกูแม่ก็ลูกก็เรียกแม่ไม่ได้ แม่จะรู้สึกว่าลูกฉันก็ยังเรียกแม่ฉันไม่ยังเรียกฉันว่าแม่ไม่ได้ทำไมต้องเรียกหม่าม้าเออมันเป็นเรื่องแต่บังเอิญนะต้องบอกว่าตัวเองเก่งในการปรับตัว
0: ครับ
1: เออเพราะพ่อพี่เกียร์บอกว่าการที่ลูกเข้ามาเป็นสะใภ้บ้านเขาแล้วเราต้องแต่งเข้าบ้านผู้ชายพี่ช้างพ่อบอกว่าขอเรื่องเดียวเลยขอพี่เกียร์เรื่องเดียวเลยต้องรักพ่อแม่เขาเท่ากับรักพ่อแม่ตัวเองมันจบทุกอย่างเลยพี่ช้างอัน
0: นี้คือพ่อเราสอน
1: พ่อเราสอนสิแล้วมันก็จะจบทุกอย่างค่ะแต่บังเอิญเราเป็นคนฟังพ่อไงพี่จ้าเราก็มีความอดทนสูงเพราะเราต้องปรับตัวเราเลือกแล้วล่ะว่าเราจะอยู่กับผู้ชายแบบนี้เราจะอยู่กับครอบครัวที่ต่างเชื้อชาติกับเราแบบนี
0: ้ครับ
1: เราต้องปรับตัวทั้งหมดดังนั้นเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจของตัวเราจะไม่มีทางถึงบ้านพี่เกียร์สักเรื่องเดียว มันต้องจบที่พี
0: ่ครับ
1: และจะไม่ไปต่อแต่สำคัญสุดคือพี่อังคนกลางเนี่ยสามีเกียร์เนี่ยเขาเป็นกลางเมื่อเป็นกลางไม่จะเกิดทะเลาะอะไรมันจะไม่เกิดการเข้าข้างเขาก็ไม่เข้าข้างพี่และก็ไม่เข้าข้างที่บ้าน มันก็เลยไม่รู้จะทะเลาะอะไรกับใครเพราะไม่มีใครเข้าข้างก็มันอยู่ที่การปรับตัวมันอยู่ที่เงื่อนไขการตกลงการครองคู่พี่ช้าง
0: ครับ
1: มันหลายเรื่องเนาะไอ้นี่ประสบการณ์ตรงค่ะที่แบบเราต่างเชื้อชาติต่างภาษาต่างเชื้อชาติการใช้ชีวิตต่างกันเลยค่ะ
0: ธรรมเนียม
1: ใช่
0: ต่างกัน
1: ทุกอย่างแล้วก็ผิวเกียร์ก็เข้ากับที่บ้านเขาไม่ได้เลยท่านผู้ฟัง
0: แต่ลูกเราสวยไงมันไม่ต้องกลัว ดีลูกเราไม่ได้ผิวเราเน
1: าะก็ไม่ได้เสียหายขนาดนั้นแต่เมื่อเทียบกับเขาขนาดจะเสียหายโอ้ย
0: เอ้าคุณอุดรนะจากสปป.ลาวใช่ไหมครับเนี่ยสบายดีมา
1: สบายดีเจ้า
0: แล้วก็คุณเอกลักษณ์สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับ
1: ไปเรื่องนั้นได้ยังไง
0: คุณช
1: ิ
0: ตาสวัสดีด้วยนะ
1: ไปแล้วยาว
0: ขอบคุณมากทุกข้อความที่ส่งมา
1: ค่ะจะคุยเรื่องของปาล์ม
0: ปาล์มน้ำมันเขาส่งรูปมาให้ดู
1: มี2แบบแบบหนึ่งใช้ปุ๋ยแบ็คแคทกับอีกแบบหนึ่งทำปาล์มน้ำพุที่ไม่ใช้ก่อนลูกค้าทักมาค่ะท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: เขาบอกว่าทำสวนปาล์ม10ไร
0: ่
1: พื้นที่10ไร่อายุต้นปาล์ม10ปีแล้ว
0: 10หมดเลย10เหรอ
1: ไม่เคยได้ลูกเลยทลายเดียว
0: ครับ
1: เขาถามว่าแบ็คแคทไปช่วยเขาได้ไหมพี่บอกว่าลงมือทำเถอะค่ะขอ7รอบถ้ามันไม่ติดเป็นลูกเอากลับไปเลยเงินแถมค่าฉีดให้อีก
0: แล้วก็ใส่ปุ๋ยยังไง
1: ใส่
0: ปุ๋ยทางดินอย
1: ู่ใส่ปุ๋ย
0: ขี้วัวขี้ไก่อะไรเนี่ย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะแต่มันไม่มีลูก
0: ครับ
1: เขาก็หันมาถามว่าแบ็คแคทช่วยได้ไห
0: ม
1: พี่เกียร์บอกว่าแบบนี้ช่วยได้ 100% ขอแค่คุณฉีด
0: ครับ
1: แต่ต้องฉีดนะไม่ได้ฉีดปีละรอบนะ
0: ครับ
1: ไม่ต้อง
0: ไม่เอาไม่ใช่มันใส่ปุ๋ยนะ
1: ไม่เอาค่ะต้องฉีดเดือนละ2ครั้งให้ได้7รอบถ้ามันไม่มีทลายใหม่ที่เป็นลูกมาให้คุณเห็นคุณกลับมาเลยกับกิจคืนให้ทุกบาทเลย
0: ครับ
1: นะคะและอีกแปลงหนึ่งค่ะอยู่หัวไซบ้านเราเนี่ยน้
0: อ
1: ง นะคะคุณพี่เสริมศักดิ์นะ คุณมดบอกรอบนี้สั่งกับป้าจอยรอบนี้สั่งกับคุณเกียร์อะไรเงี้ยแต่เขาสรุปมาให้

0: ค่ะพี่ช้างล่าสุดเขาสรุปมาให้ว่าเขาเริ่มใช้ปุ๋ยแบล็คแคทเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2566
1: ครับโอ้หลายปีแล้วนะ
0: เขาใช้ปีนั้นเขาใช้ตั้งแต่กรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาใช้ไป6เดือนค่ะพี่ช้าง6เดือนเนี่ยเขาได้ผลผลิตไปพื้นที่เขา20ไร่นะคะท่านผู้ฟังได้ผลผลิตไป79ตัน834กิโลทั้งปีนะ
1: ครับ
0: แล้วปี67เขาหยุดค่ะไม่ใช้แบคแคท
1: ทำไมครับเห็นว่าน่าจะดี
0: ดีแล้ว
1: มีผลอยู
0: ่เหมือนน้องซีช่างเทคนิคเรา
1: คิดว่ามันคงมีผลผลิตให้อยู่แหละ
0: ปี67ไม่ใช้เลยทั้งปีค่ะผลผลิตอยู่ที่98ตันมันดีจริงนะมันส่งผลอ่ะ98ตันพอปี68เขาใช้ตั้งแต่เดือน2มาเลยค่ะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่เดือน2ใช้มาเลยนะใช้ต่อเนื่องเลยผลผลิตได้ที่110ตันกับ864กิโล
1: ก็เพิ่มขึ้นมา
0: เดือนละครั้งฉีดพ่นเดือนละ1ครั้ง1ครั้งเท่ากับฉีดไปแค่12ครั้งในเดือน6ในปี68
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้ผมไม่ทิ้งแล้วครับใช้ทุกเดือนแหละปีนี้ก็จะไม่ทิ้งแล้วเดี๋ยวรอสิ้นปีนะแปลงของพี่สมศักดิ์เนี่ยเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าหลังจากใช้ต่อเนื่องมา2ปีซ้อนผลผลิตจะไปอยู่ที่เท่าไหร
1: ่
0: สำหรับปาล์มน้ำมันก็ยังกล้าการันตีในปาล์มว่าคุณได้ผลผลิตแน่มันป้าพึ่งบอกเนี่ยเพิ่งเริ่มไปฉีดได้2รอบในส่วนปาล์มป้าพึ่งก็สั่งปุ๋ยแบคแคทไปนะขายบ้างใช้กับกระทงกระท้อนกับพืชผักสวนครัวบ้างนะคะคือเข้าใจแหละว่าไม่มีคนช่วยนะพี่ช้างเนาะไม่มีคนช่วยแต่รอบนี้ลูกชายไปฉีดพ่นเองนะคะฉีดไป2รอบกลับไปดูตอนนี้ทางปาล์มสวยขึ้นทางเริ่มแบะแล้วเราบอกว่า3รอบทางนี่จะแบะออกไปเป็นแสงอาทิตย์เลยพี่ช้างนะมันพร้อมที่จะออกตานกใหม
1: ่ครับ
0: แล้วตานกใหม่ออกมามันจะเป็นตานกที่สมบูรณ์มันสามารถติดเป็นผลได้นี่คือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจกระบวนการเติมเต็มธาตุอาหารให้กับพืชไม่ว่าคุณจะปลูกพืชชนิดไหนถ้าคุณใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินดูแลดีธาตุอาหารหลักรองและเสริมไม่ขาดไม่ตกไม่บกไม่พร่องคุณก็จะได้ผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกชนิดพืชเลยนะคะ
1: ครับนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเนาะของปุ๋ยแบล็คแคทนะครับย้ำกับคุณผู้ฟังครับว่าปุ๋ยแบล็คแคทไม่ได้ใช้ได้เฉพาะสวนทุเรียนเพียงอย่างเดียวนะเราสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยครับคุณผู้ฟังครับจะเป็นปาล์มน้ำมันนะฮะส้มนะฮะไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวนะพืชผักกินใบนะครับนาข้าวนะครับหรือแม้กระทั่งหญ้านะนี่คุณก็ใช้ได้คือทุกอย่างที่เป็นพืชเอาปุ๋ยแบล็คแคทของเรานี่แหละไปฉีดพ่นนะครับใช้กันได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะทั้งปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันครับสนใจโทรมาครับที่เบอร์โทรนะครับ0634596939ครับ0634596939นะติดต่อคุณเกียรติได้โดยตรงเลยคุณผู้ฟัง
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาพูดเรื่องของนาข้าวถ้าใครติดตามทางหน้าแฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทช่วงวันที่13
1: ครับ
0: 12 13เดี๋ยวเกียร์จะไลฟ์สดถึงการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวเพราะเนื่องจากว่าพี่เกียร์จะไปทำนา
1: ครับ
0: ไปทำข้าวไร่ค่ะท่านผู้ฟังที่จังหวัดเพชรบูรณ
1: ์ครับ
0: นะคะแล้วเกียร์จะเริ่มหว่านวันพืชมงคลทั้งนั้นวันที่12วัน13นี่คือพืชมงคลวันที่12ตอนเย็นเกียร์จะแช่เมล็ดข้าว
1: ครับ
0: แล้วจะทำอัตราการผสมให้ดูวันที่13จะปลูกส้
1: ม
0: แล้วก็จะหว่านข้าวนะคะจะทำข้าวเหนียวลืมผัว
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ปลูกข้าวโพดไปแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าสิ่งที่เกียร์ทำทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดผลแบบไหนบ้างตัวเกียร์เองไม่ได้ขายปุ๋ยอย่างเดียวค่ะท่านผู้ฟังนะสวนยางก็มีสวนปาล์มก็มีนะคะ
1: ทุเรียนก็มี
0: ทุเรียนก็มีนะคะส้มโอนะคะไม่ว่ามะพร้าวคือเกียร์พยายามทำให้ทุกสายพันธุ์พืชเพื่อที่ทุกคนจะได้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับทุกคนว่าการใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันเป็นหลักแล้วเนี่ยคุณจะได้อะไรจากการลงทุนคุณจะได้อะไรจากการที่ฉีดพ่นไปทั้ง2ตัวนี้บ้างนะแล้วก็บอกได้เลยว่ามะพร้าวเกียร์ฉีดของเกียร์ทุกอาทิตย
1: ์
0: เกียร์ปลูกมะพร้าวพื้นที่ประมาณไม่ถึง10ไร่ค่ะก็ฉีดทุกอาทิตย์นะส่วนปาล์มของเกียร์ เกียร์ก็มีไม่มากนะสวนปาล์มของเกียร์เองนะมีไม่มากนะคะแต่สวนฝั่งบ้านสามีเนี่ยก็ใช้ได้อยู่ก็ฉีดพ่นไปเนี่ยมันเป็นเกิดเป็นบอกเป็นผลมันออกดอกออกผลมาอย่างดี

0: น้ำหนักมันได้ถามส่วนพี่เสริมศักดิ์ไปเนี่ยถามว่าคุ้มไหมพี
1: ่
0: ที่ฉีดพ่นแบล็คแคทเขาบอกโคตรคุ้มเลยพี
1: ่ครับ
0: เขาโคตรคุ้มเลยแล้วคุ้มมากถามว่าแล้วเราอ่ะอย่านอนนิ่งอยู่เลยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากใครฉีดพ่นเด้อค่ะแล้วคุณจะรู้ว่ามันได้มาแบบไหนจริงๆแล้วเป็นแบบไหนในขณะที่เรายังการันตีทุกเม็ดทุกหน่วยว่าลงไปในต้นไม้ของคุณแล้วครบ7ครั้งแล้วมันไม่เป็นประโยชน์ใดๆเลยไม่ดีขึ้นเลยนะคะไม่สวยขึ้นเลยไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงเลยคุณเอากลับมาขวดเปล่าก็เอากลับมาค่ะเรายินดีคืนเงินให้คุณเต็มจำนวนเกียร์ไปหาคุณถึงที่ไม่ต้องกลัวนะพี่เกียร์จะเดินทางไปถึงสวนคุณเอง
1: ครับ
0: เอาเงินไปคืนให้คุณเองแล้วปุ๋ยที่เหลือเกียร์ไปเก็บกลับมาเองค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยใช้เราให้มั่นใจว่าเราทำมาเพื่อเป็นการดีต่อทุกคนไปช่วยแก้ปัญหาไปช่วยเติมเต็มนะสิ่งที่เราเคยได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณก็จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่ปุ๋ย Black Cat และก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นำมาให้กับพี่น้องภาคเกษตรทุกชนิดพืชค่ะ
1: ครับผมตอนเกือบบ่ายสามวันนี้นะมีเหตุถนนทรุดตัวนะครับบนถนนจรัญสนิทวงแล้วบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชนะครับแยกไฟฉายครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะ
0: ค่ะ
1: แต่ถนนเนี้ยทรุดนะครับ
0: ป้าเพิ่งบอกสวยจริงค่ะของป้าเดินเข้าไปดูที่สวนเมื่อวานนี่สวยจริงๆนะคะก็ดีใจนะคะที่ได้มีการตัดสินใจใช้นะคือด้วยความประสงค์แล้วเนี่ยแบล็คแคทอยากให้ถึงมือพืช
1: ครับ
0: ถึงมือเราไม่พ
1: อ
0: ต้องถึงต้นไม้ด้วยถ้าพอถึงต้นไม้ปุ๊บประโยชน์จะเกิดขึ้นกับเจ้าของสวนทุกเม็ดทุกหน่วยจริงๆค่ะ
1: ครับพรุ่งนี้นะครับ2ชั่วโมงครับกลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับบ่าย2ถึง4โมงทั้ง9สถานี10ขึ้นความถี่ที่คุณกำลังติดตามและรับฟังอยู่ตอนนี้วันนี้ดีเจช้างคุณเกียร์ปุ๋ยแบล็คแคทยาราแบล็คแคทวันลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามและรับฟังนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ม่ไหว
1: คุณกำลังคุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 16:00 น. Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.

เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกยืนยันพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเดินหน้าตามกฎหมายแม้จ่อถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่

0: ทัณฑ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงผู้ที่กำกับดูแลหน่วยงานใช้งบประมาณโดยตรงทุกฝ่ายได้ใช้ความเข้มงวดในการดำเนินงานอย่างเต็มที่เมื่อถามถึงกรณีมีการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินการของพ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวให้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็เป็นไปตามกฎหมายคาดว่าขณะนี้พระราชกำหนดได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาแล้วและคาดว่าภายในวันนี้จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังนั้นหลังจากนี้ทุกอย่างถือเป็นความรับผิดชอบของตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชกำหนดฉบับนี้แล้วตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียหรือมาตรการดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดพร้อมแสดงความหวังว่าทุกอย่างจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้พักโทษและออกจากเรือนจำวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าตนเองก็เคารพนับถือและเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามากว่า20ปีมีความผูกพันเหมือนลูกเหมือนหลานขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนายทักษิณด้วยส่วนจะมีโอกาสได้ปรึกษาในเรื่องที่นายทักษิณมีความเชี่ยวชาญบ้างหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีข้อห้ามใดๆแต่ตนเองว่าให้ออกมาให้ได้ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวกรุงเทพก็แคบอยู่แค่นี้วันใดวันหนึ่งอาจจะมีโอกาสได้พบกันตามโอกาสต่างๆเมื่อถามว่ายังมีการวิเคราะห์ว่านายทักษิณจะไม่วางมือทางการเมืองและจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนเองไม่คิดไกลถึงขนาดนั้นอดีตนายกก็เป็นคนที่ตนเองให้ความเคารพทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีตำรวจสภ.นาจอมเทียนเข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์พลิกคว่ำซึ่งมีผู้ขับเป็นชายชาวจีนก่อนตรวจพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากว่าได้รับรายงานแล้วแต่เป็นรายงานอย่างย่อจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ส่งข้อความมาตั้งแต่เกิดเหตุใหม่ๆตนเองเน้นย้ำว่าให้มีการขยายผลและรับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้ให้ลึกที่สุดและให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเข้มข้นหาต้นต่อของปัญหานี้ให้ได้เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหตุใดคนต่างชาติสามารถครอบครองอาวุธได้ตนเองย้ำแล้วว่าไม่มีแล้วใบอนุญาตในการพกปืนทุกวันนี้ใครที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่และพกพาอาวุธปืนถือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับขึ้นมาจะมีข้อหาอื่นๆตามมาอีกมากนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าได้รับรายงานมาแล้วหากไปเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับบุคคลหรือกลุ่มคนใดๆไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะดำเนินการอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าอาวุธส่วนใหญ่ที่เป็นอาวุธสงครามรวมถึงการตรวจสอบมือถือยังพบสิ่งที่คาดว่าจะเชื่อมโยงกับกลุ่ม BHQ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ต้องรีบเร่งดำเนินการอย่างเฉียบขาดซึ่งจะต้องดูเป็นเรื่องๆไปเพราะจะมีเหตุผลไปยังเรื่องของฟรีวีซ่าอีกทั้งหลายทั้งปวงแต่ขณะนี้ก็ขอให้ฝ่ายตำรวจและฝ่ายความมั่นคงได้สอบสวนให้ได้รายละเอียดให้มากที่สุดก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,200

0: 20บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
0: ้จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์หลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: กลับมาแล้วชั่วโมงสุดท้ายช่วงของการจ่อคิวฮิตนะครับผมของ 11-15 พฤษภาคม 2569 ที่จะมาแนะนำ5เพลงใหม่ที่มาสู่คลื่นครับผมแต่เปิดมาด้วยต้นชั่วโมงครับ3ผลงานเพลงผู้ช่วยผู้ใหญ่ สุนารีราชสีมาม
1: ีชนอภิชาติ
0: หน
1: ุ่มอบต.
0: อบต.
1: แล้วก็ตามหาสมชายน้องแมงปอชนทิชา
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วก็ชั่วโมงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะฟังจ่อคิวฮิตก่อนใครบนโลกใบนี้เลย
0: ครับ
1: 5เพลงรัว
0: ๆมาเพลงแรกเลย
1: ครับผม
0: เพลงแรกชื่อว่าจะไปไปไป
1: เอาอีกทีช้าๆช้าๆ
0: จะไปไปไป
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ัน
1: นี้คือชื่อเพลง
0: ใช่นี่คือชื่อเพลงของเก๋วันทักการครับผม
1: ครับ
0: จะไปไปไปแล้วก็มีวงเล็บ please don't go
1: ครับอันนี้ไม่ได้กวนอันนี้ไม่ได้กวนนะอันนี้เป็นชื่อเพลง
0: โอเคเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่า
1: ไปไปไป

0: จะไป
1: ครับเอาจริงๆจ
2: ะไปนะ
1: ไปครับ
0: เก๋วันทการครับสังกัดโซวอนมิวสิกแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์คำร้องทำนองพรามณีกุลและกฤษดาศรีคำวังครับเรียบเรียงโดยประธานินสิทธิ
1: สิทธิครับ
0: ครับผม
1: หนึ่งเพลงนะครับ
0: หนึ่งเพลง
1: โอ้น่ารักอ่ะเพลงนี้จะไปเออเก๋วันทการนะครับนะ
0: จะไปไหน
1: ไปไหนกินข้าวไหม เริ่มหิว นะครับผมมาเพลงที่2นะฮะจากพี่ออนอรดีนะครับนะยอมแพ้ที่เธอนะครับนะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันก่อน

0: ฟังลูกทุ่งแท้ก็เพราะดีนะครับจากพี่ออนอรดีนะฮะทิกนะฮะจากทิกเรคคอร์ดนะครับนะ TIG Record นะฮะคำร้องทำนองนะคุณตั้ม Voice นะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะเพชรไดอารี่นะครับนี่คือเพลงที่2นะจ๊ะ
1: ครับผมเพลงที่3เพลงต่อมาเป็นผลงานเพลงจากเนยพัศวรรณครับผมสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอชื่อเพลงว่าโรคซึมเศร้าครับในวงเล็บเป็นภาษาอังกฤษ Depression World โรค
0: ตรงตัวใช่ไหม
1: โรคไม่อันนึงเป็นโรคซึมเศร้าแต่อันนี้เป็น
0: โรคซึมเศร้ากับโรคอ๋อเล่นคำครับ
1: ฟังกัน
0: ครับ

0: โรคซึมเศร้านะครับผมเหนื่อยพัศวรสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอคำร้องทำนองนิกเซเลอร์ปี้ครับเรียบเรียงก็นิกเซเลอร์ปี้เช่นเดียวกันครับ
1: ครับผมนะฮะอ้าวก็เพราะเลยทีเดียวนะครับนี่คือเพลงที่3ของน้องเนย
0: ใช่ครับ
1: ครับผมมาที่เพลงที่4นะจากพี่เก่งทัชยะนะฮะวันนี้เมื่อปีที่แล้วครับ

0: พลงนี้นี่เพราะเลยนะฮะพี่เก่งทัชยะนะครับทัชยะนะฮะวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับสังกัดไวไลน์มิวสิกนะคำร้องทำนองนะครับพี่อนุชิตธนัญชัยนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่อนุชิตด้วยนะครับนี่คือเพลงที่4นะครับ
1: นี่ต้องบอกเลยว่าใกล้เข้าสู่หน้าฝนเพลงซึมๆเช้าๆ
0: มันก็ต้อง
1: เริ่มมา
0: เข้ากับเพลงเข้ากับอารมณ์เพลง
1: เพราะเพลงต่อไปก็ชื่อว่าฤติกาลแห่งความเหงา
0: เหงาอีกแล้ว
1: ฟังกัน

0: รัติการแห่งความเหงาจากป่านปานชีวาครับผมสังกัด SHK Music คำร้องทำนองเจี๊ยบนิสาเรียบเรียงโดยเอ็มนานนท์ครับนี่ก็เป็น5ผลงานเพลงนะครับ 11-15 พฤษภาคมจะไป Please Don't Go ของเก๋วันทการยอมแพ้ที่เธอของ On Already TIGโรคซึมเศร้า depression world เนยพัสวรรณนะครับผม
1: นะฮะแล้วก็วันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับพี่เก่งทัชยะนะครับแล้วก็รัติการแห่งความเหงาครับน้องป่านปานชีวานะครับทั้งหมด5เพลงนะจ๊ะ
0: ครับผมโฆษณากันสั้นๆ
1: จ้ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัฐชัย
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
8: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
7: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้

0: อร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: ขอบคุณนะครับผมยังไงก็จบไป4ชั่วโมงเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็เจอกับผมคริสสมคริสในวันเสาร์หน้าครับผม
1: ครับผมแล้วมาเจอกันสมหมีนะครับในโอกาสที่ฟ้าเป็นใจแล้วกัน
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะครับและเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ขอบคุณครับช่วงหน้าอยู่กับอาจารย์ประยงต่อนะครับ
2: ใช่แล้ว
1: ลาไปด้วยเพลงนี้นะกินดองน้องเมียนะสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ี้เวลา17นาฬิกา
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกระบุเป็นกาวหมดอายุไม่เชื่อมกาวใจปมบิ๊กมหาไทยหลังชัยวัฒน์และนฤชาจ่อเตรียมฟ้องปลัดมหาไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.มีมติเสียงข้างมากกรณีนายภูมิธรรมเวชยชัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอันจิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยโยกย้ายนายชัยวัฒน์จุนทีรพงศ์

อดีตอธิบดีกรมการปกครองและนายนฤชาโคสาสิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยมิชอบและทั้งสองคนจะฟ้องปลัดกระทรวงมหาดไทยจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือไม่ว่าไม่มีเลยคนละเรื่องตรงนั้นเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจและเป็นเรื่องกรรมการกพค.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระซึ่งมติกพค.ออกมาอย่างไรผู้ที่ได้

0: นอกจากนี้กลุ่มผู้พบเห็นเกิดความตกใจและเข้าใจว่าเป็นคนกัมพูชารุกล้ำเข้ามาอย่างไรก็ตามไม่พบข้อเท็จจริงเรื่องการยิงปืนไล่ตามที่มีการเผยแพร่จึงขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและความตื่นตระหนกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกตรวจร้านชุดนักเรียนย้ำต้องติดราคารูปแบบสินค้าให้ชัดเจนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนณร้านจำหน่ายย่านบางลำพูเขตพระนครกรุงเทพโดยได้พูดคุยกับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายชุดนักเรียนสอบถามถึงสถานการณ์การขายการติดฉลากสินค้าราคาคุณภาพสินค้ารวมถึงปัญหาและผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งตรวจสอบ2ประเด็นหลักคือการติดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนขนาดรูปแบบของชุดและการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมไม่สูงเกินจริงเมื่อเทียบกับราคาตลาดโดยยังเน้นย้ำเรื่องการห้ามขายพ่วงสินค้าหมายถึงผู้บริโภคต้องสามารถเลือกสินค้าแยกชิ้นได้ทั้งเสื้อกางเกงหรือกระโปรงไม่สามารถบังคับซื้อเป็นชุดได้รวมถึงร้านค้าต้องแสดงรายละเอียดสำคัญบนฉลากสินค้าเช่นวันผลิตเงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าต้องชัดเจนตลอดจนรายละเอียดอื่นที่จำเป็นต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยวันนี้พบว่าร้านค้าติดป้ายราคาชัดเจนซึ่งย่านนี้มีหลายร้านที่มีมาตรฐานการจำหน่ายสินค้าใกล้เคียงกันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการช่วยจัดโปรโมชั่นหรือจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยชื่นชมผู้ประกอบการหลายรายในตลาดบางลำพูที่ยังคงตรึงราคาสินค้าและบางร้านยังจัดส่วนลดเพิ่มเติมให้กับผู้ปกครองด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
11: อยู่ไหนก็สบายใจ

0: 360 A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนMCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะพิเศษหรือจะฮิตอย่างไรนั้นก็ให้ท่านผู้ฟังจงติดตามเราฟังให้ตลอดนะครับท่านจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่9พฤษภาคมพ.ศ.2569นะครับก็ขออวยพรท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับทั้งหญิงทั้งชายนะครับทั้งท่านที่จะเกิดในวันนี้หรือเกิดมาแล้วในวันนี้ก็ให้มีแต่ชัยชนะมีแต่ความรุ่งโรจน์เจริญรุ่งเรืองให้มีทุกๆอย่างที่ท่านต้องการนั่นนะครับท่านผู้ฟังนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีทุกท่านตลอดชีวิตทุกๆคนที่มีวันคล้ายในวันเกิดวันนี้นะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อเพลงว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกวรพันธ์ชัยภูมิซึ่งเป็นนายกคนปัจจุบันนะครับเพลงที่2มิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองร่วมกับนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะครับศิลปินแห่งชาติ2536นะครับขับร้องหมู่โดยสโมสรนักเพลงนำโดยครูนครถนอมทรัพย์นั่นเองนะครับเอาละครับต่อไปก็จะให้ท่านฟังเพลงเลยนะครับต่อเนื่องกันไปเลยจะเริ่มในแบบลูกทุ่งก่อนนะครับลูกทุ่งแบบไทยสากลสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับเริ่มด้วยเพลงมนรักลูกทุ่งนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยไพรวันลูกเพชรครับเพลงที่2บางกอกน้อยนะครับพิพัฒน์บริบูรณ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชัยชนะบุญณ

่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบไทยสากล นะครับจะเริ่มด้วยเพลงบ้านเรานะครับชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติ2536เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ2532เป็นผู้ประพันธ์ทำนองและก็เรียบเรียงเสียงประสานร่วมกับสมานกาญจนพินทร์ศิลปินแห่งชาติ2531นะครับขับร้องโดยสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติ2533นะครับแหมเพลงนี้รวมศิลปินแห่งชาติหมดทุกคนเลยนะครับเอาละครับเพลงที่2ท่าฉลอมนะครับชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติ2

2536เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติ2531นะครับขับร้องโดยชรินนันทนาคอนศิลปินแห่งชาติ2541ขอเชิญท่านรับฟังนะครับในแบบไทยสากลครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านฟังเพลงแบบซึ้งเหมือนตำนานมันเหมือนตำนานอะไรสักอย่างหนึ่งที่คนแต่งได้คิดขึ้นมานะครับเพลงนั้นก็ชื่อว่าดาวลูกไก่ตอนหนึ่งนะครับบุญสมอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพลโทสนอหลวงสุนทรศิลปินแห่งชาติ2555เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและก็ตีระนาดในเพลงนี้ด้วยนะครับขับร้องโดยพรพิรมนะครับเพลงที่สองดาวลูกไก่ตอนสองนะครับก็บุญสมอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพันโทสนอหลวงสุนทรศิลปินแห่งชาติ2555เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและก็ตีระนาดในเพลงนี้นะครับขับร้องโดยพรพิรมนะครับขอเชิญท่านรับฟังดาวลูกไก่ตอนหนึ่งตอนสองครับ

เพราะตัวของตัวมัววุ่นสร้างทั้งบุญทั้งบาปเหมือนดำที่ฉาบด้วยขาวผมไม่ใช่บัณฑิตอันมีจิตสิเนหาที่จะเป็นนักเทศนามาเจรจายั่วเย้า

ก็ออกริมรั้วจิกกินเม็ดถั่วเม็ดข้าวเวลามีเหยี่ยวเฉียวโฉบสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุ้มพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไตจะปลอบขวัญลูกเสียงกรุบกรุบปลุก

ให้ท่านฟังต่อไปนะครับในแบบไทยสากลนะครับจะเริ่มด้วยสีชังนะครับเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติ2531เป็นผู้ประพันธ์ทำนองถวายนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานถวายขับร้องถวายโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติ2551นะครับเพลงที่2บัวกลางบึงนะครับแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับทำนองโดยเอื้อสุนทรสนานนะครับคีติคีตากรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติ2552นะครับทั้งสองเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนขอเชิญท่านผู้ฟังพิสูจน์ขอเชิญครับ

0: พิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

กสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: ให้ท่านได้พิสูจน์ความเพราะของไทยสากลไปแล้วต่อไปก็จะให้ท่านพิสูจน์ว่าเพราะแค่ไหนในแบบลูกทุ่งนะครับเริ่มด้วยเพลงนางรองนะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2534เป็นผู้ประพันธ์ขับร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยทูลทองใจนะครับเพลงที่สองดวลพิศวาสนะครับสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยพงศ์ศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติ2535อ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
1: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
2: ภูมิใจที่พาท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
3: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มี

0: คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
1: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
0: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
1: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
2: MCOT Radio Network รักประเทศไทย
3: ด้วยความสามัคคี
0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
5: ศิวพรยานวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: สวัสดีค่ะขออภัยค่ะลืมเปิดไมค์นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทั่วไทยอาเซียนมาแล้วนะคะอ้อมขออภัยด้วยวันนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่6 โมงถึง2 ทุ่มนะคะวันนี้9 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาตแล้วก็อาจารย์สงฤทธิ์ผลเงินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็วันนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิม6 โมงเย็นนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวในอาเซียนเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างมาสรุปกันแล้วก็ช่วงซีรีส์วันนี้ก็จะเป็นอารยธรรมในอุตสาคเนต่อเป็น EP ที่42แล้วนะคะค่ะอาจารย์คะก็คงจะเป็นข่าวที่หลายคนรอการเจอกันของฮุนมาเน็ตกับท่านนายกอนุทินนะคะ
1: ครับ
0: ก็จับไม้จับมือกันแต่ว่าล่าสุดก็คือกัมพูชาและไทยเนี่ยตกลงที่จะเดินหน้าเจรจาอย่างสันติแล้วก็หลีกเลี่ยงการเพิ่มเติมความตึงเครียดบริเวณชายแดนหลังจากการเจรจาหารือ3 ฝ่ายที่นำโดยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์นะคะและท่านก็เป็นประธานอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูด้วยนะคะขอลึกๆเลยค่ะอาจารย์มีคุยเขาบอกไม่มีคุยกันเรื่องเปิดด่านนะค่ะ
1: ท่านอนุทินบอกว่าไม่มีนี่
0: ไม่มีค่ะไม่มี
1: แต่
0: ค่ะ
1: กัมพูชาอยากคุยอยู่แล้ว
0: อืม
1: ครับเพราะว่ามันมีวิกฤตหลายด้าน
0: ค่ะ
1: ที่มันถาโถมเข้าใส่ตระกูลหุ่นตอนนี้คุณออม
0: ค่ะ
1: ทั้งในเรื่องสแกมเมอร์นะครับ
0: ค่ะ
1: ในเรื่องเศรษฐกิจปากท้องประชาชน

0: เรื่องของผลกระทบอย่างรุนแรงที่เกิดจากวิกฤตสงครามที่อิหร่านน้ำมันพลังงานนะครับภาคการเกษตรก็ต้องถือว่าเกษตรกรกัมพูชาอยู่อย่างยากลำบากมากณ
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันส่วนแรงงานที่ถูกบังคับให้กลับบ้านในห่วงที่เผชิญหน้ากับประเทศไทยนะครับก็จำนวนส่วนมากนะครับที่กลับที่จำต้องกลับไปนั้นยังไม่มีงานท
1: ค่ะ
0: ำครับรวมไปถึงภาคการเงินคุณอ้อมธนาคารก็ค่อยๆทยอยปิดตัวเองนะครับเพราะว่ามันขาดสภาพคล่อง
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าสภาพคล่องในก่อนหน้านี้มันไปเกี่ยวโยงโดยตรงกับสแกมเมอร์
1: ค
0: แล
1: ่ะ
0: ะคาสิโน
1: ค่ะ
0: นะมันก็เลยเป็นผลพวงที่วิกฤตมากก็ถ้าคุณอ้อมอยากจะสังเกตดูภาคการเกษตรมันวิกฤตขนาดไหนเราไปเดินตลาดเราจะไม่ค่อยปรากฏเห็นมะม่วงแก้วขมิ้นคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ชอบแก้วขมิ้นอยู่แล้วนี่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แสดงว่ามันหายไปก็เพราะว่าชายแดนปิดนะครับแล้วเกษตรพันธสัญญานะครับหรือว่า contract farming ที่เกษตรกรกัมพูชานี่คือตัวจริงเสียงจริงของเกษตรกรนะครับที่เขาอยู่ได้ด้วยพันธสัญญาทางการเกษตรที่มีกับประเทศไทยก็นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมานะฮะไม่สามารถส่งมาขายให้กับคู่สัญญาในฝั่งประเทศไทยได้เลยไอ้ตัวนี้แหละมันก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาหนี้สินในครัวเรือนสูงขึ้นนะฮะส่วนแรงงานนะครับที่บอกว่ามันวิกฤตก็เพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะในจำนวนคนที่ต้องกลับจากประเทศไทยเพราะฮุนเซน
1: ค่ะ
0: ข่มขู่เขานะครับข่มขู่ในที่นี้ก็หมายความว่าจะถอนสัญชาติจะเวนคืนบ้านและที่ดินถ้าไม่กลับนะฮะเป้าหมายของฮุนเซนก็คืออยากจะทำให้ภาคนายจ้างหรือการผลิตของไทยที่จ้างแรงงานกัมพูชาเดือดร้อนแต่กลับกลายเป็นว่าแรงงานกัมพูชาที่กลับไปเนี่ยพอเขาไม่มีงานรองรับคุณอ้อมเขาก็ไม่สามารถอยู่ได้และผลพวงจากภาษีโดนัลด์ทรัมป์
1: ค
0: แม
1: ่ะ
0: ้ว่าศาลสูงจะบอกว่าไอ้19%หรือว่าเกินกว่านั้นที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเอาไปฟาดหัวประเทศอื่นๆเนี่ยมันไม่เป็นอำนาจของประธานาธิบดีแต่ทรัมป์ก็ยังใช้อำนาจของตัวเองที่สามารถกำหนดแม็กซิมัมของภาษี15%ได้นะครับมันก็ยิ่งกระทบกับภาคการผลิตอุตสาหกรรมส่งออกที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าของกัมพูชาอย่างรุนแรงนะครับนี่คือไล่เรียงแบบคร่าวๆนะเราต้องเบรกก่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเราเบรกก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อค่ะ
0: ครับเชิญครับ
2: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ค่ะกลับมาคุยกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์ต่อข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะ
0: คือปัญหาทั้งหลายแหล่เนี่ยครับมันมาลุมมาตุ้มอยู่ในกัมพูชาตอนนี้แล้วก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุกกรณีได้เลยนะครับมันก็ยิ่งสะสมนานวันเข้าเนี่ยนะครับมันก็ทำให้คนกัมพูชาเนี่ย

0: อยู่อย่างลำบากน
1: ใช
0: ะฮ
1: ่
0: ะ ปรากฏการณ์ที่เราเห็นที่ออกมาในโลกสื่อสังคมออนไลน์ของกัมพูชาซึ่งแน่นอนแหละมันไม่ใช่สิ่งที่ตระกูลหุ่นต้องการให้มันออกมาแต่มันก็ปิดไม่อยู่คุณน้อมก็เพราะว่าคนกัมพูชาเริ่มที่จะล่วงรู้ความจริงทั้งหมดแล้วว่าที่ผ่
1: ค
0: า
1: ่
0: น
1: ะ
0: มานั้นตระกูลหุ่นเนี่ยได้บิดเบือนข้อมูลข่าวสารอยู่แต่ฝ่ายเดียว
1: อืม
0: โดยไม่พูดความจริงกับประชาชนในทุกกรณีที่เกิดปัญหากับประเทศไทย
1: ค่ะ
0: ก็ยิ่งทำให้นะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเขามองเห็นแล้วนะครับว่าไอ้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ธรรมดา
1: อืม
0: ธนาคารปิดตัวไปแล้วอย่างน้อย3-4ธนาคาร
1: ค่ะ
0: ครับหมายถึงชื่อต่างกันนะครับรวมหมายความว่าไอ้ที่มันขาดไปที่แน่ๆเนี่ยก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะเรียกเก็บเงินหนี้สินจากผู้กู้ได้เลยนะฮะนั่นก็เป็นเพราะว่าผลกระทบจากลูกหนี้ที่ไม่มีรายได้
1: อื
0: แล้
1: ม
0: วผลกระทบจากสงครามกับประเทศไทยและข้อขัดแย้งที่ชายแดนนะครับแต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่ามันจะยังคงมีอีกหลายธนาคารที่มันผูกและยึดโยงอยู่กับระบบการเงินของสแกมเมอร์ที่มีเฉินจื้อเป็นหัวหน้าใหญ่นะครับแล้วก็หุ้นส่วนที่อยู่ในกัมพูชาของเฉินจื้อก็รายใหญ่ก็จะมีอยู่2 คนคนหนึ่งก็คือหุ่นโตหลานชายของหุ่นเซนน
1: ค
0: ะ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: รับซึ่งเขาบริหารกลุ่มบริษัทอันหนึ่งที่เรียกว่าหุยวันซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกซื้อสินค้าออนไลน์แล้วก็ระดมการลงทุนนะครับในตลาดพวกคริปโตเคอเรนซีอะไรพวกนี้คุณอ้อม
1: ค่ะ
0: มันก็เป็นเงินไม่น้อยเช่นเดียวกันในกลุ่มนี้ก็คือหุยวันเพย์นะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ BIC ครับธนาคาร BIC ก็เป็นช่องทางหนึ่งของการฟอกเงินที่ได้จากสแกมเมอร์ในเครือข่ายของเฉินจื้อหรือ14เคในกัมพูชา
1: ค่ะ
0: ก็เงินมันผ่านระบบนี้เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเงินของสแกมเมอร์คุณอ้อมเพ
1: ค
0: รา
1: ่ะ
0: ะว่าสิ่งหนึ่งซึ่งมันจะปกปิดสิ่งที่จะบอกว่าตัวเองไม่ได้ฟอกเงินนะอะไรพวกนี้มันก็จะมีการระดมเงินฝากจากประชาชนด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เงินจำนวนไม่น้อยนะครับที่ปล่อยกู้อยู่ในกัมพูชาเอาเป็นว่าผมคิดสัดส่วนให้อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเงินที่ผ่านกระบวนการสแกมเมอร์มาของเฉินจื้อเนี่ยมันก็กระจัดจ่ายไปนะครับทั้งใน BIC ทั้งในPrince Bank นะฮะของกลุ่มไอ้เฉินจื้อเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปลงทุนนะครับในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีที่อยู่ในเครือข่ายของหุยวันที่มีหุ่นโตดูแลนี่แหละคุณน้อม
1: ค่ะ
0: มันก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่หมุนเวียนมาจากสแกมเมอร์แต่ในขณะเดียวกันนะฮะมันก็มีพวกเขาเรียกอะไรล่ะแมงเม่านะครับก็คือคนกัมพูชาที่มีอันจะกินก็ได้เอาระดมเงินเข้าไปสู่ระบบพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าผลประโยชน์ตอบแทนทั้งในแง่ของดอกเบี้ยมันสูงนะครับแล้วอัตราที่ได้รับการตอบแทนที่ถูกหลอกในระยะต้นๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีอะไรซึ่งมันผ่านกระบวนการปั่นแต่การปั่นเนี่ยมันมีพื้นฐานของมันนะครับพื้นฐานก็คือว่าเสมือนหนึ่งว่าระดมเงินจากประชาชนในกัมพู
1: ค
0: ช
1: ่ะ
0: าด้วยเพื่อเอาไปปกปิดเงินสแกมเมอร์แต่
1: อ
0: ก
1: ื
0: ็
1: ม
0: ให้มันเป็นก้อนเดียวกัน
1: ค่ะ
0: แล้วทีนี้พอไอ้ไม่ว่าจะเป็น Prince Bank นะครับ BIC Bank แล้วก็หุยวันม
1: อื
0: ัน
1: ม
0: ถูกอายัดแล้วก็มันล้มไปจากระบบแล้วตอนนี้เนี่ยคนที่เอาเงินไปฝากหรือลงทุนร่วมด้วยเนี่ยก็ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้
1: อื
0: นะค
1: ม
0: รับก็หมายความว่าถ้ามีเงินก้อนใหญ่ที่ไปอยู่ในระบบพวกนี้นะฮะก็คือคุณล้มละลายนะฮะไอ้ตรงนี้แหละครับสำคัญส่วนไอ้พวกแบงค์เล็กๆที่มาประกอบฉากนะฮะมันมีชื่อธนาคารหนึ่งชื่อน่ารักมากชื่อธนาคารแพนด้า
1: แพนด้า
0: ธนาคารแพนด้า
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นคุณอ้อมจะเอาเงินไปฝากไหม
1: ก็ต้องคิดก่อนค่ะ
0: แพนด้าแบงค์น
1: อ
0: ะ
1: ื
0: ครับ
1: ม
0: ก็มันก็ตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะเป็นเครือข่ายหนึ่งนะครับของการฟอกเงินแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็คือถ้าพวกธนาคารเล็กๆอย่างแพนด้าแบงค์นะครับหรือธนาคารไอ้ที่เกี่ยวกับการลงทุนทางการเกษตรนะครับก็คือปล่อยกู้ไมโครไฟแนนซ์อะไรพวกนี้คุณอ้อมมันคือองค์ประกอบที่กระจายเงินไปจากสแกมเมอร์ด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงเงินที่โยกมาจากคาสิโนนะครับคาสิโนออนไลน์รวมไปถึงเงินที่โกงมาจากคนอื่นหรือเงินที่คอร์รัปชันแล้วเอาไปฟอกผ่านระบบคาสิโนแล้วไอ้พวกแบงค์เล็กๆพวกนี้นะครับมันก็คือเจ้าของเดียวกันกับเจ้าของคาสิโนนั่นแหละครับพอเงินมันเข้าสู่ระบบเหล่านี้มันก็จะมีคนที่เห็นผลประโยชน์ด้วยเนี่ยนะฮะก็เอาเงินไปฝากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็บริหารจัดการให้ธนาคารเหล่านี้ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นธนาคารพาณิชย์นะครับที่มีระบบการปล่อยสินเชื่อนะครับมีการเอาเงินไปลงทุนในภาคการเกษตรมีการโยกเงินไปลงในเมกะโปรเจกต์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของ Prince Holding ที่มี Prince Bank ของเฉินจื้อเนี่ยคุณอ้อมมีเมกะโปรเจกต์อันหนึ่งนะครับที่อยู่เกาะกงเขาเรียกว่าโครงการดาราสาครซึ่งเป็นการลงทุนสร้างท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่มีสนามบินนานาชาตินะครับมีเขตอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกมีเขตการค้าเสรีปลอดภาษีและมีการท่องเที่ยวครบวงจรรวมไปถึงคาสิโนนะฮะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้โปรเจกต์นี้เนี่ยถ้าจะระดมทุนกันจริงๆแล้วก็ต้องใช้เงินนะครับถึง 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าในห้วงของการสแกมเมอร์ได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเงินในมูลค่าเท่านี้เนี่ยถือว่าไม่มากคุณอ้อมแต่ทีนี้พอสแกมเมอร์มันถูกปราบนั่นแหละคือปัญหาตอนนี้นะครับทุกโครงการใหญ่ๆเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายเนี่ยมันก็หยุดชะงักหยุดนิ่งด้วยนะครับมันมีอีกโปรเจกต์หนึ่งนะที่ไม่ได้อยู่เฉพาะในกัมพูชาโปรเจกต์นี้คุณอ้อมก็เคยไปที่สี่พันดอนคอนพะเพงครับโครงการมหานาทีสีทันดอนนะที่เราพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวที่เราตายมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็โรงแรมที่เราแวะไปรับประทานอาหารนะครับในที่หรูๆนั่นนะคุณอ้อมมันก็คือส่วนหนึ่งของโครงการมหานาทีสีทันดอนมันแต่ทุกวันนี้มันหยุดชะงักเห็นไหมเราเดินเข้าไปเนี่ยมันเงียบสงัดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าการปราบสแกมเมอร์ที่จีนเป็นผู้ริเริ่มในกัมพูชาตั้งแต่ปี2020มันทำให้รายได้จากการหลอกลวงเนี่ยมันสะดุดพอมันสะดุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหลือเฉพาะอ่ะระดมลงในกัมพูชาเป็นส่วนใหญ่ซะส่วนในลาวนะครับหยุดชะงักไปก่อนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วอีกอันนึงซึ่งมันน่าสนใจมากและยึดโยงมาถึงประเทศไทยนะครับก็คือมันมี BIC ลาวนะฮะ BIC Bank ที่อยู่ในลาวซึ่งมันก็คือเครือข่ายของ BIC ที่ดูแลโดยยิมเลียกยิมเลียกเป็นใครล่ะนะฮะยิมเลียกเนี่ยก็คือพี่ชายของยิมชัยลินเมียของฮุนมานีลูกของฮุนเซน นะครับก็ไอ้ BIC Bank ที่อยู่ในลาวเนี่ยมันปล่อยเงินกู้ก้อนหนึ่งครับคุณอ้อมปล่อยมาให้บริษัทหนึ่งซึ่งอยู่ในเครือข่ายแล้วเอามาซื้อหุ้นในบางจากกลุ่มบางจากรู้ไหมบางจากนะครับเนี่ยนี่คือเครือข่ายที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะมันบ่งบอกได้เลยว่าเงินสแกมเมอร์ส่วนใหญ่ที่หลอกลวงมีศูนย์การหลอกลวงอยู่ในกัมพูชาโดยเครือข่ายของเฉินจื้อเนี่ยมันได้โอนออกมานอกประเทศเป็นส่วนใหญ่นั่นก็หมายความว่ามันก็ยิ่งไปทำให้สภาวะภาคการเงินของกัมพูชาเนี่ยมันอ่อนแอลงเพราะมันไม่มีเงินหมุนเวียนที่เป็นจริงนะครับแล้วสแกมเมอร์ทุกวันนี้ก็ปราบกันหนักมากมันก็ไม่มีเวลาที่จะมาหลอกคนอื่นนะครับยังตั้งตัวไม่ติดอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณอ้อมนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็เลยทำให้ทำยังไงน้อเราจะแก้ปัญหาวิกฤตศรัทธานี้ได้นี่คือความคิดของตระกูลหุ่นหนึ่งในนั้นก็คือเปิดชายแดน เพื่อทำการค้าปกตินะครับสินค้าของเกษตรกรที่มีพันธสัญญากับคู่

0: สัญญาในไทยมันก็จะสามารถปลูกและออกมาได้แต่ตอนนี้พวกเขาล้มละลายตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วก็ติดหนี้เจ้าหนี้รายใหญ่มาโดยตลอด
1: ค
0: มั
1: ่ะ
0: นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ธนาคารทยอยปิดตัวเองลงนะครับก็ลองนึกดูนะฮะเกษตรกรถ้าเราจะมองในแง่ของ contract farming ที่ส่งมาขายประเทศไทยคุณอ้อมโดยเฉลี่ยนะครับต่อปีคือประมาณ 12,000 ล้านบาทถ้าเงินก้อนนี้มันหายไปก็หมายความว่าคุณกลายเป็นลูกหนี้ธนาคารและไม่มีเงินที่จะไปใช้หนี้ธนาคารภายในเห็นไหมครับมันก็เลยเป็นลูกโซ่ส่วนแรงงานที่ถูกบังคับให้กลับไปนะครับ 960,000 คนรวมถึงแรงงานที่ครบพันธสัญญาแล้วที่เราไม่ต่อนะครับ2อันนี้เนี่ยรวมกันที่กลับไปกัมพูชาแล้วนะครับประมาณ 1,500,000 คนแต่1,500,000คนเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญก็ตรงที่ว่าแรงงาน1คนคุณอ้อมในกัมพูชานะฮะยังเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวอีก4คน1บวก4นะครับมันก็ยิ่งทำให้ก็คือว่าเมื่อแรงงานไม่มีรายได้ครอบครัวอีก4คนก็ลำบากด้วยนี่แหละครับมันคือวิกฤตที่เกิดขึ้นเขาก็เลยต้องดิ้นรนเพื่อที่จะทำให้ชื่อนะครับความเชื่อมั่นที่มีต่อตระกูลคุณจริงๆมันก็ไม่มีหรอกนะครับให้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งภาพที่เราเห็นตอนนี้นั่นแหละครับคุณมาแนทก็พยายามคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ช่วยฉันหน่อยอะไรพวกนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่คุณมาแนทเสนอในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะครับก็คือการสร้างกลไกนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันที่วิกฤตมากโซล่าในเขมรตอนนี้ลิตรละ200บาท
1: โอ้ลิตรหนึ่ง
0: ใช่แต่พวกที่มันเคยหากินกับสแกมเมอร์พวกที่คอร์รัปชันมามีเงินถุงเงินถังเนี่ยมันไม่เดือดร้อนอยู่แล้วคุณอ้
1: อม
0: แต่ชาวบ้านนี่สิ
1: เกษ
0: ตรกรที่เดือดร้อนอยู่แล้วเอาจะเอาโซล่าที่ไหนมาเติมรถคูโบตานะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะผลิตกลับฟื้นขึ้นมาใหม่เพราะไม่มีตลาดที่จะส่งออกถ้าจะส่งไปที่เวียดนามเวียดนามก็ไม่รับเพราะถ้าเวียดนามรับมันก็จะส่งผลกระทบกับเกษตรกรของเวียดนามนี่แหละคือปัญหาตอนนี้ที่หนักหนาสาหัสมากและมันยังผูกโยงไปถึงการบ่อนทำลายจากฝ่ายค้านที่อยู่นอกประเทศนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งคนกัมพูชาได้รับรู้และรับทราบแล้วตอนนี้นะครับก็คือหลังจากสิ้นสุดการศึกสงครามกับประเทศไทยในรอบที่สองนะครับเส้นสีแดงที่เป็นเส้นแนวเขตที่กัมพูชาอ้างนั้นเนี่ยเราได้ลบออกหมดแล้วมันเหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินที่เป็นเส้นที่ประเทศไทยบอกว่านี่คือเขตแดนของฉันนะครับแต่สมรังสีบอกอย่างนี้คุณอมว่าภายใต้การนำของฮุนเซนทำให้เสียดินแดนให้กับประเทศไทยแล้วหลังจากการลบรอบที่สองค
1: ิ
0: ดเป็นพื้นที่นะฮะในอาณาบริเวณที่เป็นพื้นที่ถึง72พื้นที
1: ่
0: เยอะมากนั่นแหละครับแล้วมันมีประจักษ์พยานเอาไหนเราจะทำพิธีบวงสรวงปราสาทนั้นปราสาทนี้คุณอ้อมแล้วสร้างถนนตรงนั้นเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งแล้วยังปราบฐานสแกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นชมอดาหรือที่โอสมิตนะครับบวกกับว่ามันมีสื่อระหว่างประเทศหรือสื่อสากลนะครับอย่าง Wall Street Journal เขาบอกเขาตั้งชื่อว่าสแกมโบเดียเรียบร้อยนั่นแหละครับมันก็ยิ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ติดลบให้กับตระกูลหุ่นอย่างสิ้นเชิงในเวลานี
1: ้ก็กู้คืนยากหน่อยนะดิ้นหน่อย
0: ยากครับแต่ว่าตอนนี้ฮุนเซนเดินสายอยู
1: ่ค่ะ
0: เดินสายไม่ใช่ไปหาเสียงนะครับไปบังคับให้ทุกคนต้องจงรักภักดีกับตัวเอง
1: มันหมดยุคหรือเปล่าคะอาจารย์หมดยุคแล้วนะ
0: คือพวกข้าราชการเจ้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะระดับไหนคุณอ้อมเนื่องจากว่ามันอยู่ภายใต้อิทธิพลที่บีบบังคับโดยตระกูลหุ่นมานานนะครับมันก็จะไม่มีบทบาทนะครับมันก็จะต้องทำตามคำสั่งของตระกูลหุ่นแต่มันมีขีดหมายอันหนึ่งนะ ที่จะทำให้ตระกูล

0: คุณเนี่ยเสียรังวัดหรือว่าล้มคลืนไปได้นะครับอย่างรวดเร็วก็คือถ้าฮุนเซนเป็นอะไรไปในวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีอำนาจของตระกูลฮุนนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าฮุนเซนไม่มีเงินจะไปหล่อเลี้ยง BSQ 35,000 คนหลักประกันที่ค้ำบัลลังก์โดยใช้อำนาจทางทหารนะครับในการไปบีบบังคับในการที่จะไปตรวจสอบการเคลื่อนไหวหรือจับกลุ่มคนที่ต้องสงสัยว่ามีความพยายามจะล้มอำนาจของตระกูลฮุนก็จะถูกกำจัดโดย BSQ แต่
1: ค่ะ
0: ถ้าฮุนเซนไม่มีเงินหล่อเลี้ยงพวกนี้ล่ะ BSQ ก็คงไม่มีใครอยู่กับฮุนเซน
1: ค่ะ
0: นี่มันก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งณเวลานี้ก็เลยทำให้ตระกูลฮุนเนี่ยต้องดิ้นทุกวิถีทางแล้วต้องเสริมสร้างบทบาทของตัวเองในทุกมิติรวมไปถึงการบีบบังคับให้กษัตริย์ต้องป่วยนะไปอยู่ที่ปักกิ่งแล้วตัวเองก็มีทุกบทบาทตอนนี้ทั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับก็คือประมุขของประเทศนะฮะในเวลานี้นี่แหละคือเขาก็ต้องดิ้นเพื่อที่เขาจะบอกให้คนกัมพูชารู้ว่าฉันยังมีอำนาจอยู่นะแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งฮุนเซนพูดทุกครั้งในการตระเวนไปแต่ละจังหวัดตอนนี้นะครับใครก็แล้วแต่ที่แหลมออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของคุณมาเนตมันคนนั้นจะต้องถูกกระทำอย่างรุนแรงขนาดนั้นเลย
1: ค่ะ
0: นี่แหละตระกูลคุณ
1: ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วช่วงนี้ก็น่าติดตามนะเพราะว่าที่เซบูฟิลิปปินส์ก็มีการประชุมอาเซียนซัมมิตกันอยู่นะคะอาจารย์ก็อย่างฮุนมาเน็ตที่ได้เจอกับท่านนายกอนุทินก็บนเวทีนี้แหละนะคะมันก็จะเจอกันแบบนี้เขาจะมีทวิภาคีด้วยใช่ไหมคะอาจารย์สองประเทศสองประเทศ
0: ก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศคุย
1: ค่ะอืม
0: แต่ว่ามันก็ผิดมารยาทตั้งแต่ต้น
1: ค่ะ
0: เพราะว่าฮุนมาเน็ตเนี่ยพูดเงื่อนไขก่อนที่จะเจรจา
1: อืม
0: นะครับแต่มันก็ดีฮะดีในแง่ที่ว่าเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรพอเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรอย่างเช่นที่เขาบอกว่าไม่ยอมรับการยึดครองพื้นที่ที่เกิดจากการใช้กำลังทหารก็คือหมายถึงไอ้แนวสีน้ำเงินที่เกิดขึ้นหลังการสู้รบครั้งที่สองเขาปฏิเสธอันนี้แล้วก็เรียกร้องให้หวนกลับไปใช้เส้นมียังคงมีเส้นสีแดงอยู่แล้วเราจะคุยกับเขาไหมล่ะนั่นแหละนะครับก็เสียมารยาทอยู่เพราะว่าทั้งเงื่อนไขและยังอยากจะคุยกับเขาเป็นผมก็ไม่คุยนะ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะก็ยังมีประเด็นสำคัญที่คุยกันในเวทีที่ฟิลิปปินส์โดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
0: ครับเชิญครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กหนวดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ในเวทีที่ฟิลิปปินส์นะคะก็ทางอาเซียนเองได้มีการคุยถึงเรื่องปัญหาสถานการณ์ราคาน้ำมันนะคะจ้า

0: ารก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องคุยกันในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะก็ทางด้านของประธานอาเซียนซึ่งนำโดยผู้นำฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็แสดงความเชื่อมั่นว่าการให้สัตยาบันต่อกรอบการทำงานด้วยพื้นฐานของความสมัครใจและการค้าของประเทศสมาชิกจะเสร็จสิ้นเร็วที่สุดนะคะก็เขาบอกเราพยายามที่จะตรวจสอบทุกอย่างที่สามารถทำได้นะคะมีความเห็นในเรื่องของน้ำมันด้วยค่ะอาจารย์จริงๆสรุปเขาก็เห็นพ้องด้วยกันในการเรียกร้องให้มีการสัตยาบันข้อตกลงกรอบการแบ่งปันเชื้อเพลิงระดับภูมิภาคค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แต่มันไม่เหลือให้แบ่งปันกันนี่สิ
0: ใช่มันไม่เหลือ
1: ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะฮะ
0: แต่ตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่าเริ่มล้นสต็อกแล้วเหมือนกันนะคะอาจารย์ในบ้านเราม
1: ันล้นก็เพราะว่าคนประหยัดลง
0: ค่ะ
1: คือกำลังซื้อของคนฮะคือคนไทยตอนนี้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานนะฮะก็รู้ว่าน้ำมันแพงฉันก็ไม่ค่อยออกจากบ้านนะครับเคยขับรถตะเวนไปเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดฉันก็ไม่ไปจริงไหมนั่นนะฮะมันก็ส่งผลไปหลายเรื่องอยู่นะเรามองถ้าเรามองในวิกฤตในห้วงเวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่วิกฤตธรรมดาคุณอ้อมมันไม่ได้หมายความว่าพลังงานมันเกินนะฮะมันโอเวอร์ซัพพลายไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นสถานะในมุมกลับก็คือมันเหลือมากก็เพราะว่าคนมีกำลังทรัพย์ในการเติมพลังงานน้อยลงนะฮะก็คือเมื่อเงินเท่าเดิมแต่ราคาน้ำมันมันแพงขึ้นใช่ไหมครับอย่างสมัยก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตอันนี้เนี่ยอย่างผมเติมน้ำมัน95เนี่ยนะฮะแก๊สโซฮอล์95 1,000 บาทเนี่ยมันยังขึ้น3ขีดเลยนะคุณมันขึ้น3ขีดจาก4ขีดเนี่ยนะครับในระดับของน้ำมันแต่ทุกวันนี้เติม 1,000 เท่าเดิมเนี่ยมันขึ้นมาแค่2ขีดนั่นมันหายไปก็คือ3ขีดจากมันหายไป1ขีดนะฮะก็ยังเติมเท่าเดิมก็พอมันเป็นอย่างนี้วิ่งเท่าไหนก็เท่านั้นไม่ได้เติมในมูลค่าที่เพิ่มขึ้นน้ำมันมันแพงขึ้นนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้คนไม่ว่าประเทศไหนทุกวันนี้นะครับปรับเปลี่ยนวิธีการใช้พลังงานและใช้ยานพาหนะของตัวเองนะฮะในที่นี้ไม่มีข้อยกเว้นรวมไปถึงเวียดนามแม้ว่ารัฐบาลของเวียดนามเนี่ยเขาจะรับกับสถานการณ์นะครับได้ดีกว่าทุกประเทศในอาเซียนก็เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยรับแบกภาระด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในวงกว้างก็แบกไปนะฮะบนพื้นฐานที่ว่าเขาก็เชื่อมั่นนะว่าสถานการณ์ที่อิหร่านเนี่ยมันคงไม่ยาวนานเกินไปเราก็จะเห็นอย่างคนที่กระทบหนักทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มประสานเสียงนะครับที่จะไปรุมสกรรมอเมริกาแล้วตอนนี้นะฮะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทุกวันนี้กลายเป็นต้องใช้คำอะไรหัวเน่าเนี่ยไม่มีใครให้ความสนใจแล้วนะครับไปหาคนนั้นไปหาคนนี้เนี่ยนะครับไอ้สภาวะอย่างนี้มันรวมไปถึงคนอเมริกันด้วยตอนนี้มีการสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันออกมาแล้วคุณน้องว่า 61% ของคนอเมริกันทั้งประเทศไม่เห็นด้วยกับสงครามอิหร่านนะครับแล้วถ้า 61% นี้มันคือนัยยะสำคัญของการเลือกตั้งกลางเทอมมันหมายความว่าพรรครีพับลิกันที่มีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะเสียเสียงส่วนใหญ่ในทั้งสองสภานะครับก็คือสภาผู้แทนราษฎรที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า representative นะครับแล้วก็รัฐวุฒิสภานะฮะก็ซีเนเตอร์พวกซีเนตเนี่ยนะฮะการเลือกตั้งกลางเทอมมีนัยยะสำคัญถ้ามันเปลี่ยนขั้วไปอยู่ที่เดโมแครตทั้งสองระดับนะครับคุณอ้อมมันหมายความว่าการขับโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งนั้นมันจะสำเร็จผลได้ในเร็ววันจับตามองเลยครับเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกาปีนี้ครับแล้วประกาศผลออกมาปุ๊บสาบานตนเข้ารับตำแหน่งปั๊บยื่นเลยครับครับโดนัลด์ทรัมป์มีหลายเรื่องมากรวมไปถึงเรื่องอื้อเฉานะครับเขาเรียกอะไรนะภาคผู้เยาว์ นะฮะมีภาพมีอะไรเยอะแยะมากมายไม่รอด นะครับเพราะว่าถ้าเสียงโหวตนะครับในทั้งสองสภายกมือให้ขับโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งนั่นแหละครับมันก็จะเป็นการสิ้นสุดที่จริงๆมันก็ไม่สง่างามอยู่แล้วเนาะโด
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ัลด์ทรัมป์มันก็จะยุติบทบาททางการเมืองที่ไม่สง่างามมากยิ่งขึ้นนะครับของคนที่น่าเกลียดที่สุดในโลกตอนนี้เอ๊ะผมใช้คำถูกไหม
0: ถูกต้องค่ะอาจารย์อาจจะถูกใจหลายๆคนนะคะอาจารย์ในเวทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของน้ำมันเขายังคุยกันเรื่องสถานการณ์ในพม่าด้วยค่ะอาจารย์อย่างเกากิมเฮือนเนี่ยเขาบอกว่าเขาทางพม่าได้แสดงความต้องการที่จะฟื้นฟูความสำคัญกับกลุ่มสมาชิก11ประเทศแต่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการเห็นความคืบหน้าในเรื่องของการลดความตึงเครียดการเจรจาและการเข้าถึงความช่วยเหลือก่อนอันเนี้ยอาจารย์มันเกี่ยวเนื่องกับที่เขาปล่อยภาพอองซานซูจีในการลดโทษสัปดาห์ที่แล้วออกมาด้วยไหมเพื่อให้ในเวทีอาเซียนได้เห็นว่าพม่าก็ทำอะไรที่ทำอะไรหมายถึงมีความเคลื่อนไหวบ้างที่จะนำไปสู่สันติอะค่ะอาจารย์
1: ครับก็เราคุยกันเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วคุณออมนะครับแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหารพม่าครับเป็นส่วนใหญ่ก็ตีซะว่าเกือบจะ 100%ที่อยู่ภายใต้กรอบธรรมนะครับแล้วก็มินออนไลน์ก็สมปรารถนาในการเป็นประธานาธิบดีนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีทั้งหลายมันก็มาจากพรรคของทหารนะฮะก็คือพรรค USDP นะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็สมประโยชน์ของกองทัพแล้วเพราะฉะนั้นการปล่อยนักโทษการเมืองล็อตใหญ่ 4-5,000 คนอะไรพวกนี้นะฮะรวมไปถึงการปล่อยอดีตประธานาธิบดีนะฮะก็คือวินมินนะฮะ ก็ออกมาแล้วนะแล้วก็โดยไม่มีข้อหาอันใดติดตัวก็หมายความว่าเป็นการอภัยโทษให้นะฮะ แล้วก็ยังมีการลดโทษให้กับนางองซานซูจี แล้วการลดโทษนี้เนี่ยมันก็คือนัยยะสำคัญนะก็มีการย้ายที่กักขังนะฮะก็คือเดิมทีเดียวเนี่ยกักขังอยู่ในห้องลับนะครับในเขตทหารแต่ตอนนี้ก็เอาออกมาอยู่ที่บ้านเรือนรับรองนะครับก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสค่อยๆคลายนะฮะค่อยๆคลายปมแต่ละปมที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ก็อันนึงซึ่งอาเซียนนะครับได้เสนอไปที่รัฐบาลของมินออกหลายก็คือว่าอยากจะเจอนางองซานซูจีผมเชื่อว่ามินออกหลายเขาเตรียมไปอยู่แล้วมันถึงต้องมีบ้านรองรับบ้านรับรองนะครับเพื่อที่จะเปิดให้อย่างน้อยที่สุดก็คือทอยก้านะครับหรือว่ากลุ่มตัวแทนของรัฐมนตรีอาเซียนเนี่ยนะฮะก็จะเข้าไปพบปะหรือว่าพูดคุยกับนางองซานซูจีได้โดยตรงโดยที่จะมีการนำเสนอแล้วสเต็ปต่อไปเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะเป็นการคืนพรรคการเมือง NLD แล้วก็อีก39พรรคพันธมิตรของนางองซานซูจีเนี่ยให้กลับขึ้นมาสู่เวทีการเมืองอีกครั้ง เพราะว่ามินออนไลน์โดยสั่งให้กกต.ยุบพรรค NLD แล้วก็พรรค39พรรคนะฮะที่เป็นพันธมิตรก็เดี๋ยวก็กลับมานะครับเดี๋ยวก็จะมีการให้ลงทะเบียนจดทะเบียนขึ้นมาใหม่นะครับระดมสมาชิกกลับขึ้นมาดังเดิมและสเต็ปต่อไปก็คือเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ที่ยังไม่ได้เลือกในห่วงเดือนธันวาและมกราที่ผ่านมานะครับก็มันก็เป็นสเต็ปที่เขาได้วางไว้อยู่แล้วแต่ที่สำคัญนะครับสเต็ปเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือฝีมือทางการทูตของประเทศไทยนะฮะคนไทยอาจจะกลุ่มบางกลุ่มก็อาจจะไม่พอใจว่าไปคุยกับเผด็จการได้ยังไงอะไรสารพัดเนี่ยนะแต่ถ้าเรามองอยู่แค่ด้านนี้นะครับพม่าไม่สงบประเทศไทยเรารับกรรมมาตลอดนะครับเราต้องหาทางให้พวกเขาสงบเราไม่ได้แทรกแซงการเมืองของเขาพวกเขาต้องคุยกันว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรนะครับถ้ายังขัดแย้งกันอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องนี้เรื่อยไปนะฮะมันก็จะกลายเป็นภาระกลายเป็นปัญหาของอาเซียนและที่สำคัญมันกลายเป็นจุดอ่อน ของอาเซียนคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: ก็คือมหาอำนาจจะแทรกแซงเข้ามาเมื่อไหร่นะฮะเขาก็จะมาสะกิดจุดอ่อนตรงนี้

0: บอกว่าเมื่อไหร่พม่าจะเป็นประชาธิปไตยอาเซียนไม่มี power พอเหรอที่จะไปกดดันสมาชิกในสมาคมประชาชาติของตัวเองอันนี้แหละครับถ้ามหาอำนาจแทรกแซงเข้ามานะครับโดยเอาอันนั้นมาให้นะฮะจริงๆก่อนหน้านี้นะครับอเมริกาเนี่ยเอา Starlink นะครับเขาเรียกว่าการสื่อสารโดยดาวเทียมเนี่ยนะครับเอามาให้กลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารนะครับใช้นั่นแหละมันถึงเกิดการนัดหมายในการทำปฏิบัติการยึดฐานที่มั่นของฝ่ายทหารพม่าได้พร้อมกันถึง40กว่าพื้นที่ในวันเวลาเดียวกันที่เขาเรียกว่า1027นั่นแหละก็คือวันที่27เดือนตุลานะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับไอ้สแกมเมอร์ในพม่าที่ถูกปราบมาจากกัมพูชามันก็เห็นว่าไอ้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าใช้ Starlink เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงนะฮะสแกมเมอร์มันก็เอามาใช้ด้วยนะครับพอเอามาใช้ด้วยนั่นแหละครับก็อันลิมิเต็ดในการหลอกลวงหลอกข้ามทวีปไปถึงอเมริกามันก็เลยเป็นสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ออกมาอายัดทรัพย์สินของหุยหวันแล้วก็ BIC ในการถัดมาโดยบอกว่าในห้วงปี2000เท่าไหร่ล่ะ2023เอ่อ2023นะฮะเป็นต้นมาคนอเมริกันถูกหลอกโดยเฉลี่ยมากกว่าปีละ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณอ้อมนั่นแหละครับก็เลยเป็นอายัดทรัพย์สินเขาแล้วก็ให้ข้อมูลไปถึงจีนบอกว่า Starlink เนี่ยมันบานตะไทยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนั่นแหละคือการถล่ม KK Park แล้วก็ชเวโกโกในช่วงที่ผ่านมาคุณอ้อม
1: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ามาดูเรื่องนี้ค่ะก็ยังอยู่ที่พม่านะคะวันก่อนเห็นในภาพข่าวมินออนไลน์เขากำลังสำรวจพิจารณาก้อนหินก้อนหนึ่งนะถ้าเรามองเผินๆนะอาจารย์แต่เป็นก้อนหินสีแดงๆประมาณ11,000กรัตเป็นทับทิมค่ะขนาดมหึมาเลยเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันนะคะ
0: เชิญครับ
2: ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM99
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ไม่ว่าพม่ายังจะต้องสางปัญหาหลายๆอย่างก็แล้วแต่นะคะอาจารย
0: ์
1: ก็ยังมีเรื่องให้เขาได้ชื่นใจเนาะเพราะพม่าเองเนี่ยแหล่งทรัพยากรก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะนะคะล่าสุดนี้ก็ไปเจอทับทิมก้อนใหญ่เลยนะคะสีม่วงแดงเจือสีเหลืองนิดหน่อยนะคะเขาบอกว่าเป็นทับทิมคุณภาพที่มีสีในปริมาณที่เขาเรียกว่าคุณภาพสูงมากก็เลยเรียกว่าโมกกหรืออาจารย์ทับทิมเนี้ยเพราะเจอในเมืองโมกกใช่ไหมคะ
0: โมกกมันเป็นเหมืองอัญมณีอยู่แล้วคุณ
1: อ๋อถ้าเจอที่นี่ก็ต้องเรียกว่าทับทิมโมกกอย่างนั้นเหรอคะอาจารย์
0: ก็คือแหล่งที่อยู่ของเขานะฮะ

0: อบ
1: เ
0: เ
1: น
0: ส
1: ี่
0: าย ะ
1: จะ
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: กบเนี่ยจะอยู่ในด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมันดาเล
0: ค่ะ
1: นะครับก็เป็นเส้นทางที่จริงๆจริงๆถ้ามันไม่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็คงได้ไปเที่ยวอยู่นะฮ
0: โอ
1: ะ
0: ้มันเป็นเมืองท่องเที่ยวเหรออาจารย์
1: มันจะมีเมืองพักตากอากาศข
0: ออ ๋อ
1: ของอังกฤษอยู่เดิม
0: อ๋อ
1: ครับแล้วเหมืองมกกเนี่ยมันก็เป็นเหมืองที่อังกฤษเนี่ยแหละครับเป็นผู้บุกเบิก
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็ถลุงทรัพยากรพวกนี้นะครับแล้วก็ขนมันลงเรือที่มันดาเลแม่น้ำอิราวดีนี่แหละก็เอามาที่ปากน้ำอิราวดีก็ขึ้นเรือของอังกฤษ
0: ค่ะ
1: นะครับโมกกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมืองอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดในพม่านับตั้งแต่อยู่ภายใต้อังกฤษตั้งแต่ปี2429เป็นต้นม
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: ก็มีเหมืองอันนี้แล้วส
0: แส
1: ่ว
0: ด
1: น
0: งว่าแต่ก่อนก็คนหมายปองเยอะเสียอาจารย์แย่งกันนะ
1: มันจะแย่งได้ไงเพราะอังกฤษปกครองนะฮะ
0: ค่
1: อ
0: ะ
1: ังกฤษเป็นเจ้าของนะครั
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: นั่นแหละครับพวกอัญมณีมีค่าทั้งหลายนะฮะมันก็ถูกขนไปที่ลอนดอน
0: ค่ะ
1: รวมไปถึงเอาไปใส่มงกุฎของราชินีนะครับหรือกษัตริย์อะไรก็สุดแล้วแต่นี่แหละ
0: ค่ะ
1: ก็กวาดไปจากประเทศที่เป็นอาณานิคมทั้งหลายนะฮะนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับว่าทำไมกองทัพพม่าเนี่ยถึงไม่ยอมให้ใครแยกประเทศก็เพราะว่าทรัพยากรเนี่ยยังมีอย่างอุ่นหนาฝาคั่งนะฮะทั้งไม่ใช่แค่อัญมณีอย่างพวกทับทิมนะฮะพวกพลอยพวกเพชรก็มีนะครับก็คือที่เขาเรียกว่านพเก้าแก้วนพเก้าอ่ะคุณอ้อมที่โมกอกเนี่ยมีครบนะฮะท่องได้ไหมนพเก้านะฮะจริงๆนพะเนี่ยก็แปลว่าเก้าอยู่แล้วนะนพเก้าก็เรียกว่าอัญมณีทั้งเก้าเนี่ยนะฮะที่เขาบอกอะไรนะโกเมนเอกอะไรพวกนี้นะฮะผมจำไม่ได้ละก็สมัยก่อนเนี่ยยังท่องกันอยู่ว่ามันมีอยู่เก้าชนิดที่สวยสดงดงามนะฮะพวกทับทิมนะฮะพวกซับอะไรนะซับฟลายอะไรพวกนี้นะฮะรวมไปถึงพลอยไพลินนะฮะก็ในส่วนนี้ฮะมีครบฮะที่โมกบแต่
0: ค่ะ
1: เหนือโมกบขึ้นไปก็คือรัตกชินนะฮะรัตกชินเนี่ยมีอัญมณีที่เป็นที่มีหินนะฮะหินเขาเรียกอะไรนะหินสวรรค์
0: ค่ะ
1: หินสวรรค์ที่คนจีนต้องการนะฮะนั่นคือหยกหยกก้อนใหญ่ที่สุดที่ค้นพบในรัตกชินทางเหนือของรัชฉานนะครับเหนือจากมันดาเลขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับคือหยกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกที่ปรากฏมาก้อนเดียวนี้หนัก3,000 ตันคุณอ้อ
0: โอ้โหเห็นภาพแล้วจำได้เมื่อไม่นานมานี้เองนะอาจารย์
1: น
0: ใช
1: า
0: ่
1: น
0: ไหม
1: พอสมควรแล้ว
0: นานเหรอเอ๊ะเพ
1: แติ
0: ่งเห็น
1: เราจะรู้สึกว่ามันเหมือนไม่นาน
0: ค่ะ
1: มันก็ลงบันทึกถ่ายรูปบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กแล้ว
0: ค่ะ
1: ว่าเป็นหยกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกที่ค้นพบนะฮะก็ที่รัตกชินแต่ว่ามันก็ปรากฏให้เห็นแค่ในภาพเท่านั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะวันรุ่งขึ้นจีนขนไปเลื่อยแข่งกันเลื่อยแบ่งกันแล้วเรียบร้อยนะครับก็เพราะอะไรล่ะครับก็เพราะความขัดแย้งพอขัดแย้งในข้างในเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ช่วงชิงการได้เปรียบนะครับโดยใช้ทรัพยากรนั้นมาทำให้ตัวเองได้เปรียบเพราะยิ่งมีทรัพยากรเยอะขายให้ต่างประเทศเยอะมันก็แปลงร่างเป็นอาวุธได้เยอะที่มาไล่ยิงกันนะฮะนี่แหละมันก็เลยทำให้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้พวกเขาเนี่ยปองดองกันให้ได้นะฮะโดยใช้กลไกในทางการเมืองกลไกในการร่วมนะฮะในเรื่องของการปกครองจัดสรรอำนาจและทรัพยากรให้ลงตัวนะครับมีเงื่อนไขอยู่ข้อเดียว2ข้อสำหรับกองทัพพม่าคือห้ามแยกตัวไปตั้งประเทศนะใครต้องการนั้นพม่าปราบและถล่มอย่างเดียวซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันแล้วนะครับก็คือไม่ต้องการสงครามและไม่แยกประเทศก็จะเหลือบางกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของกะเหรี่ยงอาจจะมีบางกลุ่มเล็กๆที่อยู่ในรัชชิน นะฮะที่เป็นชายแดนติดไปทางอินเดีย
0: ค่ะ
1: นะครับก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์เล็กๆอยู่ในรัสกายอย่างในพวกนี้คุณอ้อมนะฮะแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเพราะประชากรส่วนใหญ่ของประเทศในพม่าณปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ55 ล้านคนเนี่ยนะครับ65%คือพม่านอกนั้นคือกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีอยู่เยอะมากนะครับเดี๋ยวจะไปแจกแจงให้ฟังในห้วงอารยธรรมอุตสาคณี
0: ค่ะทับทิมโมกกนี่ก็เขาบอกเป็นทับทิมที่มีราคาแพงที่สุดในโลกเลยนะคะอาจารย์
1: ใช่
0: คุ
1: คร
0: ณ
1: ับ
0: ภาพสูงมากดูในภาพเนี่ยมันเป็นสีแดงแบบด้านๆนะแต่ถ้าเขาไปเจรไนนี่มันคงจะใสปิ้งเลยนะอาจารย์นะ
1: ก็มันก็ต้องเป็นของดีอยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องกระเทาะอะไรนะฮะ
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ือถ้าเซียนจริงๆเนี่ยเวลาเขาส่องเขาจะมีอุป
0: ร
1: ก
0: ู้
1: รณ
0: เล
1: ์
0: ยอื
1: นะครับ
0: ม
1: อุปกรณ์ก็มันเหมือนไฟฉายที่เราฉายเข้าไปมันก็จะสะท้อนลึกเข้าไปในเนื้อ
0: ค่ะ
1: ของไอ้ไม่ว่าจะเป็นหยกไม่ว่าจะเป็นอัญมณีอันไหนเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ในการส่อง
0: อื
1: น
0: ม
1: ะครับแล้วก็มันมีรอยตำหนิตรงไหนไหมอะไรพวกนี้แต่มัน11,000 กะรัตเนี่ยคุณอ้อมมันไม่
0: ได
1: ธ
0: ้
1: รรมดานะฮะมันไม่ธรรมดาก็
0: มินออนไลน์เขาส่องเป็นไหมเนี่ยอาจารย์
1: ไม่เป็นหรอกครับแต่ว่าขายเป็น
0: ใครเป็นอันนี้เขาจะเก็บไว้เป็นหมายถึงว่าก็จะต้องเอาขายออกหรือว่าถ้าเจอแบบนี้แล้วทางพม่าต้องเก็บไว้ค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่แล้ว
1: พวกแร่อัญมณีทั้งหลาย
0: ค
1: หม
0: ่ะ
1: องแร่อัญมณีทั้งหลายในพม่าเนี่ยเขาจะไม่วางขายทั่วไปคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: เขาจะมีการประมูล
0: อื
1: นะค
0: ม
1: รับทุกกลไกทุกกระบวนความเนี่ยต้องผ่านกลไกของการประมูลเท่านั้น
0: อืม
1: ถึงจะได้มานะคร
0: อ
1: ับ
0: ืม
1: แล้วก็ส่วนใหญ่ไอ้ที่เราไปเห็นในตลาดในห้วงที่เราพาท่านผู้ฟังไปที่ย่างกุ้งจำได้ใช่ไหมที่ไปเยี่ยมร้านของพี่ชายหรือน้องชายของสายชนนั่นนะครับ
0: ค่ะ
1: อยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าตลาดสก็อต
0: อืม
1: ตลาดสก็อตเนี่ยมันจะเป็นตลาดค้าอัญมณีซึ่ง
0: ค่ะ
1: อันนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากกระบวนการของการประมูลทั้งสิ้นคุณน้องแต่ถ้าล็อตใหญ่ส่วนใหญ่ที่ส่งออกนะฮะคนไทยก็ไปประมูลหยกเยอะนะ
0: อื
1: นะ
0: ม
1: ครับมันจะมีเจดแมนนะผมเคยเห็นเพจของเขาอยู่นะฮะแล้วเขาก็บางทีเขาได้มาก็คือของพวกนี้มันต้องตาถึงอ่ะตาไม่ถึงมันก็ถูกหลอกนะฮะเอามาผ่าดูเนี่ยนะฮะคือเขาจะผ่ากันตรงๆหน้าเลยนะคุณอ้อเหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งนี่แหละก็คือถ้าใครตาถึงก็คือซื้อมาถูกแต่ได้แพงก็มีนะครับแต่ซื้อแพงเนี่ยแต่ได้ของถูกนะก็มีเยอะนะพวกนี้มันกองกองเนี่ยนะฮะก็ต้องตาถึงนี่แหละแต่ว่าถ้าเป็นของดีของพิเศษแบบที่มินนองหลายถือนะครับหรือหยกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกนะไอ้พวกนี้เนี่ยได้มูลค่าสูงในห้วงเอาอย่างนี้นะฮะเนปิดอเนี่ยสร้างเสร็จด้วยพวกอัญมณีเหล่านี้นะฮะคิดดูใช้เงินถึง20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนรมิตเมืองหลวงแห่งใหม่ก็คือเนปิด
0: อ
1: นะฮะแล้วก็พวกเหมืองแร่พวกนี้นะครับมันจะอยู่ในกลไกของกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้กองทัพนะครับกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้กองทัพเนี่ยมันมี2 อันอันหนึ่งเขาเรียกว่าเมียนมาเอคอนอมิกโฮดดิ้งนะครับอันนี้ตั้งขึ้นมาก่อนตั้งแต่ปี1992แหละเมียนมาเอคอนอมิกโฮดดิ้งต่อมาเนี่ยไอ้พวกที่สัมปทานหรือร่วมทุนกับต่างประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานเรื่องแก๊สทั้งออฟชอร์ออนชอร์เนี่ยนะครับก็ตั้งอีกอันนึงขึ้นมาเขาเรียกว่าเมียนมาเอคอนอมิกคอร์ปอเรชั่นแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้อยู่ภายใต้กองทัพล้วนๆนั่นหมายความว่าเงินมหาศาลที่มาจากทรัพยากรเหล่านี้มันผูกขาดโดยกองทัพมาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี1962เป็นต้นมาคุณอ้อม
0: ค่ะก็ดีใจกับเขาเนาะได้ของราคาเยอะ
1: ดีใจแต่กลัวเอาไปขายแล้วเอาปืนมาให้ยิงกันเนี่ยนะคือแทนที่มีของดีอยู่ในตัวจะได้เอามาบำรุงพัฒนาประเทศชาติ นะครับยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะฮะนั่นแหละครับมันก็จำเป็นอย่างยิ่งฮะที่ต้องมีกาวใจและกาวใจนั้นเนี่ยต้องไม่มีวาระซ่อนเร้นซึ่ง
0: หายากใช่ไหมคะ
1: ประเทศไทยเราก็เป็นอย่างนั้นนะก็คือเราไม่
0: แต่
1: มี
0: ก
1: ว
0: ็
1: า
0: ไม
1: ร
0: ่
1: ะ
0: ได้
1: ซ่อ
0: ม
1: น
0: ี
1: เร้น
0: วาระอะไรอยู
1: ฮ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก
1: ก
0: ับ
1: ็
0: เข
1: เพ
0: า
1: ราะว่าพม่าขัดแย้งกันเนี่ยเราเดือดร้อน
0: ค่ะ
1: มากที่สุดนะครับยิงกันเมื่อไหร่ก็หนีมาที่ประเทศไทยเพราะว่าพื้นที่แนวปะทะเนี่ยมันคือเขตแดนไทยกับพม่าคุณน้องนะฮะก็นี่แหละคือสาเหตุที่เราจำเป็นนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศท่านสิงหศักดิ์พัวเกตแก้วเนี่ยก็ทำหน้าที่นี้ได้ต้องใช้คำว่ามีประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็เชี่ยวชาญแล้วมองเห็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขนั่นแหละครับเขาถึงบอกว่าไอ้ฉันทามติ5 ข้อนะครับมันเมื่อมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันควรที่จะเป็นแนวทางอื่น
0: ค่ะ
1: นะครับก็คือเป็นกาวใจให้ใครคุยกันก็คือลดความขัดแย้งลดความตึงเครียดในทางการเมืองนะครับลดการเผชิญหน้าด้วยกำลังนั่นแหละก็หันหน้ามาคุยกันก็ถ้าเปิดฉากด้วยการให้ไทรก้าหรือกลุ่มตัวแทนทางการทูตของอาเซียนนะครับจริงๆที่อาเซียนซัมมิตเนี่ยก็มีปลัดกระทรวงต่างประเทศของพม่าไปร่วมด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลยนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นช่องทางในการที่จะคุยกันสาเหตุที่ว่าทำไมรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าไม่ไปก็เพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์เพราะว่าเพิ่งตั้งรัฐบาลนะครับส่วนปลัดกระทรวงต่างประเทศนั้นเขาอยู่ในตำแหน่งนี้มานานแล้วแล้วก็เป็นพลเรือนไม่ใช่ทหารแต่ตอนนี้มินอองไหลก็เป็นพลเรือนแล้วนะ
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: ป็นไม่ใช่พลเอกอาวุโสอีกต่อไปนะคุณอ้อมเป็นอู้มินอองไหล
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้ามาฟังเพลงด้วยเข้าสู่ซีรีส์ค่ะ
1: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทำนองและคำร้องน่ารักมากอาจารย์ค่ะ
1: ฟังเข้าใจไหม
0: ไม่ค่อยเข้าใจนะคะ
1: จริงๆถ้าตั้งใจฟัง
0: ออกบ้าง
1: คุณอ้อมจะเข้าใจทั้งเนื้อเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยกับสำเนียงเท่านั้น
0: ค่ะ
1: แต่คำเนี่ยก็คือคำพื้นคำไทยโบราณนี่แหละนะฮะชื่อเพลงเอิ่นกินแรง
0: เอิ่นกินแรง
1: ลองตีความหมายสิ
0: เอิ่นกินแรงอ๋อชวนมากินข้าวเย็นเหรออาจารย์
1: ใช่แต่เด
0: อ
1: ี๋ยวไหม
0: เอิ่นกินแรง
1: เอิ่นกินแรง
0: ชวนมากินข้าวเย็น
1: และข้าวเย็นข้าวแรงนั่นแหละเอิ่นกินข้าวแรงนะฮะ
0: ค่ะ
1: วงเสร็จก็คือเป็นเพลงถ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องไทยดำนะฮะเขาเรียกว่าไทยดำรำแขนคนที่เป็นไทยดำและร้องเพลงและดังที่สุดในอดีตเนี่ยในประเทศไทยคือครูสมัยอ่อนวงเคยได้ยินชื่อไหมนะฮะคนพี่น้องไทยดำนี่ก็อพยพจากสงครามนะฮะแล้วก็มีทั้งสงครามในอดีตนะฮะก็นั่นนะฮะทยอยกันลงมาเรื่อยๆแล้วก็ถิ่นไทยดำที่ถือว่าใหญ่ที่สุดก็คือที่เรียกว่าเมืองแถนนะฮะเมืองแถนก็คือที่เซินลาจังหวัดเซินลาของในเวียดนามเหนือนะฮะสมัยก่อนเนี่ยอยู่ในอาณาเขตที่เรียกว่า12จุดไทยคุณอ้อมแล้ว12จุดไทยเนี่ยในอดีตก็คืออาณาจักรที่เป็นประเทศสลาตของรัตนโกสินทร์นะฮะมันก็เลยทำให้มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทยเรามาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัยในยุคปัจจุบันนะฮะก็ลองนึกอย่างนี้นะครับก็คือในช่วงปลายของสมัยธนบุรีก็คือว่าจริงๆก็อยู่ภายใต้อยุธยามาก่อนนี่แหละแต่ทีนี้พออยุธยาเนี่ยถูกพม่าเผานะครับในการตีกรุงศรีในครั้งที่สองก็คือปี2310เนี่ยทำให้อยุธยาเนี่ยนะฮะเสียหายอย่างยิ่งเลยนะฮะถึงขนาดว่าโดนเผาโดนถล่มด้วยปืนใหญ่อะไรสารพัดเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้อำนาจศูนย์กลางของอยุธยานั้นเนี่ยได้เสื่อมไปแล้วเราก็มาฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งก็คือธนบุรีนะฮะก็เลยลองนึกอย่างนี้นะฮะก็คือว่าธนบุรีเนี่ยมาสู้ศึกแล้วก็กอบกู้เอกราชนะครับจากพม่าแล้วก็สร้างอาณาจักรขึ้นมาแล้วก็ย้ายจากอยุธยามาที่กรุงธนนะฮะกรุงธนบุรี2315นะฮะที่ตั้งกันขึ้นมาอย่างเริ่มใหญ่โตขึ้นแล้วก็จัดระบบขึ้นมานะฮะแล้วก็รื้อฟื้นกองทัพนะฮะรวบรวมกองทัพมาเป็นปึกเป็นพันอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยไปตีคืนในเขต12จุดไทยคุณอ้อมพอไปตีก็คือไปการตีศึกสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ไปยึดเอาดินแดนนะคุณอ้อมแต่ว่าเป็นการแสดงออกถึงแสนยานุภาพและอำนาจของกษัตริย์นะฮะพอตีเสร็จปุ๊บก็จะตั้งเจ้าของแต่ละชาติพันธุ์เป็นผู้ปกครองแต่จะเป็นประเทศสลาตที่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการนะฮะที่ภาษาจีนเขาเรียกว่าจิ้มก้องนั่นแหละ
0: อะไรนะอาจารย์
1: จิ้มก้อง
0: จิ้มก้อง
1: จิ้มก้องก็คือเครื่องราชบรรณาการ
0: ค่ะ
1: ที่ประเทศทั้งหลายที่ยอมรับอำนาจของจีนจักรพรรดิจีนเนี่ยก็ส่งจิ้มก้องนี้ไปแต่ว่าจักรพรรดิจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงของราชวงศ์หมิงเนี่ยคือราชวงศ์ก่อนสุดท้ายของจีนนะครับแต่ก็เป็นจีนแท้ก็คือราชวงศ์หมิงส่วนราชวงศ์ชิงเนี่ยไม่ใช่จีนแท้นะครับเป็นแมนจู

0: ถ้าจีนแท้เนี่ยเขาจะใช้คำแทนตัวว่าฮั่นนะฮะชาวฮั่นเป็นชาวฮั่นก็ราชวงศ์ฮั่นเนี่ยนะฮะก็คือราชวงศ์ที่บุกเบิกเส้นทางสายไหมนะครับในซิลโรดเนี่ยแหละนะฮะมันก็มีทับซ้อนกันอยู่มาจนกระทั่งเราก่อร่างสร้างตัวกลับขึ้นมาใหม่ได้ในสมัยธนบุรีครับแล้วก็ปี2321นะครับพระเจ้าตากสินเนี่ยก็เลยตั้งทัพนะครับมีราชมีเขาเรียกอะไรละสั่งการนะฮะคือมีคำสั่งให้กับแม่ทัพในกองเนี่ยไปตีที่หลวงพระบางนะครับไปตีที่เมืองทันเมืองม่วยนะครับสามเมืองเนี่ยก็เป็นพื้นที่เดิมที่อยู่ในเขต12ชุดไทยหลวงพระบางก็อยู่ในล้านนาล้านช้างนะครับก็ตีมาปุ๊บนั่นแหละครับก็คือยุคแรกในการกวาดต้อนคนพี่น้องไทยดำมา2321แล้วก็พี่น้องไทยดำกลุ่มนี้เนี่ยก็พอกวาดต้อนมาเนี่ยไม่ก็เอามาให้ใช้แรงงานนะครับในภาคการเกษตรนะครับก็นี่แหละครับคือกลุ่มที่มาอยู่ในแผ่นดินสยามหรือขวานทองที่ยาวนานที่สุดรุ่นแรกก็คือที่เพชรบุรีจำอำเภอเขาย้อยได้ใช่ไหมล่ะที่มีหมู่บ้านของพี่น้องไทยดำมีพิพิธภัณฑ์ของพี่น้องไทยดำใหญ่มากนะครับนี่แหละครับสมัยอ่อนวงก็เกิดที่นี่นะครับแล้วก็คนที่ร้องเพลงสักครู่เนี่ยแม่จินดานะครับแม่จินดาเนี่ยก็จะเป็นศิลปินไทยดำนะเนี่ยเสียงเป็นอัตลักษณ์เลยนะคุณน้องคือเสียงแบบนี้ถ้าเสียงแบบเอาอย่างนี้ถ้าเสียงนุ่มนวลอะไรเนี่ยไปร้องเพลงแนวนี้มันก็จะไม่พอนะ นะครับคือถ้าเสียงร้องแบบไทยดำเนี่ยต้องแบบนี้เลยคือออริจินอลนะครับนี่คือระลอกแรกนะฮะก็คือระลอกแรกก็คือ2321แล้วทีนี้ก็มาระลอกที่สองก็คือผลัดแผ่นดินมาแล้วก็คือมาเป็นรัตนโกสินทร์นะฮะจากธนบุรีในห้วงสมัยรัชกาลที่3เนี่ยพระองค์ก็ได้สั่งทัพเนี่ยนะครับให้ไปตีเมืองแถนนะครับไปตี12จุดไทยนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ภายใต้รัตนโกสินทร์ทั้งหมดนี่แหละแล้วก็กวาดต้อนมาละรอบที่2ก็มาไว้ที่เพชรบุรีเช่นเดียวกันเพราะเพชรบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์คุณน้องนะฮะการเกษตรดีมากนะฮะก
1: ็
0: ทั้งปลูกนั่นปลูกนี่สารพัดนะก็จะอยู่ที่เพชรบุรีในห้วงเวลานั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วในห้วงที่3อันนี้เราไม่ได้ไปตีมันเกิดสงครามระหว่างเวียดนามกับเจ้าอาณานิคมคือฝรั่งเศสก็คือสงครามเดียนเบียนฟูเขาเรียกสมรภูมิรบเดียนเบียนฟู
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเป็นปีคศก็ปี1954ที่เป็นวันสิ้นสุดของสงครามระหว่างเวียดนามเหนือ
1: เดี๋ยวเราหยุดตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งค่ะอาจารย์พักเบรกก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาไปต่อค่ะที่เดียนเมนฟูนะคะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: มาต่อกันนะคะอาจารย์ที่เดียนเวียนฟูต่อค่ะ
0: เดียนเวียนฟูสิ้นสุดสงครามนะครับก็คือถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็จะตรงกับปี2490เท่าไหร่เนี่ยฮะ97 2497พี่น้องไทยดำก็อพยพหนีสงครามมานะครับก็ผ่านลาวมาด้วยนะครับเดินมาจากทางเหนือของเวียดนามเข้ามาในแขวงที่อยู่สูงสุดนะครับทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพงศาลีนะแขวงพงศาลีหรือไม่งั้นบางส่วนก็จะข้ามมาที่หัวพันคุณออก

0: แล้วก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็มาปักหลักอยู่ในจุดแรกก็อยู่ที่แขวงเสียงขวางนะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละครับก็จนมาถึงวังเดียงเนี่ยก็จะเป็นการเดินหนีสงครามมานะครับจนกระทั่งข้ามมาอยู่ที่ประเทศไทยบางส่วนแล้วก็ที่มาอยู่ใกล้ลาวที่สุดเนี่ยนะครับในปัจจุบันก็คือที่อำเภอเชียงคานมาบ้านหนองปานาดเนี่ยแหละบ้านหนองปานาดนะครับเป็นหมู่บ้านไทยดำนะครับแล้วปัจจุบันนี้นะฮะพี่น้องไทยดำก็จะกระจายไปทั่วเลยนะฮะก็คือจากศูนย์รวมที่เคยอยู่เพชรบุรีอยู่นานวันเข้าก็แผ่ลูกออกหลานนะครับอยู่ก็ขยายกันไปทำไร่ทำนานะทำมาหากินนี่แหละก็เพราะว่ายิ่งมีคนเยอะพื้นที่มันก็ลดลงจำกัดลงก็เลยต้องกระจายตัวกันออกไปนะฮะไปทั่วเลยฮะทั้งราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีพิจิตรนะครับพิษณุโลกลพบุรีกาญจนบุรีสระบุรีชุมพรสุราษฎร์และเลยก็คือที่เชียงคานที่ผมบอกสักครู่นี้นะฮะแล้วพี่น้องไทยดำเนี่ยต้องถือว่ามีอัตลักษณ
1: ์
0: ของตัวเองพี่คุณอ้อมจำทรงผมพี่น้องไทยดำได้ไหม
1: อ๋อที่ว่าหมวดเอาไว้กลางหัว บนหัวจะถือว่าเป็นแสดงถึงความโสดไม่โสดของผู้หญิง
0: ใช่ถูกต้องนะครับคืออัตลักษณ์ของพี่น้องไทยดำทรงผมของผู้หญิงนะครับ
1: ค่ะ
0: มีอยู่เขาเรียกว่ามี8ทรง
1: ค่ะ
0: เยอะไหม
1: เยอะนะ
0: ก็ทรงแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเอื้อมไหล
1: เอื้อมไหล
0: เอื้อมไหลก็คือเป็นผมเขาถือว่าเป็นก็คือยังไม่หมวยผมนะครับแต่เอาทำเป็นก้อนๆนะฮะไว้ที่เหนือไหลบาลานซ์มานิดนึงนะครับเขาเรียกว่าทรงผมแรกของเด็กหญิงไทยดำ
1: ค
0: ่ะเรียกว่าเอื้อมไหลนะครับก็นี่แหละฮะอายุ13เนี่ยนะครับจะไว้ทรงนี้จนถึงอายุ14ครับแต่พออายุ15นะครับก็จะเป็นทรงที่2เนี่ยเขาเรียกสับปั้นหรือสับปิ้นสิไม่ใช่สับปั้นนะสับปิ้นนะครับก็คือผมยาวนี่แหละฮะแล้วว่าไปตลบปลายผมแล้วก็สับด้วยหวีไว้ที่ท้ายถอยนึกออกไหมนะฮะผมไม่เคยทำผมทรงนี้นะฮะถึงจะไว้ผมยาวนะฮะแล้วก็ด้านข้างทั้งสองข้างเนี่ยนะฮะก็จะแผ่ออกคล้ายกับพัดแล้วกลัดด้วยกิ๊บนะฮะนี่คือในวัย15ปีนะครับพอโตขึ้นมานะครับกำลังจะแตกสาวนะครับย่าง16เนี่ยก็จะเป็นทรงที่3เราเรียกว่าทรงจุกผม
1: ค่ะ
0: ก็คือจริงๆก็แบบเดียวกับสับปิ้นนี่แหละฮะแต่ว่าเป็นการทำผมที่เป็นกระบันที่เป็นกระบันหน้าไว้ส่วนข้างหลังเนี่ยเอาไว้เปียนี่คือทรงที่3ทรงที่4ฮะก็คือจาก16ย่าง17เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าทรงคอร์ดกระต่อคอร์ด
1: กระต
0: ่อนะฮะก็คือเป็นการไว้ผมยาวนะฮะขมวดผมแล้วผูกผมเป็นเงื่อนตายแล้วก็เอาชายผมเนี่ยนะครับไว้ด้านขวาของศีรษะนี่คือทรงที่4ทรงที่5เขาเรียกว่าคอร์ดสอยสำหรับคนที่อายุย่าง18นะครับจะเป็นทรงที่ไว้ผมยาวนะฮะแต่ขมวดผมแล้วผูกผมเป็นแบบเงื่อนตายเอาชายผมไว้ด้านซ้ายทำเป็นโบสองข้างเสียบผมให้อยู่ในทรงด้วยไม้ขัดเกล้าเป็นยังไงไม้ขัดเกล้า
1: โอ้ถ้าคล้ายๆทางเหนือจะเป็นปิ่นปักผมหรือเปล่า
0: ใช่เขาเรียกว่าปิ่นปักผม
1: คร
0: ับภาษาไทยดำเขาเรียกว่าขัดเกล้าเกล้าผมเนี่ยนะฮะก็ขัดไว้นะฮะให้มันเป็นทรงให้มันเป็นก้อนนะฮะ ส่วนทรงที่6เนี่ยเขาเรียกว่าปั้นเกล้าซอยสำหรับคนที่19ไปถึงอายุ20ปีฮะปั้นเกล้าซอยก็คือว่าเป็นการ

0: ไว้ผมยาวแล้วก็ผูกผมเหมือนกับผูกเน็กไทหูกระต่ายนึกออกไหมผูกเหมือนเน็กไทหูกระต่ายนะครับแล้วก็ชายผมเนี่ยก็จะแยกเป็นทั้งออกเป็นทางขวานะครับแล้วก็เสียบผมด้วยไม้ขัดเกล้าเช่นเดียวกันส่วนทรงที่7นะฮะเขาเรียกว่าปั้นเกล้าตวงนี่คือคนที่มีอายุเกิน20 ปีขึ้นไป
1: ค่ะ
0: นะครับปั้นเกล้าตวงเนี่ยก็คือเป็นผมยาวที่ยาวมากแล้วนะฮะก็คือคนไทยดำเขาผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ตัดผมไงคุณออมพอผมยาวมากๆมันก็ต้องเปลี่ยนทรงให้มันสอดคล้องกับความยาวของเส้นผมใช่ไหมครับก็คือบางคนเนี่ยคือมันผมยาวมากเนี่ยบางคนก็เกือบถึงน่องนะถ้าปล่อย ยาวขนาดนั้นคุณอ้อมเคยไว้ผมยาวที่สุดขนาดไหน
1: โอ้โหแค่ป่าป่าค่ะอาจารย์
0: ประบ่า
1: ใช่
0: ไม่เลยมาถึงกลางหลังเหรอ
1: ไม
0: ไม
1: ่
0: ่
1: ถ
0: ม
1: ึ
0: ี
1: งไม่
0: เล
1: เค
0: ย
1: ย
0: ใช
1: ถึ
0: ่
1: ง
0: ไหม
1: กลางหลังค่ะ
0: โอเคอันนี้เกือบถึงน่องเท้าอ่ะ
1: โอ้
0: ติดดูนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมเขาถึงต้องมีเปลี่ยนทรงผมไปเรื่อยก็เพราะว่าให้มันสอดรับกับความยาวของเส้นผมที่ไม่เคยตัดเลยนะครับก็คือมันจะเป็นการขมวดผมม้วนเป็นกลุ่มไว้ข้างหน้าแบบปั้นเกล้าซอย
1: แล้วถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งแบบไม่ทำตามนะอาจารย์จะไว้ทรง
0: ก็ยังไม่
1: มี
0: ป
1: ไ
0: ร
1: หม
0: ากฏนะ
1: ยังไม่ปรากฏใช่ไหม
0: เพราะว่าถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่มีการอนุรักษ์กันรุ่นสู่รุ่น
1: ค่ะ
0: แล้วก็คนไทยดำเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นครอบครัวขยายคุณอ้อมนะครับก็คืออยู่รวมกันในหลังบ้านหลังใหญ่นะครับบ้านของพี่น้องไทยดำเนี่ยไม่มีการแบ่งห้องนะครับแต่จะกั้นด้วยผ้าม่านนะครับกันอันนี้ห้องผ้าม่านนี้เป็นห้องของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายอะไรสารพัดเนี่ยแหละครับส่วนลูกชายลูกสาวอะไรก็จะอยู่อะไรเงี้ยเขาจะกั้นกันนะฮะถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีโอกาสลองพาลูกๆหลานๆไปดูได้นะครับไปที่เป็นศูนย์พี่น้องไทยดำใกล้ที่สุดแต่ผมจำชื่อไม่ได้นะฮะอยู่นครปฐมเคยไปอยู่นครปฐมนะฮะอยู่แถวที่เป็นนครปฐมที่เป็นรอยต่อไปทางสุพรรณบุรีแต่ไม่ไกลนะฮะไม่ไกลสามารถที่จะลองเซิร์ชใน Google ได้นะครับบอกว่าหมู่บ้านไทยดำที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมนะครับก็จะมีโชว์ให้ได้อยู่เคยไปนั่งคุยนะฮะเคยไปสัมภาษณ์คนเฒ่าคนแก่แต่เมื่อนานมาแล้วนะก็เลยจำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยนะครับแต่ที่เขาย้อยเนี่ยอำเภอเขาย้อยเนี่ยเป็นหมู่บ้านใหญ่นะฮะก็เลยจำขึ้นใจนะฮะทรงที่7เนี่ยนะครับก็คือว่าเมื่อผมยาวถึงน่องก็ต้องขมวดผมนะฮะม้วนให้เป็นกลุ่มไว้ข้างหน้าแบบปั้นเกล้าซอยแต่ไม่ต้องปล่อยชายผมนะครับทำให้ผมมีเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะอย่างสวยงามนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสจะเอามาโพสต์ใน Facebook ของอสมทของ100.5ให้ดูนะครับแต่ทรงที่7เนี่ยแสดงออกถึงว่าคนคนนั้นหญิงคนนั้นได้แต่งงานแล้วนะฮะนี่คือทรงที่7ใครจะมีทรงที่7เนี่ยก็คือแต่งงานแล้วนะฮะแต่ถ้ายังไม่แต่งเนี่ยถึงจะเกิน20นะฮะก็จะอยู่ทรงที่6เท่านั้นแต่มันก็ถ้าอายุเยอะแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใส่ทรงนี้เนี่ยมันก็ลำบากอยู่นะคุณอ้อมก็คือภาษาบ้านเราเรียกว่ามีโอกาสขึ้นคานสูง นะฮะก็จะประมาณนั้นส่วนทรงที่8นี่คือทรงสุดท้ายทรงนี้จะไม่ได้ทำทุกคนนะครับยกเว้นหญิงนั้นเป็นแม่ไม้หมายความว่าสามีตายนะครับในการไว้ทุกนั้นก็จะทำผมปั้นเกล้ากลับไปตามวัยของตัวเองได้ก็คือทรงที่7

0: ครับผมเคยไปสัมภาษณ์พี่น้องไทยดำที่อพยพมาอยู่ที่เวียงจันทร์นะครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งพอเวียงจันทร์เนี่ยเปลี่ยนการปกครองพี่น้องไทยดำกลุ่มนี้ได้อพยพไปอยู่ที่แคนาดาแต่เนื่องจากว่าลูกสาวคนโตเนี่ยแต่งงานกับคนลาวนะซึ่งเป็นเพื่อนผมนี่แหละเห็นนะเป็นนักข่าวนักเขียนเหมือนกันเนี่ยคุณอ้อมพอเขามาเยี่ยมลูกสาวคนโตที่เวียงจันทร์เขาก็มากันทั้งตระกูลเลยนะจากแคนาดาเพื่อนผมก็เลยโทรมาบอกว่ามาบอกนะผมก็เลยถือโอกาสนะไปทำสกู๊ปชีวิตของพี่น้องไทยดำที่
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: พยพไปอยู่ที่แคนาดาก็ได้คุยได้เรียนรู้อะไรสารพัดนะครับจากพวกเขาแล้วก็ทุกคนนะฮะน้ำใสใจจริงมากอบอ้อมอารีนะฮะทำกับข้าวอย่างนึ่งข้าวเหนียวข้าวนึ่งเนี่ยนะฮะกินข้าวเหนียวปั้นนะครับที่พวกเขาชอบเนี่ยก็คือลาบนะครับลาบเนี่ยลาบแจ่บรู้ไหมลาบแจ่บ
1: อร่อยเนี่ย
0: เพราะว่าพี่น้องไทยดำออกเสียงตัวซอโซไม่ได้คำว่าแซ่บก็เลยเป็นแจ่บนะครับแล้วก็นามสกุลหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นนามสกุลใหญ่มากในกลุ่มพี่น้องไทยดำก็คือนามสกุลบักกำ
1: ปักกรรม
0: บักกำคุณอ้อมก็เคยเจอเอื้อดาราบักก
1: อ๋อ
0: ำนะฮะแต่เอื้อดารานี้เป็นลาวนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่สามีแกนะไอ้เกวียนนะนะครับเป็นบักกำ
1: อืม
0: ที่เคยรับประทานอาหารเย็นด้วยที่มากรุงเทพคุณอ้อมจำได้ที่เขาเชิญคุณอ้อมไปกินข้าวแล้วก็ล่องเรือเจ้าพระยาด้วยจำได้ใช่ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: นั่นแหละเอื้อดาราสามีเป็นไทยดำไอ้เกวียนบักกำก็ขึ้นทอดอยู่นะนะครับขึ้นทอดอยู่ นะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมชอบมากเวลาผมเดินทางไปเวียดนามคุณอ้อมคือพี่น้องไทยขาวนะครับพี่น้องไทยขาวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในจังหวัดหัวบิ่งนะครับจังหวัดหัวบิ่งแล้วก็หมู่บ้านที่แวะเวียนไปในห่วงที่ตะเวนไปทั่วเวียดนามเนี่ยนะครับหัวบิ่งเนี่ยจะมีหมู่บ้านพี่น้องไทยขาวอยู่ที่นั่นเขาเรียกว่าบ้านลักลักที่แปลว่าฮักเนี่ยแหละนะครับบ้านลักที่เมืองใหม่เจานะครับเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมที่สวยมากนะครับที่บอกว่าสวยมากก็เพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาและมีทะเลสาบเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านนะครับท้องทุ่งนาเนี่ยเขียวขจีทั้งปีคุณอ้อมเพราะว่าเขามีทะเลสาบแล้วก็มีการขันน้ำมาปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปีนะความเขียวขจีของทุ่งนานะฮะบวกธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์เนี่ยโอ้โหสุดยอดมากนะครับแล้วทุกวันนี้เขาพัฒนานะแต่ผมไม่ได้ไปหลายปีละในปีที่ไปเนี่ยเขาเริ่มมีการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของพี่น้องไทยขาวนะฮะก็มีกิจกรรมก็ขี่จักรยานหรือเดินก็ได้นะครับรอบหมู่บ้านถ้าใครเดินรอบหมู่บ้านเนี่ยนะฮะก็ต่อเนื่องไปที่บ้านข้างเคียงก็ได้นะครับมันสุดยอดตรงที่ว่ามันเดินไปเนี่ยในระหว่างทางนะฮะเนื่องจากว่ามันล้อมรอบด้วยภูเขาเนี่ยมีถ้ำที่สวยงามมากและน้ำริมทานที่ไหลลงทะเลสาบเนี่ยมีเยอะมากนะฮะเกิดขึ้นในตรงนั้นแล้วที่ผมไปพักเนี่ยนะครับเป็นบ้านไม้ไผ่ทำด้วยบ้านไม้ไผ่นะครับแล้วก็หลังคามุงจากคลาสสิกมากนะฮะก็ใต้ถุนสูงนะครับเป็นหมู่บ้านของพี่น้องเผ่าไตทั้งหลายเนี่ยนะฮะจะยกใต้ถุนสูงทั้งสิ้นสาเหตุที่ยกใต้ถุนสูงก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าชาติพันธุ์ไตทั้งหลายเนี่ยอยู่ใกล้แหล่งน้ำอยู่ใกล้สายน้ำเพราะทำการเกษตรพออยู่ใกล้แหล่งน้ำใต้สายน้ำเนี่ยนะครับในฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะเจิ่งนองคุณอ้อม

0: เจิงนองเนี่ยนะครับถ้าลองทําเป็นบ้านสองชั้นเนี่ยข้างล่างก็อยู่ข้างบนก็อยู่เนี่ยนะฮะมันก็จะท่วมข้างล่างนี่คือเขาดัดให้มันเข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมของเขานะครับบ้านไม้ไผ่หลังคามุงจากใต้ถุนสูงแล้วอาหารพื้นเมืองที่สุดยอดมากเนี่ยนะฮะอยากไปแล้วก็อยากจะไปอีกคือปิ้งปลากับข้าวเหนียวแซ่บแจ่บขนาดเนี่ยแล้วแต่ไทยเขาเนี่ยไม่ออกเสียงว่าแจ่บ
1: อืมอืม
0: ถ้าอร่อยของไทยขาวจะเหมือนพี่น้องไทยใหญ่หรือไทยหลง
1: ค่ะ
0: หรือไทยลื้อนะครับคำว่าอร่อยหรือแจ่บเนี่ยคือหวาน
1: อืม
0: นี่คือคำว่าอร่อยในพวกเขานะครับโอ้อันนึงซึ่งทุกคนทุกบ้านต้องปลูกนะครับคือรับประกันเลยว่าพืชผักสวนครัวที่นั่นเนี่ยออร์แกนิก100%คุณอ้อมแล้วก็อีกอันนึงซึ่งสุดยอดมากนะฮะไปฟังเพลงที่สองก่อนแล้วกลับมาครับ
2: โอเคราวด์ที่5 Nona Singapura Music

ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโลเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาวันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาติไทยพระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สะสมและสร้างคุณงามความดีนี่แหละที่เรียกว่าการสร้างบารมีเป็นความดีอย่างหนึ่งในเมืองเราที่มีคนใจคอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันทำประโยชน์ให้ผู้อื่นรู้จักเลี้ยวแลดูรอบๆตัวเราถ้าหากมีแต่ความทุกข์เราผู้เดียวจะมีความสุขได้อย่างไรจึงควรช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำให้ส่วนรวมคือชาติบ้านเมืองสงบและร่มเย็นเป็นสุขพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานในพระราชพิธีประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาติไทยวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2517สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9มีพระบรมราชโองการโปรด9แต่งตั้งเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499นับแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรกาชาติและสภากาชาติไทยก็ได้แก่การรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยการเสริมคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุและการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากและผู้ที่เดือดร้อนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนากิจการของสภากาชาติไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยด้วยพระองค์เองณห้องประชุมตึกบริพัตรเพื่อทรงติดตามการดำเนินงานของสภากาชาติไทยและพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินงานอย่างละเอียดซึ่งประกอบด้วยภารกิจของเหล่ากาชาติจังหวัดการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลการให้สถานที่พักรักษาเมื่อยามเจ็บป่วยและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามหลักการพื้นฐาน7ประการนั่นก็คือมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการหารายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจของสภากาชาติไทยอีกด้วยอย่างเช่นตอนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงช่วยเหลือชาวกัมพูชาผู้ลี้ภัยสงครามเขมรแดงอย่างใหญ่หลวงโดยพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านการจัดตั้งศูนย์ราชการุณอย่างที่เขาอีด่างจังหวัดสระแก้วเขาล้านจังหวัดตราดเพื่อให้ที่พักพิงให้อาหารให้การรักษาพยาบาลกับพวกผู้ลี้ภัยสงครามเขมรแดงและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ลี้ภัยนับแสนคนโดยพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมด้วยพระองค์เองและทรงดำเนินงานผ่านสภากาชาติไทยเพื่อปกป้องชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยมิได้เลือกชาติพันธุ์ย้อนประวัติศาสตร์บ้านหนองจานซึ่งเป็นผืนแผ่นดินไทยเป็นที่พึ่งสุดท้ายของผู้ลี้ภัยกัมพูชานับแสนคนสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ถึง2522ประเทศกัมพูชานั้นเผชิญกับความโหดร้ายสงครามกลางเมืองการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และความอดอยากปากแห้งของเขมรแดงและเมื่อกองทัพเวียดนามได้รุกเข้ายึดพนมเปญในปีพุทธศักราช2522ทำให้ประชาชนเขมรนับหมื่นนับแสนชีวิตต้องลี้ภัยหนีตายข้ามพรมแดนเข้ามาสู่เขตแดนประเทศไทย

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: วันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
1: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
0: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
1: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: เมื่อมีประชาชนชาวเขมรนับหมื่นนับแสนต้องลี้ภัยหนีตายข้ามมาทำให้ทางการไทยได้จัดค่ายผู้อพยพขึ้นที่บ้านหนองจานหรือที่เรียกว่าแคมป์511ที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งตอนนั้นมีผู้อพยพมากกว่า 40,000 คนครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยช่วยเหลือเขมรอพยพลี้ภัยสงครามที่มาขอพึ่งพิงและพระองค์เองก็ทรงเสด็จเยี่ยมผู้ลี้ภัยด้วยพระองค์เองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522และเมื่อสงครามสงบชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งก็ไม่ยอมที่จะกลับไปประเทศตนแต่กลับเลือกตั้งถิ่นฐานถาวรในเขตฝั่งไทยและต่อมาก็กลับอ้างสิทธิ์ว่าเป็นพื้นที่ของตนของกัมพูชาอีกทั้งยังเพิกเฉยต่อการประท้วงของไทยแต่กลับส่งเสริมให้ราษฎรของตนนั้นเข้ามาปลูกสร้างบ้านทำกินอย่างถาวรในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วทั้งในและนอกเขตที่ไทยดูแลจนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสิทธิอธิปไตยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้การช่วยเหลือที่สำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์พักพิงทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งศูนย์สำหรับผู้ลี้ภัยเช่นศูนย์ราชการุณเขาล้านและที่บ้านหนองจานเพื่อรองรับชาวกัมพูชาที่หนีภัยสงครามช่วยบรรเทาทุกข์เร่งด่วนพระองค์เสด็จเยี่ยมและทรงประทานความช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นน้ำดื่มส่วนพระองค์พระราชทานคำแนะนำการดูแลเด็กและผู้ป่วยในด้านสุขภาพและสุขอนามัยพระองค์ก็จัดส่งแพทย์พยาบาลและเวชภัณฑ์ให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยและให้ความรู้ด้านสาธารณสุขส่วนด้านอาชีพพระองค์ก็จัดครูไปฝึกอาชีพให้ผู้ลี้ภัยเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้เมื่อต้องไปประเทศที่สามและพระองค์เห็นแก่หลักมนุษยธรรมส่งช่วยเหลือโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาโดยเน้นการปกป้องชีวิตและศักดิ์ศรีของมนุษย์พระเมตตาของพระองค์นั้นมีต่อชาวเขมรในภาวะวิกฤตในช่วงปีพุทธศักราช2518จนถึง2522และต่อเนื่องมานานหลายปีจนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายเรา ามักจะได้ยินคำว่าสภากาชาดไทยนอกจากจะมีงานกาชาดแล้วก็จะเป็นเรื่องของการบริจาคโลหิตเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราจะต้องบริจาคเลือดกันด้วยเป็นเพราะว่าในแต่ละวันนั้นมีผู้ป่วยรอรับเลือดอยู่เป็นจำนวนมากเลือดที่ได้จากการบริจาค77% จะถูกนำไปให้ผู้ป่วยที่สูญเสียเลือดแบบเฉียบพลัน 23% จะถูกนำไปให้ผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆที่ต้องได้รับเลือดอยู่เป็นประจำและทุกๆครั้งที่เราบริจาคเลือดเท่ากับเราสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยไว้ได้มากกว่า3ชีวิตเพราะฉะนั้นการที่จะไปบริจาคเลือดโดยเฉพาะบริจาคกันทุกๆ3เดือนจะมีประโยชน์มากมายโลหิตหรือเลือดนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญในการรักษาผู้ป่วยซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีผู้ที่สามารถคิดค้นสิ่งใดมาใช้ทดแทนโลหิตหรือเลือดเราได้จึงจำเป็นต้องมีการรับบริจาคโลหิตหรือเลือดจากมนุษย์เพื่อให้ได้มา

ซึ่งโลหิตสำหรับใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยการบริจาคโลหิตก็คือการสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายอาจจะยังไม่จำเป็นต้องใช้ให้กับผู้ป่วยซึ่งจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคโลหิตเลยเพราะร่างกายมนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะมีปริมาณโลหิตอยู่ประมาณสัก 17-18 แก้วน้ำแต่จริงๆแล้วร่างกายใช้โลหิตเพียงแค่15หรือ16แก้วเท่านั้นส่วนที่เหลือนั้นเราจึงสามารถบริจาคให้กับผู้อื่นได้โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ทุกๆ3เดือนสมัยก่อนผู้ชายบริจาคได้ทุก3เดือนผู้หญิงบริจาคได้ทุก6เดือนเนื่องจากผู้หญิงนั้นมักจะมีประจำเดือนหรือเลือดออกมากอยู่แล้วแต่ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถบริจาคโลหิตได้ทุกๆ3เดือนด้วยเช่นกันยกเว้นผู้ที่มีอายุ60ปีไปแล้วเขาจะให้บริจาค6เดือนต่อ1ครั้งเพราะเมื่อเราบริจาคโลหิตออกไปแล้วไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนทำให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิมแต่ถ้าหากเราไม่บริจาคเลือดยังไงร่างกายก็จะขับเม็ดโลหิตที่สลายตัวออกเพราะหมดอายุกระบวนการในการบริจาคโลหิตไม่ได้ใช้เวลานานซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเลือกเจาะโลหิตที่เส้นโลหิตดำบริเวณแขนแล้วเก็บโลหิตบรรจุในถุงพลาสติกประมาณสัก 350-450 มิลลิลิตรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้บริจาคด้วยไม่ต้องกลัวนะคะเพราะการบริจาคโลหิตนั้นถือเป็นเรื่องจำเป็นเพราะยังไม่มีอะไรมาทดแทนเลือดของมนุษย์ได้ค่ะเลือดของเราเท่ากับคน3คนที่จะได้ใช้บริจาคเลือดได้บุญได้กุศลทำให้เรานั้นมีความสุขทั้งกายและใจค่ะ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังภาคเศรษฐกิจบริษัทชัยพฤกษ์การบัญชีจำกัดบริษัทวัชรศาปิโตรเลียมจำกัดและร้านยีเดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสามพระยาวัดพรหมวงศารามวัดเกาะสุวรรณารามวัดคุณนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนจังหวัดสงขลาวัดมงคลภูการามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านสูตรวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์สวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สรรพากรและอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่80บริษัท2481ดีไซน์จำกัดบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยวัดโพย่อยวัดนายาววัดนนสำราญวัดจันทราวาสวัดสะบัววัดป่าสนวนวัดกลางประกลชัยวัดตลาดวัดโคกไม้แดงและวัดศรีสง่าเติมพันวนารามสวดมาติกาสรรพากรและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท Night Surveyor and Adjuster จำกัดบริษัท Comex Industries จำกัดจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1รุ่นที่7ทับ2568ห้างหุ้นส่วนจำกัดปืนรัตนาและโรงเรียนกวดวิชาบ้านเสริมความรู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็น

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ที่เคารพเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเสียงดังก็แก๊กมาแล้วสันนิษฐานว่าอาจารย์คงมาทางสายแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆจะบรรยายนะคะในเรื่องของกฎหมายซึ่งในช่วงแรกจะคุยในเรื่องของข่าวนะคะที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์แล้วก็ข่าวร้อนๆที่คุณผู้ฟังอยากทราบนะคะโดยมีดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ทำหน้าที่เดิมๆค่ะคือถามนะคะจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็เราเรียกว่าห่างหายไปหนึ่งสัปดาห์คนหนึ่งผมเนี่ยแทบเอาตัวไม่รอดเลยโดนวัดเล่นงานนะครับแล้วก
0: ็
1: ถึงขนาดหลอดลมอักเสบเป็นหอบเลยครับเสียงยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าเขาเรียกอะเกือบปกติแล้วนะครับก็กลับมาได้นะครับ
0: ค่ะอ้าวแล้วพรุ่งนี้เอายังไงคะอาจารย์เพราะว่าพรุ่งนี้วันที่10มีงานนะคะอาจารย์ขา
1: ที่ไหนครับ
0: ที่อาจารย์เชิญคุณรู้ฟังไว้อะค่ะ
1: เดี๋ยว
0: อาจารย์คงป่วยจนกระทั่งลืมแล้วค่ะว่าพรุ่งนี้อาจารย์มีนัดกับชมรมนักธุรกิจชาวใต้แห่งประเทศไทย
1: ต้องไปครับแต่ว่าอาจจะเย็นๆหน่อยนะครับสัก4โมงแต่ว่ารายการก็เลิกประมาณ2ทุ่มนะครับก็มีศิลปินต้นข้าวบ่าววีรู้สึกจะบ่าววีนะแล้วก็มีน่าจะพวกลำวงลำวัยลักษณะนั้นนะครับที่วัยรุ่นดึกๆนะครับไปดึกๆหน่อยก็อาจจะชอบนะครับก็ไปพบปะสังสรรค์กันได้นะครับที่ร้านถ้าจะไม่ปิดมีร้านตะเกียงนะคุณแม่
0: บ้านตะเกียงค่ะอาจารย์ขาลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะงานนี้นะคะเป็นการเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือ
1: ปทุมธานี
0: ผู้ป่วยติดเตียงค่ะอาจารย์คะ
1: ครับครับบ้านตะเกียงลำลูกกาปทุมธานี
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้ก็ไปเจอกันได้ใครมีปัญหาข้อกฎหมายหรือจะไปพบปะสังสรรค์อะไรกันกับผมนะครับก็เรียนเชิญนะครับไปที่ร้านดังกล่าวการไปร่วม

0: ครั้งแรกไปอุดหนุนร้านเนี่ยก็คืออุดหนุนนะครับไปเป็นการร่วมกันทำบุญนั่นแหละครับนะครับที่เขาเรียกว่าเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็ถือว่าร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะครับก็ร่วมในทำสิ่งดีด้วยกันแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์สิ่งดีๆทำให้เราจิตใจผ่องใสนะครับแล้วก็คิดดีทำดีกันไปนะครับทุกอย่างก็จะมีเรื่องดีกลับเข้ามาหาเรานะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: งานนี้นะคะฝากประชาสัมพันธ์มาจากประธานของชมรมนะคะคุณโกเมนรุ่งเรืองสกุลส่วนประธานจัดงานคือคุณอำนวยคำแหงเลขานุการการจัดงานค่ะคุณวิทยาทองคำนะคะสามท่านร่วมกันแล้วก็มีอาจารย์ทนายร่วมด้วยนะคะศิลปินมีน้องต้นข้าวสุปรียา
0: คุณลุงเข้มครับเป็นสมาชิกนักธุรกิจชมรมชาวใต้อยู่นะครับผมก็ไปช่วยกันที่นั่นนะครับ
1: ค่ะ
0: สัปดาห์ที่ผ่านมานะคุณแหม่มมีเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนะครับที่เราติดตามตามสื่อนะครับเรื่องราวหมดส่วนมากมาจากสื่อนะครับ ก็สื่อเนี่ยอาจจะสื่อมาไม่หมดนะครับแต่ว่าเขาสื่อในเรื่องที่เป็นประเด็นที่สังคมติดตามเพราะเงินมันเยอะเยอะมากๆนะในวงการเซียนพระเนี่ยนะครับ คือเซียนเนี่ยนะครับคุณแม่ต้องเข้าใจคำว่าเซียนนะครับ คำว่าเซียนเนี่ยก็คือไม่ธรรมดานะครับเซียนมวยเซียนพระเซียนไก่ชนเซียนวัวชนนะครับ
1: ค
0: ือคำว่าเซียนเนี่ยมันต้องมีการเขาเรียกอะไรต่างฝ่ายต่างเซียนอ่ะนะมันต้องมีชั้นเชิงอะไรที่หลอกล่อหลบหลีกกันในลักษณะเนี้ยนะเพื่อจะเอาชนะเพื่อจะได้มาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเซียนบางทีถ้าเยอะๆเขาเรียกเซียนเหยียบเมฆนะครับไม่มีร่องรอยนะครับก็เรียกว่าไม่ทิ้งร่องรอยก็มีนะครับก็เรียกว่าทำอะไรไว้แล้วก็ตามหาร่องรอยไม่ได้อันนี้เขาเรียกเหนือเมฆนะครับเทียนเหนือเมฆหยับเมฆเหนือเมฆไม่มีร่องรอยไม่ทิ้งร่องรอยนะครับแต่เรื่องที่เป็นข่าวเนี่ยอันนี้ร่องรอยต้องมีนะครับผมว่าทิ้งไว้เยอะด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ายังไม่เป็นที่ยุตินะครับเราฟังจากข่าวเนี่ยนะครับติดตามจากข่าวก็ไม่รู้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกนะครับแต่สำหรับที่เป็นประเด็นถกเถียงกันเนี่ยนะครับว่ามันการทำดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดสัญญานะครับที่ตกลงกันหรือเป็นเรื่องช่อโกงนะครับเพราะปกติเนี่ยคดีความถ้าเป็นเรื่องทางแพ่งเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าตำรวจเนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะชั้นระดับไหนก็แล้วแต่ไม่มีอำนาจเข้ามาข้องแวะเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาทำหน้าที่ต่างๆใช่เลยนะครับยิ่งถ้ามาทำรับหน้าที่รับทวงหนี้เนี่ยมันก็จะมีพ.ร.บ.ทวงหนี้นะแล้วถ้าเป็นเจ้าที่รับโทษก็จะหนักกว่าบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปนะครับถ้าเราใช้อำนาจหน้าที่ไปบีบบังคับทวงหนี้ให้คนนั้นจ่ายคนนี้ซึ่งไม่ได้อยู่ในเขาเรียกอะไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบอันนี้ก็อาจจะโดนนะครับมาตรา157และผิดระเบียบว่าด้วยของสำนักงานแห่งชาตินะครับอันนี้ก็อาจเป็นไปได้นะครับในเรื่องนี้ถ้าเราติดตามเรื่องราวข่าวสารนะครับเป็นหนี้กันในวงการพระเนี่ยนะฮะคนที่เป็นผู้จ่ายหรือเป็นเจ้าของเงินเนี่ยปรากฏว่าถูกเซียนพระเนี่ยนะครับไปหยิบยืมเงินซื้อเช่าพระอะไรต่างเนี่ยหลักเป็นพันล้านเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นเรื่องไม่ธรรมดามากมากนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับผมฟังดูที่บิ๊กต่อบอกว่าเป็นคนใจดีนะ

0: ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะเกิดเหตุที่อสมทนะคะฝนฟ้ากระหน่ำค่ะจนกระทั่งไฟดับการสื่อสารก็เลยติดขัดเล็กน้อยนะคะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะโดยเฉพาะในประเด็นนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือเซียนพระเปิดฉากท้ารบกับตำรวจซึ่งก็เป็นถึงรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยต้นสายปลายเหตุเนี่ยมาจากการที่เซียนพระเนี่ยไปกู้ยืมเงินมาดามเก่งแล้วก็มีธุรกิจธุรกรรมนะคะนอกจากนี้ยังมีอีก9เซียนนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจารย์กลับมาแล้วนะคะอาจารย์ขาอาจารย์ยังไม่มาค่ะนะคะอาจารย์คะอาจารย์ก็ยังเงียบอยู่นะคะนอกจากประเด็นนี้นะคะในสองวันที่ผ่านมานะคะอันนั้นรอบสัปดาห์นี้ในสองวันเนี่ยนะคะก็มีดารานะคะเขาตัดความสัมพันธ์กับแม่เขาก็กำลังจะถามอาจารย์ว่าเข้าข่ายเนรคุณหรือไม่นะคะแล้วก็เมื่อเช้ามีเหตุอีกกรณีอุบัติเหตุรถยนต์หรูนะคะเสียหลักพุ่งชนแบรีเออร์บนถนนทางรถไฟที่เป็นเรียบรถไฟอ่ะนะคะตรงห้วยใหญ่บางละมุงชนบุรีตำรวจนาจอมเทียนก็เข้าตรวจสอบพบความผิดปกติในรถยนต์จนกระทั่งขยายผลไปค้นบ้านของไอ้เจ้าหนุ่มเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นคนจีนก็พบกระสุนเอ่ยวัตถุระเบิดเอ่ยแล้วก็ยุทโธปกรณ์ทางทหารแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นค่ะไปเกี่ยวข้องนะคะกับตำรวจนะคะตอนนี้ก็พอจะรู้กันแล้วนะคะว่าเป็นใครอะไรยังไงแต่ก็ต้องรอหน่วยงานความมั่นคงจับตาอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะนี่ก็คือ3เหตุการณ์ในสัปดาห์นี้นะคะเสียงท่าทางอาจารย์จะมาแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: มาแล้วครับ
0: ค่ะเมื่อกี้ติดค้างอยู่ตรงเรื่องของเซียนพระค่ะ
1: ครับผมก็พูดไปเยอะนะครับแต่ว่าน่าจะสายขัดข้องเสียงไม่ได้ออกนะครับ
0: อ๋อไม่ใช่ค่ะอาจารย์คะคือที่อสมทค่ะมีทั้งฝนแล้วก็มีทั้งลมไฟก็เลยดับนั่งกันนะตาบงเบลเนี่ยค่ะอาจารย์คะแหมนโมตัสสะเป็นการใหญ่เลยค่ะพอพูดถึงเซียนพระเท่านั้นละค่ะแหมแม่นขนาดนั้นค่ะอาจารย์คะ
1: ก็ผมถอยก็คือเราบอกมาแล้วว่าเซียนเนี่ยบางทีก็คำว่าเซียนก็คือไม่ธรรมดาไม่ว่าวงการไหนนะก็อยู่ระดับเซียนเนี่ยที่บอกว่ามีเซียนเหนือเมฆมีเซียนเหนือเมฆเหยียบเมฆไม่มีร่องรอยไม่ทิ้งร่องรอยไม่ทิ้งหลักฐานเนี่ยอันนี้ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งก็ติดตามหรือว่าดำเนินการกับเขาว่าได้ไม่ง่ายเพราะก็เป็นเซียนนะพอเป็นเซียนเนี่ยไม่ใช่เซียนเฉพาะเรื่องพระนะนะครับก็เลยในวงการพระเนี่ย
0: สัญญาณของทางอาจารย์ค่อนข้างขัดข้องนะคะพี่น้องคะเหตุที่เกิดเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าภัยธรรมชาติอะค่ะ

0: อุตุก็รายงานอยู่นะคะว่าเนี่ยมันจะเกิดเหตุพายุพัดถล่มอะค่ะอาจารย์เสียงมา
1: ครับได้
0: เสียงอาจารย์ขาดๆหายเป็นช่วงๆค่ะอาจารย์ขาอาจารย์ได้ยินแหม่มหรือเปล่าคะตอนนี้ก็โอ้โหทั้งลมทั้งฝนครับคุณผู้ฟังอสมทนะนั่งกันตาบ้องแบ้วเนี่ยค่ะใครสบานอะไรไว้นี่ก็โอ้โหหวาดหวั่นในหัวใจเหมือนกันนะคะมีฟ้าแลบด้วยมีฟ้าร้องด้วยคุณผู้ฟังอาจารย์ยังอยู่ในสายไหมคะอาจารย์คะโอ
1: ้
0: อาจารย์ไปกับสายลมแสงแดดไม่มีแล้วตอนนี้นะคะอ๋อได้ยินแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: โอเคเราถอยกลับมาที่เซียนอีกนะครับอีกรอบ
0: เซียนค่ะ
1: นะครับครับคือพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวนะครับผมวิเคราะห์คำว่าเซียนเนี่ยนะครับเซียนมีหลายระดับนะครับมันมีทั้งเซียนเหนือเมฆนะครับคือพอเราเป็นเซียนเนี่ย
0: เสียงอาจารย์หายจากเซียนแล้วค่ะ
1: หายอีกแล้วครับคุณแม
0: ่ค่ะนี่กลับมาแล้วค่ะอาจารย์คะอาจารย์สงสัยเราคุยเรื่องเซียนให้รู้เรื่องเลยค่ะวันนี้ค่ะ
1: ผมพูดเรื่องเซียนทำไมมันมีปัญหาจังเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะเซียนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คำว่าวงการเซียนวงการพระนี้ไม่ใช่พระที่ผมชีวรนะคุณแม่คือเป็นพระเครื่องรางของขังเนี่ยนะครับซึ่งก็ธุรกิจเนี้ยเป็นที่นิยมชมชอบของเจ้าสัวของนายทุนใหญ่ๆนักขุดใหญ่ๆนะครับหรือแม้แต่มาจากประเทศจีนนะครับก็ยังมาติดต่ออาเจ้าพระรักษานี้กันเลยก็คือมันก็อาจจะมีการปั่นก็มีที่มีที่ราคาที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างแท้จริงก็มีนะครับก็เป็นธุรกิจหนึ่งนะครับแต่ในทุกวงการในทุกธุรกิจนะครับมันก็มีเซียนจริงเซียนปลอมเซียนอะไรต่างเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับนี่คุณแม่ได้ยินผมไหมครับ
0: ได้ยินค่ะอาจารย์คะอาจารย์ขาเชิญค่ะ
1: ที่มายืมเงินนึกทำธุรกรรมเลือดตุกที่ตำรวจเนี่ยนะครับก็มีการร้องทุกข์กล่าวโทษและก็มีการสอบสวนเซียนอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีความพัวพันถึงเซียนอีก9เซียนแต่9เซียนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ใช่คุณที่ออกมาร้องเรียนนะครับที่มีวิวาทะอยู่กับบิ๊กเต่านะครับซึ่งกรณีเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มาภายหลังว่ามีการหยิบยืมเงินกันมาทำธุรกรรมกันมาแล้วก็ทำรับสภาพหนี้กันไว้นะครับแต่ว่าการทำรับสภาพหนี้กันไว้เนี่ยเนื่องจากระยะเวลาเนี่ยนะครับที่จะต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยน่าจะอีกประมาณสัก180ล้านหรือ200ล้านนะครับใช้ระยะเวลานานมากพอนานมากเนี่ยนะครับเจ้าหนี้ก็น่าจะมีที่ปรึกษาก็มาดูว่าเอ้ยทำไมมันนานมากขนาดนี้มันมีวิธีการที่จะคุยเพื่อได้คืนก่อนหรือไม่นะครับทีนี้มันมีหลักประกันเนี่ย มีหลักประกัน เอามาไว้นะเป็นหลักประกันก็คือพระเครื่องเนี่ยเป็นชุดซึ่งเขาบอกว่ามีมูลค่า400กว่าล้านซึ่งมันครอบเวอร์นี่เนี่ยนะครับแต่ว่าพอนำไปตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกพระเนี้ยมีมูลค่าประมาณ40-50ล้านเนี่ยซึ่งมันต่ำกว่านี่นะครับซึ่งนี่มีจริง180ล้านอย่างเนี้ยนะครับก็เป็นที่มาว่าไอ้ก่อนหน้านี้ถ้าสมมุติว่าคนที่ถูกกล่าวว่าจะตกเป็นผู้ต้องหาในอนาคตเนี่ยนะครับได้สั่งจ่ายเช็คไปเนี่ยนะครับแล้วเช็คเนี่ยมันเด้งนะครับซึ่งเช็คเนี่ยเป็นเอกสารสิทธิ์อย่างหนึ่งนะครับทีนี้ถ้ามีการนะครับจริงๆไปฟ้องร้องดำเนินคดีได้นะครับเช็คนี้ก็เป็นเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายด้วยนะครับทีนี้ถ้ามันมีการหลอกลวงจนเขาเรียกมีการยกเลิกเช็คนะครับด้วยการเอาหลักประกันอื่นเนี่ย

0: ทำแผนรับทราบนี่ซึ่งทำให้
1: เสียงอาจารย์เริ่มจ๋อมไปในโอ่งเองแล้วค่ะอาจารย์คะ
0: หายอีกแล้วเหรอครับ
1: ค่ะหายไปช่วงนึงนิดๆเดียวค่ะอาจารย์คะ
0: ครับครับอันนี้ได้ยินแล้วนะครับ
1: ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์คะ
0: ครับครับซึ่งถ้ากรณีเกิดขึ้นว่ามีการหลอกลวงเนี่ยให้มีการถอนหรือทำลายเช็คอันเนี้ยหรือเอกสารสิทธิ์เนี้ยแล้วทำรับทับนี่ขึ้นใหม่

อันนี้หายจริงแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์ได้ยินแหม่มไหมคะอาจารย์คะอาจารย์คะงั้นถ้าเสียงอาจารย์หายไปประมาณนี้เอาอย่างนี้ดีไหมคะน้องที่สถานีค่ะ เปิดเพลงรออาจารย์สักนิดนึงแล้วก็พยายามติดต่ออาจารย์ทางโทรศัพท์อีกสักครั้งหนึ่งนะคะมีเพลงในสถานีรออยู่สักเพลงหนึ่งเพลงคลื่นก็ได้ค่ะเพลงคลื่นก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้สัญญาณนะคะเผื่อว่าจะดีขึ้นเนี่ยนะคะเพราะว่าตอนนี้นี่แหมเป็นอุบัติภัยทางธรรมชาติโดยแท้นะคะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางสถานีด้วยนะคะไฟฟ้าก็คงจะขัดข้องค่ะพี่น้องค่ะไม่ทราบน้องที่สถานียังประจำการกันอยู่ไหมเปิดเพลงสถานีคอยเลยค่ะ

0: ค่ะอาจารย์กลับมาอยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์ขา
1: ครับผมได้ยินชัดแล้ว
0: ไหมไฟดับค่ะอาจารย์ไฟกระตุกกึบกึบกึบกึบค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ขาสัญญาณอาจารย์อยู่ในกรุงเทพนะคะอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลนะคะก็กำลังพยายามนะคะคุณผู้ฟัง

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์เด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้ว
0: ไปกันโมฮาวไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: เส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคัก
4: ไอ้เต้ตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจร

0: จากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ตามนโยบายสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายกระทั่งตรวจพบกลุ่มคนไม่ทราบจำนวนพยายามลักลอบข้ามแดนบริเวณใกล้กับถนนสีเพนพื้นที่บ้านอ่างศิลาแต่เมื่อกลุ่มผู้นำพาพบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่จึงวิ่งหลบหนีไปตามแนวป่าชายแดนจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งจนควบคุมตัวกลุ่มบุคคลที่หลบซ่อนตัวอยู่ตามแนวชายแดนพร้อมสัมภาระได้ทั้งหมด22รายโดยพบชายไทย1รายพกพาโทรศัพท์มือถือติดตัวมามากถึง60เครื่องจึงควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลทันทีเพื่อตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการ call center หรือการกระทำผิดในลักษณะใดด้านพันตำรวจเอกสุทธิพงศ์อินทสิทธิ์ผู้กำกับการสภ.โคกสูงระบุว่าหลังจากรับตัวคนไทยกลุ่มนี้แล้วจะนำตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อยืนยันว่าเป็นเหยื่อจากการถูกบังคับใช้แรงงานหรือไม่พร้อมตรวจสอบประวัติและหมายจับรายบุคคลต่อไปปูตินกล่าวสุนทรพจน์พิธีสวนสนามวันแห่งชัยชนะรัสเซียจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันแห่งชัยชนะโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวสุนทรพจน์เปรียบเทียบเหตุการณ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2กับความขัดแย้งในยูเครนที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันพร้อมทั้งประกาศว่ารัสเซียจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะเช่นเดียวกับสหภาพโซเวียตเคยคว้าชัยชนะมาได้ในสงครามโลกครั้งที่2นายปูตินกล่าวแสดงความยินดีวันแห่งชัยชนะถือเป็นวันสำคัญสูงสุดและศักดิ์สิทธิ์ของชาติโดยระบุว่าชาวรัสเซียทุกคนเฉลิมฉลองด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในหน้าที่ที่จะต้องปกป้องผลประโยชน์และอนาคตของมาตุภูมิพร้อมทั้งแสดงความกตัญญูต่อคนรุ่นบรรพบุรุษที่พิชิตสงครามมาได้พิธีสวนสนามที่จัตุรัสแดงถือเป็นวันหยุดประจำชาติที่ชาวรัสเซียให้ความสำคัญสูงสุดเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของสหภาพโซเวียตเหนือนาซีเยอรมนีและเพื่อรำลึกถึงพลเมืองโซเวียต27ล้านคนซึ่งรวมถึงชาวสัญชาติยูเครนจำนวนมากที่เสียชีวิตในสงครามครั้งนั้นโดยปกติแล้วพิธีนี้จะใช้เพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทหารที่ยิ่งใหญ่รวมถึงขีปนาวุธข้ามทวีปที่ติดหัวรบนิวเคลียร์แต่ในปีนี้กลับไม่มีรถถังหรือยุทโธปกรณ์ทางทหารอื่นๆออกมาวิ่งบนพื้นหินของจัตุรัสแดงแต่อย่างใดอินโดนีเซียระบุพิกัด2นักปีนเขาชาวสิงคโปร์หลังภูเขาไฟดูโกโนปะทุอินโดนีเซียเปิดเผยว่าสามารถระบุพิกัดตำแหน่งของนักปีนเขาชาวสิงคโปร์2รายที่สูญหายหลังเหตุภูเขาไฟดูโกโนบนเกาะฮันมาเฮราปะทุขึ้นได้แล้วทว่ายังไม่

0: ากปล่องภูเขาไฟหลักประมาณ 20-30 เมตรขณะที่ยังไม่พบร่องรอยของนักปีนเขาชาวอินโดนีเซียอีกหนึ่งรายที่สูญหายตั้งแต่วันศุกร์โดยก่อนหน้านี้ผู้บังคับการตำรวจท้องถิ่นเปิดเผยว่ากลุ่มผู้รอดชีวิตเชื่อว่าผู้สูญหายทั้ง3รายเสียชีวิตแล้วขณะนี้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารและตำรวจกว่า100นายพร้อมโดรนตรวจจับความร้อน2ลำเร่งค้นหาในรัศมี700เมตรรอบปากปล่องภูเขาไฟที่พ่นเท่าฐานสูงถึง10กิโลเมตรอย่างไรก็ตามปฏิบัติการกู้ภัยยังคงเผชิญความยากลำบากจากสภาพภูมิประเทศที่อันตรายและการปะทุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสั่งสมธนะรายงานค่ะ
1: สิริณชน

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: FM 99
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

ไม่ใช่30นู่นยังแจ๋วนะคะแล้วก่อนหน้านั้นรับจางที่บางประกงนะคะ2บทเพลงค่ะนำคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆดิฉันยกมือพนมกราบขออภัยท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะช่วงแรกของรายการติดปัญหาค่ะเนื่องจากว่าฟ้าฝนตกทำให้นะคะสัญญาณไฟแล้วก็สัญญาณมือถือนะคะที่จะเข้ามายังห้องส่งนะคะมีปัญหาแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังเห็นสภาพของห้องส่งจะสงสารน้องๆและทีมงานเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าไฟเปิดติดๆคุณผู้ฟังโอ้โหไม่รู้ใครสาบานอะไรเอาไว้ว้าวุ่นใจไปทั้งหมดนะคะแต่ช่วงนี้ชั่วโมงที่สองฟ้าฝนตาฟ้าก็ใสแล้วนะคะสัญญาณก็มาเป็นที่เรียบร้อยดังปุ๊กปุ๊กกักกักไม่ใช่ใครค่ะอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายนะคะแล้วก็ในช่วงนี้จะคุยกันในเรื่องหายใจก่อนดิฉันรู้จักเด็กคนนี้รู้จักแต่ยังเป็นไอ้เด็กผมหยิกอ่ะไม่ต้องคุยถึงว่าเป็นใครนะคะเห็นแม่เขามาตั้งแต่มาส่งเรียนแล้วก็แม่ทำงานหนักมากตอนนั้นเนี่ยนะคะบ้านเขาอยู่แถวแถวลำสาลีอยู่นี่แหละถามว่าดิฉันทำไมรู้ดิฉันไปโรงเรียนนี้บ่อยแล้วก็เด็กคนนี้นะคะก็อยู่ในโรงเรียนคุณครูเขาก็จะดูแลไว้ให้เพราะว่าแม่ทำงานหนักนะคะวันนี้จะคุยในเรื่องของประพฤติเนรคุณและถอนคืนการให้

0: อาจารย์คะมันเป็นยังไงคะ
1: ก็ประเด็นข่าวเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่รู้สึกก็ขัดกับความรู้สึกของครอบครัวเขาเรียกว่าครอบครัวคนไทยนะครับฝรั่งก็อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับแต่สำหรับครอบครัวไทยซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ที่พ่อแม่ลูกหลายหลานหรือเนี่ยนะครับหลายหลานลือเนี่ยนะครับ จะมีความเชื่อมโยงอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ฉะนั้นเรื่องความประพฤติความเคารพนะครับอาวุโสความมีความบุญคุณบุพการีผู้สืบสันดานการเขาเรียกว่าตอบแทนบุญคุณนะครับผู้มีพระคุณหรือว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ประเพณีของคนไทยเนี่ยถือว่าให้ความสำคัญมากและเป็นจุดเด่นของความเป็นไทยด้วยนะครับที่ผู้น้อยต้องเคารพผู้ใหญ่ลูกต้องเคารพบิดามารดานะครับแล้วลูกก็มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งบิดาต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับมารดายังไงก็ชอบเพราะคลอดมาจากครรภ์มารดาไม่ต้องไปพิสูจน์อย่างอื่นนะครับไม่ต้องดูเอกสารหลักฐานอะไรนะครับถ้าคลอดจากแม่ก็ถือว่าเป็นแม่ที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นลูกที่ชอบนะครับแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกนะครับเพียงอายุ20หรือบรรลุนิติภาวะนะครับเว้นแต่ลูกจะเป็นบุคคลนะครับทุพพลภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไอ้อย่างนี้แม่ก็มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูลูกไปกว่าจะหมดลมหายใจนะครับแต่ทีเนี้ยไอ้ปัญหาตรงนี้นะครับความหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยนะครับหรือปู่ย่าตายายเช่นเดียวกันนะครับไอ้การที่พ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูลูกในหน้าที่ศีลธรรมจรรยาเนี่ยให้อะไรลูกมาอันนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการให้โดยหน้าที่ทำสัญญาเนี่ยโดยปกติเนี่ยนะครับโดยหลักของกฎหมายเนี่ยไม่ให้สิทธิ์นะครับของผู้ให้เนี่ยที่จะฟ้องเพิกถอนเพราะเหตุเนรคุณนะครับนะครับเพราะเป็นการให้ตามผินทำสัญญานะครับมีหลายเหตุผลที่ศาลที่กฎหมายยกเว้นนะครับไม่ให้เพิกถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณได้นะครับทีนี้ต้องดูว่าการให้เนี่ยนะครับทรัพย์สินที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายให้ลูกให้หลานไปนะครับการให้ก็ถ้าเป็นรถยนต์นะทรัพย์สินเงินทองพวกนี้ก็ได้ให้กันได้ง่ายๆไม่มีพิธีรีทองตามกฎหมายนะครับแต่ถ้าเป็นที่ดินโฉนดที่ดินนะครับอันนี้การให้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อไปจดทะเบียนนะครับให้กันที่สำนักงานที่ดินนะครับแต่ถ้าเป็นที่ดินประเภทนส.3อย่างที่ผมบรรยายหลายครั้งแล้วว่าการขายก็ดีการให้ก็ดีการแลกเปลี่ยนก็ดีนะครับพอเป็นนส.3ลงมาเนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับสามารถยกให้ขายกันได้แลกเปลี่ยนกันได้เนี่ยโดยการส่งมอบทรัพย์สินซึ่งกันและกันถ้าแลกเปลี่ยนแลกซึ่งกันและกันถ้าให้ก็ส่งมอบที่ดินแปลงนี้ให้นอ3แปลงนี้ให้นะครับโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรรถที่ดินซึ่งก็เป็นโมฆะนะส่วนนั้นแต่ว่าการส่งมอบก็สมบูรณ์ในรูปแบบทางกายภาพก็เป็นการให้ที่สมบูรณ์เหมือนกันนะครับซึ่งกรณีอย่างนี้ถ้าในวันหลังเนี่ยลูกหลานผู้รับให้มาประพฤติในระคุณเนี่ยก็สามารถฟ้องเพิกถอนการให้ได้นะครับการให้ก็มีหลายรูปแบบนะต้องให้เนี่ยต้องเป็นการให้โดยเสน่หานะครับถ้าเป็นการให้เพราะเป็นสัญญาต่างฝ่ายเช่นพ่อแม่ทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำสัญญามาแบ่งทรัพย์สินกันนะจดเป็นให้เนี่ยให้ลักษณะนี้เป็นการให้ตามสัญญาปณิบัติยอมความเป็นซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนไม่ใช่เป็นการให้โดยเสน่หาเนี่ยนะครับไอ้อย่างนี้ก็ถ้าคนที่รับให้เนี่ยประพฤติเนรคุณเนี่ยนะครับก็จะฟ้องเพิกถอนการให้เรียกทรัพย์สินคืนไม่ได้นะครับ ต้องให้โดยเสียหาล้วน

0: ต้นเลยนะครับเพียวๆเลยนะครับทีนี้การให้โดยเสน่หาแล้วนะครับก็ต้องมาดูว่าเมื่อมีการให้แล้วผู้รับให้ซึ่งอาจจะเป็นบุตรเป็นบุตรหรือหลานนะครับหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่รับให้เนี่ยการให้นั้นต้องสมบูรณ์ก่อนนะครับพอสมบูรณ์แล้วเนี่ยต่อมาผู้รับให้ประพฤติในระคุณเนี่ยอันเนี้ยต้องดูด้วยเพราะว่าจากที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับการที่พูดตัดแม่ตัดลูกเนี่ยนะครับ
1: เนรคุณไหมคะ
0: เนรคุณหรือไม่นี่เป็นคำถามนะครับและก็พี่น้องประชาชนก็จะต้องเข้าใจนะครับรูปแบบกฎหมายว่าการกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการประพฤติเนรคุณหรือไม่นะครับกฎหมายก็บัญญัติไว้นะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา531เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเหตุที่ผู้ให้เนี่ยจะถอนคืนการให้ได้เนี่ยจะเรียกถอนคืนการให้ได้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณนั้นอันนี้หลักการสำคัญเลยนะครับเพราะว่าพอในสื่อมันปรากฏขึ้นมาแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการให้ความคิดเห็นกันนะครับโดยบางครั้งบางคราวก็ไม่ได้ยึดหลักกฎหมายนะครับก็เราจะเอาคืนลูกเดียวอ่ะนะครับดังนั้นเราต้องมาดูนะครับว่าผู้ประพฤติเนรคุณผู้รับให้ประพฤติเนรคุณหนึ่งผู้รับให้ต้องประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรงต่อร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญานะครับทำร้ายร่างกายพ่อแม่ทุบตีนะครับแกล้งนะครับอันนี้ก็ถือว่าประทุษร้ายต่อผู้ให้นะครับอันที่สองผู้รับทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงนะครับอันที่สามเนี่ยนะครับอันนี้ผมว่าข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยนะครับในคดีนี้อาจอันนี้เรื่องราวที่เป็นข่าวอาจจะไม่มีนะครับอันที่สามก็บอกว่าผู้รับนะฮะได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งจำเป็นในการเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้มันมีเงื่อนไขนะครับในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้นะครับ
1: เอ้าม
0: ันกฎหมายเขียนอย่างนี้นะครับ
1: อาจารย์คะ
0: ให้เลี้ยงดูมานะครับ
1: ข้อหนึ่งว่ายังไงนะคะอาจารย์ขา
0: ข้อหนึ่งต้องผู้รับให้เนี่ยบุตรหลานเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ประทุษร้ายต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ให้ทรัพย์สิน
1: อันนี้คือทำร้ายทางร่างกายถูกต้องไหมคะอาจารย์คะ
0: ต้องเป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรงเนี่ยแต่ทำร้ายร่างกายผู้ให้เนี่ยก็เข้านะครับไม่ถึงขนาดว่าบาดเจ็บสาหัสนะครับทำร้ายมีบาดแผลนะครับอันนี้ก็แปลความว่าเป็นการกระผิดอาญาอย่างร้ายแรงต่อผู้ให้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยทำให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงนะครับมันมีสามเงื่อนไขและสามผู้รับให้เนี่ยผู้ได้รับทรัพย์สินไปเนี่ยนะครับบอกปัดไม่ยอมให้สิ่งจำเป็นในการเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้นะครับ
1: คราวนี้แม่มถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะเรื่องบอกปัดไม่ให้สิ่งจำเป็นเนี่ยไม่ต้องให้เพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังก่อนหน้านี้นี่ก็เอาไปเยอะแล้วแหละแม่มพูดแบบนี้พอดีแม่มพอจะรู้จักนะคะพอจะรู้จักคราวนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงหมิ่นประมาทเนี่ยการที่ลูกอ่ะซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมอ่ะทำให้บุพการีอ่ะรู้กันทั้งประเทศแบบเนี้ยมันไม่อับอายเหรอครับไปตรงไหนมุมไหนของประเทศมันไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงเหรอคะ
0: คือทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงเนี่ย
1: ค่ะ
0: ต้องไปความมาพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องคำพูดคำจานะครับในการที่ว่าตัดแม่ตัดลูกเนี่ยก็ไม่ทำให้เสียชื่อเสียงนะแต่ว่าทำให้ความรู้สึกของคนที่ติดตามรู้สึกหดหู่ว่าครอบครัวนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าแม่ไม่เสียชื่อเสียงนะแม่คือเป็นแม่ยังเป็นแม่อยู่และเป็นแม่ที่ดีอยู่ด้วยนะเพราะเลี้ยงดูลูกอย่างดีอ
1: ัน
0: นี้ไม่เข้านะครับหรือหมิ่นประมาทเนี่ยคือจริงๆในเรื่องหมิ่นประมาท

0: ในคดีแพ่งในเรื่องถอนคืนการให้นะครับกับหมิ่นประมาทในเรื่องกริยาแต่คนละเรื่องกันนะคุณแม่อันนู้นต้องใส่ความต่อบุคคลที่3นะครับ
1: ค
0: ือถ้าหมิ่นประมาทอย่างคดีอาญาทั่วไปเนี่ยต้องเอาความเท็จเนี่ยความไม่จริงหรือเรื่องจริงเนี่ยเรื่องส่วนตัวไปพูดใส่ความเขาเนี่ยนะครับทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ถ้าเป็นเรื่องผู้ให้กับผู้รับให้เนี่ยที่ว่าหมิ่นประมาทเนี่ยพูดกัน2ต่อ2ก็ได้ถ้าคำที่พูดเนี่ยลักษณะเป็นเจตนาดูหมิ่นนะครับเช่นนะครับบอกว่าก็เคยมีศาลตัดสินไว้ศาลฎีกาวิจัยก็บอกว่าหมิ่นประมาทนะครับตามกฎตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา531(2) เนี่ยไม่จำเป็นต้องถึงกับกระดาษเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญานะครับเพียงแต่ได้ความว่าเจตนาดูหมิ่นก็คือดูหมิ่นก็พูดกันซึ่งหน้าก็ถือว่าประพฤติเนรคุณแล้วจำเลยซึ่งรับการให้ที่ดินจากโจทก์ผู้เป็นบิดาด่าว่าโจทก์ว่าให้แก่กูไม่นับถือมึงเป็นพ่อออกไปให้พ้นไม่ไปมึงตายกูไม่รับรู้เป็นการแสดงเจตนาดูหมิ่นโจทก์เรียกโจทก์ว่าให้แก่ขึ้นมึงขึ้นกูกับโจทก์ว่าไม่นับถือโจทก์เป็นบิดากับไล่โจทก์ออกไปให้พ้นมิฉะนั้นโจทก์ตายจำเลยไม่รับรู้เนี่ยก็บอกว่าย่อมทำให้โจทก์อับอายชื่อเสียงอับอายเสียชื่อเสียงและเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงโจทก์มีสิทธิ์ฟ้องขอให้ถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณได้นะครับไม่ได้พูดบุคคลที่3เลยนะเพราะหมิ่นประมาทต้องพูดบุคคลที่3แต่หมิ่นประมาทเรื่องนี้เนี่ยพูดกัน2ต่อ2แต่คำต้องค่อนข้างรุนแรงนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องถ้อยคำที่มันเขาเรียกอะไรไม่ก็แล้วกระทบกระเทียบอันนี้ไม่ได้บางทีพูดกระทบกระเทียบมันก็มีตัวอย่างอยู่บอกว่าโจทก์ผู้ให้ว่าหัวงอกหัวขาวตายนานอันนี้ก็บอกว่าตามเนื้อหาจนความหมายแห่งถ้อยคำไม่ใช่คำด่าเป็นเพียงคำพูดจากระทบกระเทือนกระทบกระเทียบที่จำเลยไม่สมควรใช้กับโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลเท่านั้นนะครับยังไม่ถึงขนาดเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นนะครับฟ้องถอนคืนการให้ไม่ได้หรืออีกอันหนึ่งก็แบบลำพังเพียงถ้อยคำที่ว่าโจทก์แก่แล้วจะไปไหนก็ไปจะอยู่กับใครก็ไปอยู่อย่ามายุ่งกับพวกตนนั้นก็ความนี้เป็นเพียงการกล่าวถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมเท่านั้นไม่ถึงขนาดเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์หรือทำให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังไม่อาจจะฟังว่าจะมันสามกล่าวถ้อยคำมันกล่าวจริงก็ไม่เหตุไม่เป็นเหตุให้โจทก์มีสิทธิ์เพิกถอนการให้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็คำพูดนะครับก็เป็นเรื่องคำพูดนะครับเป็นเรื่องวาจาที่ไม่เหมาะสมนะครับทีนี้ไอ้อันที่สามที่บอกว่าบอกปัดนะครับอันเนี้ยคือคุณแม่ต้องเข้าใจว่าคนที่ให้เนี่ยเคยมีฐานะให้ทรัพย์สินลูกหลานไปแล้วต่อมาเนี่ยตนเองอะยากไร้นะครับขาดสิ่งจำเป็นในการเลี้ยงชีวิตนะครับไม่มีเงินไม่มีทองป่วยเจ็บเนี่ยนะครับขอลูกขอบุคคลที่รับให้ทรัพย์สินไปเนี่ยนะครับคือ1ผู้ให้เนี่ยต้องตกยากลำบาก2ผู้รับให้อยู่ในฐานะที่จะให้ได้ถ้าไม่ให้ก็ถือว่าประพฤติเนรคุณนะครับ ประพฤติเนรคุณแต่ทีนี้ไอ้กรณีที่เป็นข่าวระหว่างแม่ลูกคู่นี้เนี่ยนะครับมันมีประเด็นตรงนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีประเด็นเพียงแต่ว่าก็เรียกอะไรลูกก็ไปติดไปตามภาษาลูกใช้ชีวิตอิสระคล้ายๆฝรั่งนะครับแต่ปัญหาคือลูกเนี่ยได้ทรัพย์สินอะไรไปจากแม่บ้างหรือไม่คุณแม่พอรู้ไหม
2: พอรู้เพราะแม่เนี่ยทุ่มเททั้งชีวิตนะแม่เห็นตั้งแต่อนุบาลเลยอาจารย์แม่พูดอย่าง
0: น
2: ี้เลยแล้วกัน
0: ไอ้นั้นก็
2: ไอ้เด็กหัวหยิกเนี่ย
0: ครับไอ้นั้นเป็นการให้โดยศีลธรรมจรรยาเพราะแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าให้เกินกว่าศีลธรรมจรรยาให้บ้านให้ที่ดินให้รถอย่างเงี้ยนี่ผมก็มีฟ้องเพิกถอนการให้อยู่เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณย่าให้ทรัพย์สินหลานนะครับแล้วหลานเนี่ยนะครับพอ ลูกพ่อ

0: พ่อของหลานสองคนนี้ตายก็ไปจัดการมรดกร่วมกันนะครับสามารถตั้งทั้งแม่ทั้งลูกของผู้ตายเป็นผู้กรรมมรดกและมันแอบไปร้องต่อศาลว่าคุณย่าเนี่ยนะครับยักยอกช่อโกงทรัพย์มรดกยื่นคำร้องให้ศาลถอนและทำฝ่ายเดียวศาลก็ถอนจากการเป็นร่วมกับโดยศาลเชื่อว่าคุณย่าเนี่ยยักยอกทรัพย์มรดกก็เป็นการกล่าวหาให้คุณย่าเสียชื่อเสียงใช่ไหมครับก็ถือเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นคุณย่าเนี่ยนะครับไอ้เนี่ยคุณย่าก็ฟ้องเพิกถอนคืนนะครับทรัพย์สินเรือนบ้านเป็นคอนโดเนี่ยเป็นเงินทองที่ให้ไปเนี่ยแต่ศาลไม่ชี้ขาดนะครับแต่ทำให้เห็นว่าอันนี้พฤติกรรมมันชัดเจนว่าเป็นการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหมิ่นประมาทนะอย่างร้ายแรงนะครับแต่ประเด็นที่สามเนี่ยประทุษร้ายต่อร่างกายประเด็นแรกอันนี้ชัดเจนว่าถ้าทำร้ายร่างกายกันโอเคนะครับอันนี้อย่างร้ายแรงก็ไม่ถึงกับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าทำร้ายไม่ถึงกับบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ทำร้ายจนอาจต้องไปรักษาโรงพยาบาลไม่ใช่ทำร้ายเล็กน้อยนะกระทบกระทั่งเล็กน้อยไม่ใช่นะครับอย่างร้ายแรงแต่ไม่ใช่ความหมายในทางแพ่งเนี่ยกับทางอาญาอาจจะแตกต่างกันนะร้ายแรงไม่อาจไม่ถึงขนาดบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่เป็นบาดแผลต้องไปรักษาไปหาหมอเนี่ย7วัน10วันเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าร้ายแรงนะครับ
1: อาจารย์คะเมมถามแบบนี้คือตัวแม่เนี่ยนะคะก็ถูกลูกเนี่ยทำให้ช้ำเนี่ยช้ำจนไปไหนไม่ได้เป็นซึมเศร้าต้องรักษาบ้านช่องไม่ได้ออกไปไหนอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการทำร้ายบุพการีอย่างร้ายแรงเหรอในแง่ของความกตัญญูในแง่ของความทนงตนบังอาจที่กล้าตัดแม่ตัดลูกบังเกิดกล้าวเนี่ยนะคะต่อหน้าสื่อสังคมเหรอคะอาจารย
0: ์ก็ต้องดูอ่ะคุณแหม่มว่า
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นเรื่องทางจิตใจอ่ะว่าการจะทำลักษณะเนี้ยเล็งเห็นผลไหมว่าจะทำให้แม่เนี่ยนะครับคือได้รับอันตรายคือจิตใจก็คือกายอ่ะอันตรายแก่กายและจิตใจเนี่ยนะครับอย่างร้ายแรงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าแม่ลูกคู่อื่นน่ะอาจจะไม่เป็นแบบนี้แต่ด้วยแม่คู่นี้แม่กับลูกคู่นี้มีความรักมีความสัมพันธ์มีความผูกพันกันมายาวอย่างยาวนานเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นตัวอย่างคดีก็ได้นะครับเพราะว่าการทำร้ายทางจิตใจเนี่ยแล้วทำให้แม่ป่วยจิตต้องรักษาพยาบาลเกินกว่าต้องเขาเรียกอะบาดเจ็บสาหัสทางจิตใจเลยนะครับต้องรักษาตัวเนี่ยนะครับอันนี้ก็มันศาลฎีกาก็อาจจะปรับเปลี่ยนแนวได้เหมือนกันเพราะว่ามีหลายครั้งหลายกรณีนะครับที่ศาลวิจัยเรื่องการประทุษร้ายเนี่ยในทำร้ายร่างกายบางทีหมอไปอะไรมันมีคดีที่หมอไปตรวจร่างกายผู้ป่วยแล้วก็ใช้วิธีอะไรที่มันพิสดารเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นการทำร้ายการแต่ศาลก็วิจัยว่ากรณีอย่างนี้ถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายนะทำให้เกิดอันตรายแก่จิตใจนะครับ
1: ค่ะ
0: แปลความว่าเป็นการทำร้ายร่างกายนะครับ
1: ค่ะคราวนี้นะคะแม่มย้อนถามกลับไปค่ะอาจารย์ครับการให้ด้วยความเสน่หาที่แม่มีให้ลูกเนี่ยนะคะมันเกินส่วนแล้วก็สามารถเรียกคืนได้หรือเปล่าแม่มจะพูดแบบนี้นะคะแม่เนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะทุ่มเทให้ลูกได้การเรียนหนังสือที่อนุบาลใบงกั้วแล้วจากนั้นก็ส่งต่อซึ่งเป็นโรงเรียนที่แพงนะคะเป็นประมาณโรงเรียนนานาชาตินะคะแล้วจากนั้นก็ต่ออีกก็เป็นนานากึ่งนานาชาตินะคะเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังแล้วก็ค่าเรียนใครก็รู้ว่าแพงแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะมันเป็นการที่แม่ทุ่มเทขนาดนั้นแม่เรียกคืนได้ไหมคะ
0: คือถ้าในทัศนะของผมนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่เป็นความคิดผมนะครับว่าถ้าเป็นการเลี้ยงดูที่อายุยังไม่ครบ20ปีเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ทำจรรยาของแม่ที่แม่ต้องเสี่ยงเสียจะส่งเสียลูกอ่ะด้วยดีไม่ดียังไงก็แล้วอันนี้อยู่ในถิ่นทำจรรยาแต่ถ้าเกินจาก20ปีขึ้นไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งลูกจะต้องทำหน้าที่ดูแลตัวเองได้แล้วแต่ว่าแม่ยังต้องส่งเสียยังเรียนปริญญาโทปริญญาเอกก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ถ้าในความคิดผมเนี่ยถือว่าไม่ใช่หน้าที่หินทำจรรยานะเป็นการให้โดยเสน่หา นะครับ
1: ค่ะ
0: ประเด็นเนี้ยก็อาจจะเรียกคืนการให้ได้นะครับเพราะในทางกฎหมายก็บอกว่าข้อยกเว้นที่ถอนคืนการให้ไม่ได้ให้เป็นบำเหน็จถิ่นจ้างโดยแท้นะครับให้สิ่งที่มีค่าประลักษิตพันให้โดยหน้าที่ทำจรรยาหรือให้ในการสมรสอย่างเงี้ยนะครับสี่ข้อนี้ผู้ให้เรียกคืนไม่ได้นะครับให้บำเหน็จถิ่นจ้างโดยแท้คือบางทีให้ทรัพย์สินน่ะไปแต่ว่ามีภาระหนี้สินติดไปด้วยนะครับบางทีให้ที่ดินแล้วผมเคยสู้คดีอยู่ที่นานละที่ศาลตอนนั้นยังเป็นศาลจังหวัดพระโขนงอ่ะนะครับให้แม่ให้ลูกแต่ปรากฏว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีภาระหนี้ธนาคารอยู่กับราคาที่ให้เนี่ยนะครับท่วมเลยเกือบท่วมเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วตอนหลังที่มันมีราคาขึ้นมานะครับเขามองกันอะที่ให้ว่าให้โดยมีสิ่งภาระติดพันหรือไม่ให้กรณีนี้ถือว่ามีภาระติดพันนะครับก็ศาลยกฟ้องก็คือการให้ไม่ได้ไอ้ตอนนั้นเนี่ยคือพอแม่ก็มีลูก 2-3 คนแล้วพอลูกอีกคนเนี่ยไปยุแย่แม่ทำให้แม่มาทะเลาะกับลูกอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็วางแผนยุโยงให้แม่ฟ้องเรียกคืนการให้นี่แหละนะครับโดยลูกคนนี้ก็ไม่ได้ไปพูดอะไรที่มันผิดพลาดแต่ว่าก็ข้อเท็จจริงคุณหนึ่งก็รู้นะในคดีก็เรียกว่าข้อจริงในทางโลกในทางธรรมข้อจริงในทางโลกบางทีมันก็ปั้นแต่งเขาเรียกว่าปั้นแต่งเสริมแต่งจริง30บวกเท็จก็ไป70อย่างเนี้ยนะเขาเรียกปั้นแต่งข้อเท็จจริงเนี่ยซึ่งพอชักไปชักมาก็จริงนั้นมันไม่ใช่นะครับมันเหลืออยู่นิดหนึ่งที่เป็นความจริงซึ่งไม่ถึงขนาดเป็นการเนรคุณนะครับประกอบกับการให้ก็มีภาระติดพันนะครับมีบำเหน็จถิ่นจ้างติดอยู่หรือให้สัญญาให้แต่เขียนว่าให้ผู้ให้มีสิทธิเก็บกินด้านหลังโฉนดไอ้ที่มาแล้วแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ให้ยังมีสิทธิเก็บกินในที่แบบนี้จนกว่าจะตายเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่า เป็นการให้ทรัพย์สินที่มีภาระติดพันนะครับหรือว่ามีบำเหน็จถิ่นจ้างติดอยู่นะครับให้โดยหน้าที่ทำสัญญาอย่างเดิมบอกนะครับส่งเสียเลี้ยงดูให้เนี่ยนะครับก็โอเคหรือบางทีพ่อแม่รวยมากนะให้บ้านลูกราคาเทียบกับเงินที่รวยมหาศาลเนี่ยมันไม่มากมายนี้ศาลก็ไปความว่าเป็นการให้โดยสินธรรมจรรยาถ้าลูกในระคุณเนี่ยก็จะฟ้องเรียกคืนไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะครับอย่างที่ว่ามีภาระติดพันเนี่ยก็มีตัวอย่างอันในศาลเคยตัดสินบอกว่าสิ่งที่มีค่าภาระติดพันที่เกี่ยวกับการให้ตามมาตรา3532เนี่ยก็เหมือนที่ผมบรรยายแล้วว่าจะต้องมีอยู่ในขณะตกลงสัญญาให้แก่กันนะครับจำเลยผู้รับเป็นผู้ไต่ถอนจำนองที่ดินพิพาทครั้งแรกครั้งที่สองก่อนที่โจทย์ให้ที่พิพาทก็แปลคำว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเคยเป็นหนี้ธนาคารหรือหนี้บุคคลนอกมานานแล้วแล้วลูกเนี่ยเคยไต่ถอนได้มาครั้งที่หนึ่งมาครั้งแล้วแล้วครั้งที่สองเป็นหนี้ก็ไปไต่ถอนให้พ่อให้แม่อีกนะครับและไม่มีหนี้ทิ้งช่วงมาอีก10ปีและปรากฏว่าพ่อหรือแม่ยกที่ดินแปลงนี้ให้กับลูกคนนี้แล้วต่อมาลูกคนนี้ประพฤติเนรคุณนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการให้ไม่มีภาระติดพันนะคุณแม่เพราะมันไม่เกี่ยวกันไอ้ครั้งหนึ่งครั้งสองเนี่ยไม่ใช่ให้ไม่ใช่ใช้หนี้แล้วให้ตอนนั้นเลยไม่ใช่นะครับไอ้ครั้งที่ให้ตอนหลังไม่ได้มีหนี้อะไรเลยที่ต้องไปใช้หนี้แทนผู้ให้นะครับแล้วต่อมาประพฤติในคุณไอ้อย่างเนี้ยผู้ให้ก็สามารถที่จะฟ้องเรียกคืนนะถอนคืนการให้จากผู้รับให้ได้เพราะถือว่าการให้เนี้ยไม่มีภาระติดพันการที่ชำระหนี้พ่อแม่กันก่อนๆน่ะไอ้นั้นไม่เกี่ยวที่แบงค์นี้นะครับไม่เกี่ยวข้องกับขณะที่ให้ครั้งนี้นะครับอันนี้ก็ถอนคืนการให้ไม่ได้นะครับนี่ตัวอย่างที่ทำให้เห็นนะครับและภาระติดพันนั้นก็บอกว่าต้องเกี่ยวกับตัวท

0: ทรัพย์ที่ยกให้นั้นโดยตรงนะครับเนี่ยให้โดยมีสิ่งภาระติดพันเนี่ยนะครับมียกที่ดินให้เป็นการตอบแทนที่ผู้ใส่ถอนที่ดินที่ยกให้อันนี้ได้ก็คือให้ที่แปลงนี้แล้วเราใส่ถอนที่แปลงนี้แล้วเอามาให้เนี่ยมีภาระติดพันนะครับแต่ถ้าไปทำเรื่องอื่นๆไม่เกี่ยวกับที่แปลงนี้นะครับไปช่วยเรื่องอื่นอันนี้ไม่เกี่ยวที่แปลงนี้ไม่เกี่ยวที่แปลงยกให้คือถ้าให้ต้องมีภาระติดพันอยู่กับที่แปลงนี้แต่ให้แปลงนี้โดยเสน่หาแต่ลูกไปใช้หนี้อะไรไปอื่นเนี่ยมันไม่เกี่ยวแปลงนี้ก็คนละเรื่องกันนะครับศาลก็แปลความอย่างนั้นนะครับฉะนั้นก็มีประเด็นประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องการให้ในการสมรสเนี่ยเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ให้อะไรในการสมรสเขาแต่งงานกันอะไรกันเนี่ยเราไปให
1: ้ค่ะ
0: แล้ววันหลังพอมีปัญหากันก็จะผู้หลักผู้ใหญ่แล้วที่ให้ไปเนี่ยเนี่ยจะอ้างว่าเนี่ยไปให้โดยเสน่หาไม่ได้เพราะกฎหมายเขียนว่าถ้าให้ในการสมรสในการแต่งงานเนี่ยในวันหลังพ่อแม่พ่อตาแม่ยายไม่ถูกกับลูกเขยไม่ถูกกับลูกสะใภ้นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หยิบยกเอาประเด็นเนี้ยนะครับว่าเคยให้ไปในการแต่งงานครั้งนั้นเนี่ยจะให้มากให้น้อยให้เป็นสินสอดของอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาเหตุเนี้ยเหตุเนี้ยคุณเนี่ยมาฟ้องเพิกถอนคืนการให้ไม่ได้นะครับมันเคยมีตัวอย่างอยู่อันหนึ่งนะครับอันเนี้ยคือจริงๆเนี่ยโดยหลักการหน้าที่เลี้ยงดูลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพ่อกับแม่ไม่ใช่ปู่ย่าตายายนะครับแต่มันเคยมีคดีอยู่อันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอ๋อซึ่งเป็นมารดาโจทย์นะครับก็และเป็นญาติจำเลยยกที่ดินและห้องแถวทั้งหมดให้โจทย์และได้สั่งว่าให้โจทย์แบ่งที่ดินและห้องแถวห้องตรงกลางให้จำเลยต่อมาโจทย์ได้แบ่งแยกที่ดินห้องแถวดังกล่าวให้จำเลยการยกให้เช่นนี้จึงเป็นการยกให้โดยหน้าที่ทำสัญญาโจทย์จะถอนคืนการให้เพราะเหตุเนี่ยคุณไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นการให้ที่มาจากคุณย่าคุณย่าให้ที่พ่อนะครับแล้วสั่งว่าพ่อต้องแบ่งที่แปลงเนี้ยให้กับจำเลยซึ่งเป็นลูกด้วยบางส่วนเนี่ย
1: ค
0: ่ะแล้ววันหลังเนี่ยปรากฏว่าไอ้ลูกคนนี้ในระคุณพ่อมีโจทย์เนี่ยอันนี้โจทย์มาฟ้องเรียกคืนไม่ได้เพราะการให้ลักษณะเนี้ยเป็นหน้าที่ทำสัญญาที่คุณย่าสั่งเสียไว้นะครับไม่ใช่ได้จากพ่อล้วนๆโดยตรงนะครับ
1: ค่ะ
0: อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นประชุมใหญ่เลยนะครับเขาบอกว่าอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการให้โดยสินทำสัญญาบอกการที่ผู้ให้เลี้ยงดูจำเลยมาตั้งแต่ยังเด็กเพราะบิดาจำเลยถึงแก่ความตายนี่คนนอกแน่นะครับได้การศึกษาและยกที่บ้านให้จำเลยขณะมีอายุ11ปีและโจทย์ไม่มีที่เดือนที่ดินเหลืออีกแล้วเพราะได้ยกให้คนอื่นหมดแล้วก็ตามก็อาจใช่เป็นการยกให้โดยหน้าที่ทำจรรยาแต่กันใดไม่เพราะโจทย์อามีหน้าที่ตามจรรยาที่ต้องกระทำเช่นนั้นไม่จึงเป็นการให้โดยเสน่หาอันนี้ก็เป็นคนอื่นนะมาเลี้ยงดูเพราะพ่อแม่เขาถึงแก่ตายพ่อแม่จำเลยถึงแก่ตายตั้งแต่อายุ11ขวบนะครับแล้วก็มาในราคุณนี่พอเนี่ยคุณไอ้ทางฝ่ายตัวโจทย์เนี่ยซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ตามกฎหมายเลยหรือตามจรรยาเลยเนี่ยนะครับไปเนี่ยคุณเขาก็ฟ้องเรียกคืนจำเลยก็สู้ว่าเนี่ยการให้อย่างเนี้ยมันเป็นการให้ตามสินทำจรรยาเพราะเลี้ยงดูเขาเป็นเด็กตั้งแต่เด็กตีเนี่ยโตมาเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยศาลบอกศาลฎีกาบอกไม่ใช่เพราะเขาไม่มีหน้าที่ทางทำจรรยาตามกฎหมายได้เลยนะครับเพราะไม่ได้เป็นลูกเป็นพ่อไม่ลูกเป็นแม่นะครับอันนี้ก็ถอนคืนการให้ได้นะครับอีกอันหนึ่งก็ว่าการที่โจทย์จดทะเบียนยกที่ดินให้แก่จำเลยผู้เป็นบุตรเพื่อนำไปทำหมาเลี้ยงชีพเป็นการให้ทรัพย์สินแก่บุตรโดยเสน่หาให้ไปทำหมากินนะไปเลี้ยงชีพเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้โดยเสน่หาไม่ใช่หน้าที่ทำจรรยานะครับไอ้อย่างนี้ประพฤติในคุณเนี่ยโจทย์ก็ฟ้องเรียกคืนได้เพราะไม่ถือว่าเป็นการให้ในหน้าที่ทำสัญญาแต่อย่างใด
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้โหอาจารย์อันนี้มีอีกคดีหนึ่งเลยวันนี้ยังไม่ได้ลงไปลึกถึงขนาดนั้นคือในกำลัง

0: ามอยู่นั่นคือทรายสก็อตนะคะว่าเรื่องราวเนี่ยที่แม่เรียกของคืนจากลูกเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าข้อมูลเนี่ยนะคะมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะอาจารย์คะเดี๋ยวตามดูก่อนแล้วว่าเรื่องของการประพฤติเนรคุณและถอนคืนการให้จะว่ายังไงอีกนะคะอาจารย์คะถ้ามีความคืบหน้าต้องรบกวนอาจารย์สัปดาห์หน้าอาจารย์
1: ครับได้ครับผมนะครับ
0: ค่ะแต่สัปดาห์นี้ต้องลากันแล้วค่ะอาจารย์ขา
1: ครับวันนี้ก็ขออวยพรแฟนรายการนะครับเนื่องจากเป็นวันที่9พฤษภาคมนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ตามฟังรายการนะครับหรือพี่น้องประชาชนนะครับขอให้พรในชีวิตนะครับก้าวไปข้างหน้านะครับก้าวไปอย่างมีความสุขก้าวสู่ความเด็ดก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวไปสู่ความร่ำรวยมั่นคงนะครับและสุขภาพแข็งแรงข้าไปพบเจอสิ่งดีๆนะครับและก็ไปสู่ความสำเร็จในทุกประการขอทุกท่านโชคดีครับ
0: ขอบคุณอาจารย์ค่ะและนะคะด้วยแม่ที่รักลูกจนหมดใจเนี่ยนะคะก็เลยต้องเปิดเพลงนี้ของคุณกุ้งนะคะรักจนหมดใจแล้วก็อีกเพลงหนึ่งตามต่อเลยนะคะกำลังใจนะคะให้กับคนที่เป็นแม่แล้วกำลังเสียอกเสียใจอย่างสุดซึ้งลากันวันนี้ตรงนี้สวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
5: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
8: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
6: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
9: โอ้
6: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวี

0: ที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้และ

0: ุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ไปโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you.
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: 2นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
2: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
1: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบ

0: นี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่10ฮะ10พฤษภาคมพ.ศ.2569นะคะก็22ปีแล้วเนาะลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะเนาะก็ปล่อยได้ใจก็เบาอืมนะคะอ่ะมานะคะเราก็มาเช็คดวงชะตากันมาส่องดวงกันใน9นะ468 9400นะคะ468 9400โอ้ยังไม่มีใครส่งมาเลยตั้งแต่4ทุ่มเอาส่งกันมาเลยส่งกันมาเลยนะคะตั้งแต่4ทุ่มยังไม่มีใครส่งมาเลยเลยโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวค่อยมากลับมาดูใหม่นะคะอ่ะเรามาดูข่าวกันก่อนนะหรือไม่ก็ใน Facebook มีใครขึ้นมาไหมไม่มีใครให้ส่องดวงก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะโอเคอ่ะเรามาดูข่าวกันดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เลยจริงๆนะคะเพราะว่าเวลาเราไปไหนค่ำๆกลางค่ำกลางคืนนะตอนนี้นะฝนตกนะลื่นอันนี้ไม่ใช่ถนนลื่นแต่ตัวเนี่ยลื่นลงบ่อไปเลยอุทาหรณ์เตือนภัยค่ะหนุ่มอายุ28ออกไปหาอึ่งตอนกลางคืนอาจจะพลัดตกบ่อทีนี้บ่อมันก็ลึกตัวเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นสุดท้ายจมเสียชีวิตนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะสภ.ศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตที่บริเวณบ่อน้ำกลางทุ่งเป็นบ่อน้ำกลางทุ่งที่ชาวบ้านเขาก็ขุดเอาไว้กักเก็บน้ำเอาไว้ทำการเกษตรนี่แหละค่ะมันก็ขนาดกว้างประมาณสัก4เมตรยาว4เมตรลึก4เมตรปรากฏว่าเจอนะคะร่างผู้เสียชีวิตเป็น

ทำงานอยู่ในพื้นที่อำเภอสีคิ้วด้วยกันนี่แหละค่ะก็นัดกันว่าเอ้ยไปออกไปหาอึ่งอ่างกันเอามาทำกับข้าวก็รวมตัวนัดหมายกันได้ปุ๊บก็แยกย้ายกันหาตั้งแต่หัวค่ำเลยแยกย้ายกันหาอึ่งเลยทีนี้ปรากฏว่าฝนมันก็ตกไงฝนมันก็ตกทุกคนก็อ้าวฝนตกแล้วได้ประมาณนึงก็กลับเลยดีกว่าก็คิดว่าเฮ้ยต่างคนต่างกลับไอ้นี่ก็ยังไม่กลับมาสักทีพยายามติดต่อก็ติดต่อไม่ได้สุดท้ายกลายเป็นศพก็คาดว่าคงจะพลัดลงไปในบ่อเพราะมันมืดด้วยเนาะแล้วก็น้ำก็ลึกแล้วคนตายก็ว่ายน้ำไม่เป็นทีนี้ไม่มีใครผ่านไปดิเพราะว่าฝนมันตกก็เลยจมน้ำเสียชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าตัวเองเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นนะคะก็ไม่ควรไปไหนมาไหนคนเดียวนะคะควรจะมีเพื่อนนะคะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็แบบว่าไปคนเดียวอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่าตอนนี้ฝนมันก็ตกนะพอฝนตกเนี่ยอะไรอะถนนมันก็ลื่นอะมันก็ลื่นเป็นธรรมดาเละมันก็แฉะเละเทะไปหมดอะที่ไหนฝนตกนะคะก็ส่งบอกกันมาบ้างนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ตอนปูมาเนี่ยน่าจะฟ้าครึ้มเพราะว่ามองไม่เห็นพระจันทร์คือจากที่มองไปเนี่ยนะคะพระจันทร์มันมัวๆหน่อยพระจันทร์ดูขุ่นมัวดูขุ่นมัวดูขุ่นมัวนิดนึงก็เลยคิดว่าน่าจะครึ้มครึ้มอยู่สักหน่อยนะคะเอาล่ะถ้าจะให้ส่องดวงแบบไม่คุยกันไม่คุยกันแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ SMS 4689400แต่ถ้าอยากคุยกันนะคะก็เดี๋ยวฮัลโหลโทรมาที่022481366เวลาหลังปูเปิดเพลง3เพลงนะคะก็ค่อยโทรมาน้องแป้งรับสายกรุณาปิดวิทยุให้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ต้องรีบโทรนะเพราะว่าถ้าโทรมารีบโทรเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรอนานเพราะว่าปูยังไงปูก็จะเปิดเพลง3เพลงก่อนนะจ๊ะอ่ะไหนดูซิมีใครส่องดวงมามั้ยอ้าวมาเพียบเลยนี่นาโอเคอ่ะจะขายบ้าน205เพื่อจะกลับบ้านเกิดจะได้ไหมครับโอ้บ้านนี้ของเยอะมากลกจริงๆของเพียบเลยนะคะเกิดวันอังคารที่18พฤศจิกา2495 95ปีนี้เท่ากับอายุ74แล้วนะคะ8 9 10 11จริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสได้กลับแต่ว่าโหจะขายบ้านได้ไหมต้องเคลียร์บ้านให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าบ้านแบบของมันเยอะอะเคลียร์ให้มันหมดนะคะเกิดวันที่28กุมภาพันธ์2500วันพฤหัสถามเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของหัวเข่าค่ะหัวเข่าแล้วก็ท้องไส้ไม่ค่อยดีนะคะหมูเกิดวันพุธกลางคืนเนาะตีสาม23มีนา09เมื่อไหร่ชีวิตจะดีก็นี่ไงเนี่ยแหละตอนนี้ถือว่าดีแล้วปัญหาที่เจออยู่จะผ่านพ้นไปได้หรือไม่ผ่านพ้นไปได้ค่ะแต่บอกเลยว่าแหมมันก็เป็นเรื่องแปลกมากเลยอะค่ะคนที่เกิดปีม้าเนี่ยในปีเนี้ยทำไมเจอแต่เรื่องก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะที่รู้จักนะเจอแต่เรื่องขนาดปูยังเจอเลยสุขภาพปูอยู่ๆก็ไม่ดีเข่าเคิลนะคะอยู่ๆก็เป็นทั้งที่จริงๆปีนี้มันต้องเป็นปีที่ดีแล้วสินะนะคะเพราะว่าเกิดพุธกลางคืนเหมือนกันนะคะมันจะต้องเจอเรื่องดีๆเอ๊ะกลับเหมือนโดนแรงถีบยังไงไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วดีแล้วนี่เดี๋ยวดูก่อนนะมีนาเมษาพฤษภาโอ้ปัญหาที่เจออยู่เป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องการเงินเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปได้ค่ะเพราะว่าปีนี้โดยรวมแล้วอ่ะเป็นปีที่ดีนะคะสู้ๆค่ะเกิดวันพฤหัสที่12พฤศจิกา04อยากรู้เรื่องสุขภาพและการเงิน04นี่คือเป็นเขาเรียกว่าเสาหลักของครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นเสาหลักละนะคะถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าโหทำไมมันหนักเหนื่อยยังไงก็ต้องเป็นอยู่ดีปีนี้อายุ65นะคะซึ่งจิตใจก็ไม่ได้เข้มแข็งอยู่แล้วเราก็ต้องต่อสู้กันต่อไปเพราะว่าน่าจะมีปัญหาอื่นด้วยอันนี้ถ้าไม่เป็นเขาเรียกอะไรภูมิแพ้นะคะก็เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็เกี่ยวกับถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็เกี่ยวกับมดลูกถ้าเป็นผู้ชายก็เกี่ยวกับอัณฑะค่ะชื่อติ่งเกิดพุธกลางวัน15กรกฎาคม02อยากถามเรื่องสุขภาพให้ระวังหลังไม่ดีนะคะแล้วก็เรื่องของมดลูกมดลูกนะคะ

แล้วก็เรื่องของการหายใจนะคะคือหายใจไม่เต็มอิ่มประมาณนี้นะคะส่วนสุขภาพการเงินเดี๋ยวนะผู้กลางวัน0267 67 13 67ใช่ไหมหายไปแล้วอ่ะอายุ67พุธกลางวันโอ้เอ้าคุณพี่พยายามยุ่งเรื่องของคนอื่นให้น้อยหน่อยก็แล้วกันนะคะมันจะได้ไม่มีไม่ทุกข์มากนะจ๊ะเอา3เพลงค่ะ

0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: แป๊บนึงนะคะฮัลโหลค่ะ
1: ค่ะคุณปู
0: ฮะชื่อเล่นค่ะ
1: ชื่อน้อยค่ะ
0: ชื่อน้อยอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่เชียงใหม่ค่ะ
0: อยู่เชียงใหม
1: ่ค่ะคุณปูวันที่19พฤษภา2495
0: วันอะไรคะ
1: วันจันทร์ปีมะโรงอีกไม่กี่วันวันที่19เนี่ยจะครบวันเกิดคล้ายวันเกิด
0: สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าค่ะ
1: ขอบคุณเงี้ยคุณปูกำลังขอให้คุณปูอวยพรให้อยู่แล้วก็แถมดูให้อีกนิดนึง
0: 74แล้ว
1: ใช่ใช่อยากจะดูเรื่องสุขภาพจากนี้ไปว่าจะเป็นยังไงได้ดู
0: ท้องไส้ไม่ค่อยดีหัวก็ชอบปวดหัวร้อนก็แย่ร้อนก็หงุดหงิดร้อนก็ปวดหัวแล้วเดี๋ยวนะคะ
1: เป็นเพราะว่าเราชอบทานไข่เจียวทุกวันหรือเปล่าคุณปู
0: ่ไม่เห็นเกี่ยวเลยค่ะ
1: ไม่เกี่ยวเนาะและอย่างอื่นไม่มีนะคุณปู
0: ่เกี่ยวอะไรกับไข่เจียวปูงงทำไมถึงคิดว่ากินไข่เจียวแล้ว
1: มันมีน้ำมันไง
0: โอ้แต่ว่าพี่น้อยเนี่ยชอบกินอะไรเดิมๆอยู่แล้วอ่ะเป็นคนชอบกินอะไรเดิมๆอะไรหรืออะไรก็เก็บไว้แล้วก็ไว้กินเป็นคนเสียดายของไงทีนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้บางทีเนี่ยท้องไส้มันก็เลยไม่ดีเพราะเราเนี่ยกินซ้ำๆกินของเก่าๆมันไม่เกี่ยวกับน้ำไข่ทอดน้ำมันหรอกค่ะ
1: แต่ก็ระบายได้ทุกวันนะคุณปู่ตอนเช้า
0: โอ้โชคดีมากเพราะว่าตามดวงจริงๆแล้วอึไม่ค่อยออกด้วยซ้ำ
1: โอ้นี่ดีมากก็เป็นคนชอบทานผักลวก
0: โอ้ยสมควรเลยค่ะตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยกินผักก็ดีแล้วเพราะว่า

0: มันจะช่วยโดยเฉพาะเรื่องท้องไส้ไม่ดีเรื่องลำไส้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ต้องอยู่อีกยาวเพราะพี่เป็นเสาหลักของครอบครัว
1: คุณปู่ดูเรื่องเงินเรื่องทองนิดนึงแถมนิดนึงเรื่องเงินเรื่องทองจากนี้ไปเนี่ย
0: เรื่องเงินเรื่องทองจากนี้ไปเนี่ยเรามีแต่สมบัติ
1: ใช่
0: สมบัติอะเยอะแต่ว่า
1: อยากจะขาย
0: นั่นนะสิเงินสดเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับสมบัตินะสิ
1: ใช่จะทันไหมคุณปู่
0: ทันสิก็บอกแล้วว่าพี่ต้องอยู่อีกยาวเพราะว่าพี่เป็นเสาหลักของครอบครัวใครๆก็ต้องมาพึ่งพาเขารู้ว่าเรามีกระตังมีสมบัติดีกว่าเขารู้ว่าเรามีสมบัติ
1: คุณปู่อยากได้เบอร์โทรคุณปู่แล้วคุณปู่มาเชียงใหม่ต้องมาโทรหานะจะไปหาคุณปู่นะ
0: อ๋อค่ะ
1: จะขอเป็นลูกศิษย์คุณปู่แล้วนะ
0: โอ้โหเดี๋ยว
1: ปู่จะไปทำบุญที่ไหนให้บอกจะได้หอมไป
0: ค่ะค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: ขอบพระคุณขอบคุณมาก
0: สุขสันต์วันเกิดค่ะ
1: ค่
0: ะ
1: ดีคร
0: ับ ฮัลโหล
2: ครับ
0: ครับชื่อเล่นครับ
2: อ๋อชื่อยอดครับ
0: ชื่อยอดอยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่นครครับ
0: อยู่นครรู้ไหมว่าเขาเกิดกี่โมง
2: ไม่แน่ใจครับ
0: โอเค14กรกฎาคม3-4
2: ครับ
0: โอ้3-4วันอาทิตย์ปีนี้เท่ากับ35อายุ
2: ครับ
0: 35อ้าวก็โอเคแล้วนี่ทำไมอ่ะเขาอยากรู้เรื่องอะไรบอกมา
2: เขาอยากรู้ว่าดวงเขาจะเป็นยังไงครับเขาให้ผมถามให้เขาไม่กล้าตัวเอง
0: โอ้ดวงเขาเนี่ยนะคือเขาเนี่ยเป็นคนฉลาดที่ช้ามากคือบอกอะไรไปเนี่ยผัดวันประกันพรุ่งตลอดเวลาคือแบบบอกวันเนี้ยกว่าจะได้ก็พรุ่งนี้เขาจะแบบไม่ค่อยทำเขาก็จะค่อยๆทำเนิบๆเรื่อยๆเปื่อยๆแล้วก็ชีวิตเนี่ยน่าจะผูกติดอยู่กับแม่เหมือนจะมีแม่สองคนเช่นถ้าสมมุติว่ามีครอบครัวเกิดมีพ่อเจ้าชู้ก็จะมีแม่สองคนแต่ถ้าไม่เจ้าชู้ก็จะมีแม่สองคนอยู่ดีเช่นมีทั้งแม่มีทั้งพี่ที่เหมือนแม่อะไรเงี้ยหรือมีปู่ย่าตายายป้าอะไรเงี้ยเข้ามาวุ่นวายในชีวิตจนเหมือนแม่อีกคนนึงชีวิตเขาก็ต้องผูกติดอยู่กับคำว่าแม่นี่แหละหรือไม่ตัวเขาเองก็ต้องมีลูกสองคน
2: ครับ
0: แล้วเขาก็จะพยายามเขาสวยเขาจะแบบว่าสวยไม่สวยไม่รู้กูจะสวยซื้อเครื่องสำอางเยอะมากซื้อเสื้อชั้นในเต็มไปหมดเลยแล้วก็ใช้แค่ตัวสองตัวไอ้เครื่องสำอางก็ซื้อมาแล้วก็ใช้มั่งไม่ใช้มั่งนี่
2: ครับ
0: ส่วนปีนี้ก็ดีแล้วโอเค
2: แล้วมีโชคลาภอะไรบ้างไหมครับ
0: โอ้ยอย่าไปหาโชคลาภเลยใช้เงินขนาดนี้บอกให้มันประหยัดเงินหน่อย
2: เก็บตังค์ไปนะสุขภาพอะไรไม่มีอะไรใช่ไหม
0: สุขภาพชอบปวดท้องกับหลังไม่ค่อยดี
2: ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
2: ครับ
0: ครับสวัสดีครับฮัลโหลชื่อเล่นค่ะ
3: ชื่อจันค่ะ
0: ชื่อจันอยู่ที่ไหนคะ
3: อยู่ปัตตานี
0: อยู่ปัตตานีโอ้อยู่ไกลเลยปัตตานีฝนตกไหมคะ
3: ไม่ตกแต่บ้านเกิดอยู่ชัยนาทค่ะ
0: อ้าวเหรอแต่ไปอยู่ปัตตานี
3: มาอยู่เกือบ30ปีแล้ว
0: อ๋อค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะ
3: เกิดวันจันทร์วันที่7เดือนมิถุนาพ.ศ. 2495
0: อ่าฮะค่ะอายุ74เหมือนกับพี่น้อยที่เชียงใหม่เลยแต่เป็นพี่จันทร์ปัตตานีอยากรู้เรื่องอะไรล่ะคะวุ่นวายกับคนอื่นเหลือเกินตอนนี
3: ้น่าอยากรู้ว่าจะกลับไปอยู่ชัยนาทได้ไหม
0: ยังเลยสิยังเลยสิความวุ่นวายยังไม่จบเลยนี่ที่บ้านเนี่ยความวุ่นวายเนี่ยยังไม่จบเลยเนี่ยเรายังเหมือนต้องช่วยงานเขาหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวเกิดวันที่7
3: วันที่7มิถุนา
0: 7มิถุนา2495

0: 2495
1: แม่บอกวันจันทร์เหรอฮะ
0: จ้ะ
1: อ๋อแม่บอกวันจันทร์เพราะในปฏิทินมันเป็นวันเสาร
0: ์ไม่รู้สิ
1: ถ้าแม่บอกวันจันทร์เดี๋ยวก็เถิบมาหน่อยวันจันทร์เนี่ยน่าจะเป็นวันจันทร์เพราะมันหมายถึงการย้ายถิ่นฐานไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่กับที่อ่ะย้ายบ่อย
0: ย้ายบ่อย
1: ชีวิตย้ายบ่อย
0: ถึงมาอยู่ตอนนี้ก็บ่อย
1: ก็นั่นสิก็ในชีวิตมันต้องย้ายตลอดต้องคง
0: ลูกอยากให้กลับไปอยู่บ้าน
1: อ้าวแล้วมันยังกลับไม่ได้นะมันเหมือนยังกลับไม่ได้มันติดอะไรเนี่ย
0: แล้วปีนี้จะได้กลับไหมจ๊ะ
1: ก็นี่ไงมันยังกลับไม่ได้มันติดอะไรติดเรื่องอะไร
0: ก็เรื่องหลายๆเรื่องนี
1: ่ก็ใช่ไงมันก็กลับไม่ได
0: ้ต้องดูแลคนอื่นตลอด
1: ก็เนี่ยมันเลยกลับไม่ได้ไงโอ้ตัวเองก็รู้ว่ากลับไม่ได้ไม่ต้องมาถามกูเลยเนี่ยบอกลูกไปเลยมันยังกลับไม่ได้ไม่งั้นก็ต้องหาคนมาแทนเราอ่ะเอาม
0: ันแก่แล้วไงต้องดูแลคนพิการจิตเวชลูกเฒ่าก็โอ้ย เหนื่อยชีวิตเหนื่อยมาตลอด
1: เหนื่อยใจมากกว่าเพราะว่าเหนื่อยกายก็ทำได้นี
0: ่เหนื่อยกายเหนื่อยมาตั้งแต่เด็กเลย
1: ชีวิตมันต้องแบบเขาเรียกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ได้อยู่นิ่งเลยอะค่ะมันก็เลย
0: ไม่เคยได้นิ่งเลย
1: ค่ะก็เป็นแบบนั้นไม่เคยนิ่งเลยเอาพี่ก็สู้กันไปเราเกิดมาแล้วนี่จริงๆพี่ควรจะต้องเป็นผู้ชายด้วยซ้ำเป็นผู้นำเลยแหละ
0: นั่นเลยเป็นผู้นำตลอดชีวิต
1: แต่ดันเกิดมาเป็นผู้หญิงเนาะ
0: จ้ะ
1: อ่ะสู้ๆค่ะให้กำลังใจ
0: จ
1: ้
0: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: โอเคอ่ะฟังเพลงกันต่อ

0: เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ครีม 91E ส้นเท้าตาขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
10: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ะคะก็เจ็บกันเจ็บกันแบบว่านะอ้าวเมื่อวานนี้นะคะก็เราจะเห็นเมื่อวานนี้เราจะเห็นข่าวนะใหญ่โตเรื่องของการที่มีคนจีนนะโอ้โหมีอาวุธปืนนะเนี่ยมันทำให้ตอนนี้ด่านแต่ละด่านนะคะเขาต้องเรียกว่าเขาต้องแบบว่าดูแลเป็นพิเศษเลยนะช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นใครจะเมาใครจะอะไรก็ตามเขามีจุดตรวจแอลกอฮอล์ปกติอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้น่าจะยิ่งเพิ่มความเข้มข้นหนักนี่เมื่อวานนี้จับคาด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ย่านรามอินทาในเมืองเลยนะรามอินทา2:30ก็มีจุดตรวจบริเวณใกล้ๆกับซอยรามอินทา60นี่แหละปรากฏมีรถกระบะ4ประตูสีขาวขับมาทีนี้พอขับมาปุ๊บก่อนถึงจุดตรวจเอ้ยหยุดรถแล้วเลี้ยวเข้าจอดเข้าหน้าหมู่บ้านเลยแล้วมีผู้ชาย2คนลงจากรถแล้วเดินย้อนกลับไปเลยลงจากรถเรียกว่าทิ้งรถกันเลยเอ๊ะไม่มีพิรุธนี่หว่าเจ้าหน้าที่ตรวจเลยจ้าพบกระสอบ2ใบวางอยู่ท้ายกระบะบรรจุยาบ้าห่อกระดาษไขสีเหลืองทั้งหมด40ห่อพบยาบ้ารวม400,000 เม็ดอ่ะผู้ต้องหาก็ยอมรับค่ะว่าเออรับยาบ้าเนี่ยมาจากบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวจะเอาไปส่งต่อที่จังหวัดระยองได้ค่าจ้างนะคะคนละนะคนละ 40,000 แต่มาถูกตำรวจจับซะก่อนส่วนใหญ่มันก็ต้องมีพิรุธเนาะไม่มีพิรุธเนี่ยตำรวจจะจับได้ไงโอ้ยนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันทำให้ตอนนี้ด่านไหนต่อด่านไหนเนี่ยปูว่านะเขาจะต้องแบบว่าเต็มที่แน่นอนอ่ะใช่ไหมโอ้นะคะเดี๋ยวนะมีคนถามเรื่องเพลงขอเพลงกลางดาวเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้ฟังค่ะเอาเช้าๆหน่อยคนบางคนยังไม่ตื่นนะคะใน Facebook นะศุกร์ที่18กุมภาพันธ์15คือ15นี่54แล้วเนาะปีที่แล้วเป็นยังไงล่ะปีที่แล้วแย่ปีนี้ก็ยังแย่อยู่เอาเป็นว่าต้องใช้นะคะประสบการณ์จากปีที่แล้วมาจัดการว่าปีนี้ซะอัมพรวันศุกร์ไอ้วันเสาร์ที่19เดือน5ปี22ปีนี้อายุ47แล้วนะคะก็ระวังเรื่องการตัดสินใจอาจจะลำบากใจโดยเฉพาะในเรื่องหน้าที่การงานหน่อยค่ะนะคะเกิดพูดกันคืนที่6มกราคม14อายุก็55แล้วนะคะ55พูดกลางคืนเหรอโอ้โหต้อง

ต้องอดทนให้มากเลยกว่าปกติหลายเท่าเลยทีเดียวสู้ๆค่ะนะคะสู้ๆเพราะว่ามันวุ่นวายเรื่องครอบครัวนี่แหละไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกนะเอาละอีกหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเจอกันจ้า

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้อง

0: ว้าวว้าวว้าว
1: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
2: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
3: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

เอาละค่ะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ก็พูดถึงเรื่องของเมื่อกี้ก็เมาเรื่องของเรื่องด่านใช่ไหมแล้วก็บอกว่าชาวจีนเนี่ยนะคะที่เมื่อวานนี้เป็นข่าวโอ้ใหญ่โตเลยว่าพบชาวจีนนะมีปืนนะอาวุธปืนไรเฟิลมีระเบิด C4 ถึงขนาดต้องอพยพคนเลยทีเดียวก็เลยทำให้ต่อไปนี้เชื่อไหมด่านน่ะก็ต้องเข้มงวดคดีชาวจีนที่ว่าเนี่ยนะคะถ้าใครไม่ได้ดูข่าวนะคะก็จะเล่าให้ฟังว่ามีชายชาวจีนลักลอบซุกซ่อนอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมมันไม่ใช่ปืนทำปกตินะแล้วก็มีวัตถุระเบิด C4 อยู่ภายในหมู่บ้านหรูคือมันเรื่องเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ปูก็ได้รับอะไรไลน์เนาะเขาก็บอกว่าพระสยามเทวาของเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงจู่ๆก็ให้มันน่ะลดความเขาลดความปั๊บก็เลยเจออาวุธเจอของเจออะไรแล้วก็ไปสืบค้นที่หมู่บ้านหรูที่จังหวัดชลบุรีนะไอ้พวกเนี้ยมันมีกระตังไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถอยู่หมู่บ้านหรูๆได้นี่แหละเนาะสภ.นาจอมเทียนนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสูตรพิสูจน์หลักฐานเขาก็ไปเก็บ DNA จากผู้ต้องหาและรถเก๋งที่ประสบอุบัติเหตุพร้อมยึดแกลลอนบรรจุน้ำมันเบนซิน1ถังแล้วก็แบตเตอรี่รถยนต์สภาพใหม่ซุกซ่อนอยู่ท้ายรถแล้วยังมีอาวุธปืนวัตถุระเบิดเขาก็สืบหาแหล่งที่มาเชื่อมโยงกับอาวุธทั้งหมดนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็มาลงพื้นที่ตอนนี้เร่งขยายผลอยู่เพราะถือว่าเป็นคดีสำคัญที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงค่ะแล้วก็สร้างความหวาดวิตกให้กับประชาชนก็แน่แหละโอ้โหมีคุณมึงมีทั้งแบบว่าปืนไรเฟิลมีทั้งวัตถุระเบิด C4 และปรากฏว่าในรถเขาไปเจอแมกกาซีนปืนขนาด .45 นะคะเขาก็ขยายผลไปอีกนะคะแล้วพอขยายผลไปเจอในบ้านเช่าพบคลังอาวุธมากปืนเปิดระบงระเบิดเต็มเลยแต่ไอ้ผู้ต้องหาจีนนี่มันเอาอะไรคิดของมันมันบอกว่าอะไรป่ะมันบอกว่ามันเตรียมเอาไว้ก่อเหตุทำร้ายตัวเองไอ้บ้ามันทำร้ายตัวเองซื้ออะไรเยอะขนาดนี้มันไม่ใช่ละแล้วมันก็บอกว่ามันเป็นคนที่ชื่นชอบอาวุธปืนนะคะแต่เขาก็ไปสืบมาว่าไอ้ชาวจีนเนี่ยมันมีประวัติเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายหนแล้วมันก็ข้ามไปยังกัมพูชาบ่อยส่วนเมียมันเนี่ยเราก็ต้องสืบว่าตัวตกลงเนี่ยยังไงเกี่ยวข้องกันยังไงแต่ปรากฏว่าอาวุธปืนพกสั้นยี่ห้อคร็อกที่เขายึดได้ในคลังอาวุธเฮ้ย

มันกลายเป็นปืนส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.สายไหมแต่ไม่ใช่ของทางการแต่เป็นของส่วนตัวเขาก็สืบค้นไปอีกเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าตอนนั้นมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องเงินก็เลยขายอาวุธปืนตัวเองไปจากนั้นก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมือกันมาหลายทอดจนมาตกอยู่ที่ไอ้ชาวจีนคนนี้ตอนนี้เขาก็พยายามตรวจสอบเส้นทางการซื้อว่าเอ๊ะอาวุธปืนมันหลุดไปอยู่ที่ชาวจีนได้ยังไงใครเกี่ยวข้องบ้างคือแบบเราต้องเป็นหูเป็นตานะเนี่ยน่ากลัวจริงตอนนี้คือเราไม่ได้เผือกเพื่อนบ้านนะโดยเฉพาะบ้านหรูๆเนี่ยบางทีเขาไม่เผือกกันไงเขาตัวใครตัวมันแต่มันไม่ได้และอาจจะต้องมีการเผือกกันบ้างว่าเฮ้ยไอ้บ้านนี้นี่ต่างชาติมาอยู่เอ๊ะทำอะไรทำมาหากินอะไรจ๊ะต่างชาตินะอันนี้เราต้องสนใจนิดนึงแล้วค่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันดีคืนดีแม่งระเบิดปึ้งปามหมดกันกับบ้านเราก็ซวยไปด้วยอย่างนี้บางครั้งเราก็ต้องเผือกบ้างนะคะไม่ได้เผือกเรื่องชาวบ้านแต่ว่าเผือกเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะจ๊ะเอาสองเพลง02245เอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวยังไม่ได้ดู SMS เลยนี่โทษยังไม่ได้ดู SMS เลยจ้าโอเคชื่อ1เกิดวันพุธกลางคืนที่18มิถุนายน18ปีนี้อายุ51เป็นเรื่องหน้าที่การงานปีนี้ถือว่าดีแล้วจ้าชื่อขวัญนี่ไม่บอกวันมานะ17มีนา25ดวงจะได้เดินทางไปต่างประเทศไหมครับทำเรื่องไว้แป๊บหนึ่งลำบากอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจังหวะชีวิตเราเนี่ยมันแค่ลำบากอุปสรรคหรือว่ามันลำบากไม่ได้ไปหรือว่ามันรับลำบากเกี่ยวกับเรื่องเงินเพราะว่าไม่รู้วันนะเดี๋ยวก่อนปีนี้เท่าไหร่44นะไม่รู้ว่าวันอะไรเกิดวันจันทร์ที่30มีนา13ถามเรื่องสุขภาพโชคลาภการงาน13ปีนี้เท่ากับอายุ56เป็นเรื่องหน้าที่การงานที่วุ่นวายมากอาจจะพานให้สุขภาพภายในเรานะคะหรือว่าปอดเปิดหายใจลำบากไปนิดหนึ่งเรื่องโชคลาภอย่าเพิ่งพูดถึงเอาเรื่องงานให้รอดก่อนนะจ๊ะ022481366 2เพลงเดี๋ยวน้องแป้งรับสายปิดวิทยุให้ปูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อเล่นค่ะ
1: อุ้มค่ะ
0: อุ้มอยู่ที่ไหนคะ
1: ชลบุรีค่ะ
0: อยู่ชลบุรีโอ้ยเมื่อวานนี้เขาข่าวคือโคม รู้ป่ะเนี่ย
1: ติดตามอยู่เหมือนกันค่ะ
0: ที่ชลบุรีมาวันเดียวไปเกิดค่ะ
1: เออจะดูให้ลูกชายนะคะ
0: ลูกชายชื่อน้อง
1: น้องต่อค่ะ
0: น้องต่อค่ะ
1: ค่ะเกิดพระฤหัส1มีนา2550ค่ะ
0: 50โอ้ยมีคนเดียวหรือว่าคนเล็กเนี่ย
1: พี่เป็นคนเล็กค่ะ
0: อืมเพราะว่าท่าทางจะแบบ นะเอาแต่ใจมากก็เลี้ยงกันมางี้นี่แม
1: ่
0: เดี๋ยวนะ50ใช่ไหม50วันที่1มีนา501มีนา1มีนาเกิดกี่โมงคะ
1: เที่ยงคืน10เที่ยงคืน39ค่ะ0039
0: โอเคโอ้ยใช้เงินเปลืองจริงๆคือจริงๆเด็กคนนี้เป็นเด็กที่เก่งแค่เจ้าอารมณ์ขี้หงุดหงิดเจ้าอารมณ์แค่นั้นเองแต่เป็นเด็กที่เก่งแล้วล่ะเพราะว่าแม่ทำงานยันคลอดเขาเลยนะเนี่ย
1: ค
0: ่ะแค่เพราะว่าแต่ว่าตอนที่แม่ท้องเนี่ยแม่จะหงุดหงิดง่ายเขาก็เลยหงุดหงิดง่ายตามไปด้วยแล้วก็จะเอาแต่ใจนิดนึงปีนี้อายุ19วันพฤหัสก็แม่ก็ยุ่งกับเขาหน่อยอ่ะไม่หน่อยอ่ะยุ่งกับเขาเยอะเลยเนี่ย
1: แล้วปีนี้ค่ะปีนี้เขากำลังจะเข้าแคมป์ที่จะไปทีมชาติเนาะเขาสามารถจะได้ไปไหมคะม
0: ิ
1: ถ
0: ุ
1: นายน
0: นี่ไม่ได้ล่ะดูเครียดมากเลยแล้วคือแม่ต้องให้กำลังใจเยอะๆอย่าเพิ่งกดดันเขาเยอะเพราะตอนนี้เหมือนแม่นี่แหละกดดันเขามากเกินไปบางครั้งต้องปล่อยให้เขาว่างบ้างหมายถึงโล่งบ้างตอนนี้เขาเหมือนเขากดดันไม่ได้กดดันจากการกระทำของเขาเพราะเขาเป็นคนเก่ง
1: เขาเก่งแล้ว
0: ใช่แต่ว่ากดดันจากแม่มากกว่าเราต้องให้กำลังใจอย่าไปกดดันว่าต้องทำได้หมายถึงว่าเราก็บางทีก็ปล่อยบ้างเขาอยากทำอะไรก็ถ้าเขารู้สึกว่าอิสระก็โอเคแต่ถ้าเขาขี้เกียจเมื่อไหร่เราก็ดันไป
1: ก็อาจจะมีเกณฑ
0: ์
1: ได้ไปใช่ไหมช่วงมิถุนานี
0: ้มิถุนาที่จะถึงนี่หรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้คือมันมีคู่แข่งเยอะเหมือนกันเนาะมีคู่แข่งเยอะคือด้วยความที่เขากดดันมากระวังพลาดคือถ้าเขาละไปปล่อยเขามีความสุขสบายใจอ่ะเขาทำได้ดีเลยแต่ถ้าไปกดดันเมื่อไหร่นี่พลาดเมื่อนั้นแหละ
1: ค่ะ
0: อ้าวเป็นกำลังใจค่ะ
1: โอเคขอบคุณนะคะ
0: สว
1: ัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับพอดีอยากจะดูไอ้ดวงให้กับลูกสาวนะครับผม
0: ตัวเองชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อยุทธศักดิ์ครับผม
0: ชื่อเล่นชื่อ
2: โก้งครับ
0: โก้ง
2: โก้งครับสโลก็ไก่ไม่โทรงงูครับผม
0: แล้วลูกชายชื่อ
2: เป็นลูกสาวทั้งคู่ครับผม
0: อ๋อลูกสาวชื่อ
2: ครับชื่อนันทนัสสุภ

0: ดีแล้วก
1: ็น้องๆชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่น
0: ชื่อแนนครับชื่อน้องนันครับผม
1: น้องแนนน้องนันแล้วอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ย
0: อยู่ที่กรุงเทพมหานครครับพระราม2ครับผม
1: อยู่พระราม2อ๋อพระราม2ที่ไม่เสร็จสักทีเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: อ้าวน้องแนน
0: แนนเกิดวันจันทร์ครับผมปีเกิดวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์ปี47ครับผมเวลา 7:30 นครับ
1: น้องนัน
0: น้องนันเกิดวันที่26พฤษภาปี51ครับผมเกิดวันจันทร์เหมือนกันครับเวลาเดียวกันครับผมพอดีอยากจะถามว่าทั้ง2คนนี้พอดีเขาจะไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเขามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไหมครับผมตอนนี้
1: เดี๋ยวนะ47เท่ากับ22 51เท่ากับ18
0: ครับ
1: 22 18จริงๆแล้วทั้งคู่จะส่งไปพร้อมกันเหรอ
0: ครับผมพอดีพี่สาวเขาก็จบปริญญาตรีพอดีปีนี้ครับผมส่วน
1: พี่สาวอ่ะได้ไปแน่ๆ
0: ครับ
1: พี่สาวอ่ะได้ไปแน่ๆเนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนะแต่ไอ้น้องสาวนี่ก็ดวงไม่เคยอยู่เฉยเลยดวงคือเขาต้องเลยเหเล่ร่อนมากเลยแบบเดี๋ยวย้ายนั่นย้ายนี่ตลอดเนี่ยเดี๋ยวดูพี่สาวแป๊บแต่ว่ามันไอ้นี่มันเป็นเจ้าคนในคนมากเลยไอ้น้องนันเนี่ย
0: ครับผม
1: หมายถึงดวงเขาอ่ะ
0: ครับ
1: มีโอกาสเป็นเจ้าคนในคนเยอะเยอะเยอะเลยทีเดียวส่วนน้องแนนเดี๋ยวนะวันที่สองเดือนสองไอ้นี่ก็พ่อแม่พี่น้องนี่คือเหมือนกับคาดหวังกับน้องแนนมากกะพึ่งพาเลยล่ะ
0: โอ้ใช่ครับผม
1: กะพึ่งพามันเลยแหละแต่มันก็ไม่ค่อยถูกกับแม่เลย
0: โอ้ถูกต้องครับผมตอนนี
1: ้ไม่รู้เป็นอะไรไม่ค่อยถูกกับแม่จริงๆแล้วน้องนันน่ะมันขี้โมโหมากกว่าแต่มันก็ยังแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรล่ะรู้ว่าตอนไหนควรจะกวนหรือไม่กวนแต่สองพี่น้องนี่เขารักกันนะ
0: ครับผมใช่ครับ
1: เขารักกัน
0: จะไปด้วยกัน
1: เขารักกันมากเขารักกันมาก
0: คร
1: ับ น้องแนนเนี่ยมีโอกาสไปอยู่แล้วเพราะยังไงก็ต้องเสียตังค์ต้องใช้เงินในการไปเยอะเหมือนกันพ่อแม่ต้องจ่ายเงินเยอะเลยทีเดียว
0: คร
1: ับ ซึ่ง
0: คร
1: ับ ทำไงล่ะมันก็ต้องได้ไปแหละเพราะถ้าพี่ไปน้องมันก็ต้องตาม
0: ครับแต่ในเรื่องของการไอหน้าที่การทำงานของทั้งสองคนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็อย่างที่บอกว่าน้องนันเนี่ยมีโอกาสเป็นเจ้าคนในคนนะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้ทำงานแบบนั่งอยู่กับที่อ่ะเขาไม่ชอบอยู่กับที
0: ่
1: แต่น้องแนนเนี่ยชอบอยู่กับที่รักสบายมากกว่าอะไรที่ลำบากกูไม่ออกไม่ไปไม่เอาอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันแต่เราแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็จะคาดหวังกับเขาด้วยความที่เป็นลูกคนโตมั้งแต่เขาขี้เกียจกว่าน้องไง
0: ครับผมและทีนี้ก็จะดูให้ตัวเองด้วยนะครับผม
1: โอ้ยไม่ได้แล้วพอแล้วเขาให้สองเขาให้คนเดียวนี่ล่อสองแล้วเนี่ย
0: เอาอย่างนี้จริงได้ไหมครับผมขอนิดนึงผมโทรมาตั้งนานไม่เคยติดเพิ่งติดนี่ครับผมวันนี
1: ้เอาให้ไวให้ไวให้ไว
0: ครับผมเกิดวันอังคาร22เมษายน18ครับผมพอมีโอกาสที่จะได้รับราชการนะครับเพราะตอนนี้อยู่เอกชนมาตลอด
1: 18คือปีนี้เท่าไหร
0: ่51พอดีครับ
1: 51จะไปรับราชการทำไมแก่แล้วเนี่ย
0: อ๋อไม่หรอกครับพอดีตอนนี้ก็คือบางครั้งก็คืออยากชีวิตนึงเราก็อยากรับราชการนะครับผมตอนนี้เพราะว่าอยู่เอกชนมาเกือบค่อนชีวิตแล้วครับผมตอนนี้
1: แต่แก่แล้วนะจะไปรับราชการแล้วเขาจะรับเหรอ
0: ครับผมก็ยังรับอยู่ครับ
1: จริงเหรอ
0: ครับผม ยังไม่ถึง60ครับผมแต่เนี่ย
1: โอ้เกิดวันที่22ใช่ไหมฮะ
0: ครับผมวันอังคารที่22
1: มีโอกาสรับราชการจริงๆอ่ะควรจะต้องรับราชการซะด้วยซ้ำตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ย
0: ครับใช่ๆครับผมพอดีผมก็คือพอเรียกมาผมก็ได้ไปก็คือสละสิทธิ์มาตลอดครับผมตอนเนี้ยแต่พอตอนนี้ก็คือพร้อมเพราะแต่ก่อนนะก็คืออยู่กรุงเทพก็คือเลี้ยงลูกเองครับผมตอนเนี้ยถ้าไปแล้วก็กลัวลูกจะไปไม่มีใครเลี้ยงนะครับผม
1: อ๋อแต่พอลูกไปอยู่เมืองนอกแล้วเราก็จะรอดแล้ว
0: พอตอนนี้ก็คือทุกอย่างภาระมันหมดแล้วก็คือที่เราอยากจะรับราชการครับผม
1: โอเคค่ะมีโอกาสค่ะ
0: มี
1: ผู้ใหญ่ช่วยใช่ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะครับพี่ปูขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะแม่ฉลาดนะยะดูลูกแล้วก็ดูตัวเองนะคะเฮ้ยนะ

0: ิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
3: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
4: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
3: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
4: โอ้ยปวดท้อง
5: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
4: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
5: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

าวล่ะค่ะถ้าใครเห็นใน Facebook ปูกำลังกายภาพบำบัดขาตัวเองอยู่นะคะเข่าไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็เดินลำบากไป MRI มาจ่ายไปตั้ง 8,000 เนี่ยนะคะปรากฏว่าเหมือนจะเอ็นอักเสบอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าจากเข่าเสื่อมนี่แหละมันสะสมมาทำให้เอ็นอักเสบแล้วก็ต้องคอยเขาเรียกว่ากายภาพบำบัดมันนิดหนึ่งยืดเอ็นมันนิดหนึ่งมันก็จะได้ดีขึ้นอ่ะเรา 2-3 วันนี้นะคะถ้าใครได้ดูข่าวหมอดูต้องเลือกกันนิดหนึ่งนะจะดูหมอเนี่ยนะคะคือถ้าไปเจอเหตุการณ์ประหลาดเนี่ยก็ไม่ควรจะไปศรัทธาแล้วเพราะว่าหมอดูแต่ละคนนี่ก็แล้วแต่บางคนก็ให้ไปทำนั่นทำนี่เงินเราก็ไม่ค่อยจะมียังจะให้ไปทำอีกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นปูเนี่ยปูก็ไม่ให้ไปทำอะไรเพราะปูดูจากลักษณะนิสัยของคนว่าเอ้ยจังหวะชีวิตตอนนี้เป็นอย่างนี้ลักษณะนิสัยเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้นะคะปรากฏว่าแหมเราได้เห็นในข่าวหมอดูดังอมมังกรแก้กรรมโอ้โหนี่ก็มีอีกแล้วมีมาเรื่อยๆนะคะมีมาเรื่อยๆอย่างเนี้ยน้องเขาอายุเท่าไหร่เลยเนี่ย18เป็นเด็กผู้ชายคงหน้าตาน่ารักสดใสแหละเราว่านะเพราะเขาก็ไปตอนนี้ก็เดี๋ยวคงจะไปแจ้งความแล้วมั้งนะคะแต่เขาไปสายใหม่ต้องรอดก่อนปรากฏว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากไปดูดวงหรอกไปกับพ่อแม่ไปเที่ยวที่เชียงใหม่ไปทางเหนือปรากฏว่าแม่เนี่ยปวดหลังอ่ะให้หมอดูหน่อยสิแก้กรรมยังไงปรากฏว่าหมอดูเขาก็ดูนิดเดียวแต่เขาเรียกลูกชายเข้าไปให้พ่อกับแม่เนี่ยไปกินข้าวก่อนแล้วให้ลูกชายเนี่ยมากินกับอาจารย์แล้วก็ลวนลามสารพัดพูดจาแทะโลมสารพัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชะตาขาดนะจะต้องแบบว่าเร่งแก้ด่วนให้ถ่ายรูปอวัยวะกับก้นอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้เนี่ยคือแบบว่าถ้ามันแปลกๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรจะอยู่แล้วนะควรจะไปได้แล้วน้องบอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงโทรศัพท์ก็ไม่มีเพราะเขายึดไว้เอาเฮ้ยแต่เรามีกำลังนะเราสามารถที่จะออกมาได้นะไม่ใช่ว่าเอะอะจะปล่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็อยากจะบอกอุทาหรณ์ว่าเวลาไปดูดวงอะไรแล้วมันแปลกๆก็ควรจะหลุดออกมาซะอย่าไปอยู่เลยไม่ดีนะคะพฤหัสที่21มกราคม14แหมเสาหลักของครอบครัวนะเราเนี่ยนะคะก็14ใช่ไหมปีนี้เท่าไหร่อายุ55 55วันพฤหัสต้องระวังเรื่องการตัดสินใจให้

4เกิดวันจันทร์ที่4สิงหา15ปีนี้อายุ54ปีที่แล้วก็ตังค์ไม่ค่อยมีปีนี้สภาพหนี้สินก็ยังคงต้องนะคะบริหารจัดการให้ดีค่ะเอาละช่วงหน้านะคะหน้าจอรอแม่เลยเป็นเรื่องของเด็กๆนะคะที่ผู้ปกครองอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยใส่ใจโดยเฉพาะเรื่องของการอยู่หน้าจอบ่อยๆวันนี้ลากันด้วยเพลงนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะวันนี้จะเข้าวังไปกราบนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังไงเจอกันนะจ๊ะ